0: รสชาติดีชุ่มคอ
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียว

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เช้านี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศไทย 8:00 นตรงนั่งหัวโต๊ะประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่ปภ.ทันทีก่อนเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมและมอบถุงยังชีพประชาชนคุณยุวธิดาผูกคำนวณรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครในช่วงเช้าวันนี้เวลา 8:00 นจากนั้นจะเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทันทีโดยจะมีนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.กรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานรวมไปถึงผู้ว่าราชการในลุ่มน้ำจังหวัดภาคกลางและผู้ว่าราชการทั่วประเทศเข้าร่วมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ผ่านมารวมไปถึงแนวโน้มสถานการณ์การคาดการณ์ปริมาณฝนลักษณะภูมิอากาศและการบริหารจัดการน้ำด้วยจากนั้นในเวลา 12:00 นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสระแก้วต่อไปที่กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ที่ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วประชุมชี้แจงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่สระแก้วและจะได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่โรงเรียนบ้านด่านตำบลโคกปีคล้องก่อนที่จะออกเดินทางไปพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีต่ออยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: และเมื่อเวลา 5:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่14เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569ด้วยระบุว่าด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและมาติดตามผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงครับ
6: ผลฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกโดยลีกเอกลุ่มที่3สาธารณรัฐเช็กแพ้กับโครเอเชียไป1-2อังกฤษแพ้กับสเปนไป2-3โดยกลุ่มนี้สเปนนำอันดับ1ตามด้วยโครเอเชียอยู่อันดับ2ส่วนผลในลีกบีกลุ่ม1มาซิโดเนียเหนือแพ้กับสวิตเซอร์แลนด์ไป0-3สโลเวเนียเสมอกับสกอตแลนด์ไป0-0กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์ก็นำอันดับ1ตามด้วยสกอตแลนด์อยู่อันดับ2ขณะที่โปรแกรมทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ไทยมีลุ้น2เหรียญทองจากกรีฑาวิ่ง200เมตรหญิงจากจิรภัทรขันอ่อนตาในเวลา 17:25 นต่อด้วยในเวลา 17:45 นวิ่ง200เมตรชายบิวภูริพลบุญสอนก็กำลังลุ้นเหรียญทองเหรียญที่2ของตัวเองในไอจินาโกย่าเกมสาธินีจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
7: กำลังใจที่ดีมาจากมิตรไมตรีรอบๆตัวสนับสนุนให้คนไทยมอบกำลังใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 นอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นะครับผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามทางเพจ Army Radio และรับฟังทางสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั่วประเทศด้วยนะครับวันนี้นะครับเช้าวันอาทิตย์สบายๆนะครับแต่บรรยากาศเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสบายนักมากที่ควรเพราะว่ายังคงมีฝนที่โปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วจนถึงวันนี้นะครับมาตามนัดครับคุณผู้ฟังตามประกาศแล้วก็คาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่บอกว่าประเทศไทยต้องระมัดระวังฝนตกหนักจนถึงวันนี้27กันยายน2569ทำให้ในหลากหลายพื้นที่ช่วงที่ผ่านมาเจอกับเรื่องน้ำท่วมน้ำขังบางพื้นที่จะเจอกับน้ำป่าแล้วก็ในส่วนของดินโคลนที่มันมากับน้ำด้วยเนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับซึ่งในส่วนของกองทัพบกยังคงให้การช่วยเหลืออยู่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามาอัปเดตสถานการณ์กันนะครับแต่มาพูดถึงเรื่องนี้กันก่อนคุณผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้28กันยายนเนี่ยในมิติของความสำคัญของชาติเรานะครับนั่นก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าจะครบรอบ109ปีวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับซึ่งกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยในส่วนของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้มีการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอแล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมซึ่งแสดงออกถึงพลังแห่งความรู้รักสามัคคีของคนในชาตินะครับซึ่งก็จะจัดอย่างพร้อมเพรียงกันในวันพรุ่งนี้นะครับโดยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาคือช่วงวันที่6กันยานะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านได้บอกว่าการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในปีนี้วันที่28กันยายนคือวันพรุ่งนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่6พระผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยธงไตรรงค์นะครับให้เป็นธงชาติไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศใช้พระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460และพระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีเพื่อไม่ให้มีหัวท้ายหรือเรียกกันว่าธงไตรรงค์นะครับมี3สีด้วยกันครับสีแดงหมายถึงชาติแล้วก็เลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินะครับก็คือประชาชนนั่นเองสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านได้กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าเพื่อให้การรณรงค์การเสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยปี69นี้เกิดการแสดงออกซึ่งพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคีของทุกเครือข่ายภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการสั่งการไปยัง76จังหวัดรวมถึงอำเภอทั้ง878อำเภอและประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,842 แห่งทั่วประเทศให้ร่วมการประดับธงชาติไทยณที่หน่วยงานพร้อมทั้งเชิญชวนส่วนราชการรัฐวิสาหกิจพระบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิและภาคเอกชนรวมถึงประชาชนร่วมกันประดับธงชาติไทยที่บริเวณอาคารสำนักงานแล้วก็อาคารบ้านเรือนตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้นะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับกิจกรรมในวันจันทร์ที่28กันยายนคือวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศในอำเภอทุกอำเภอแล้วก็ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งก็จะเป็นผู้นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันแต่งเครื่องแบบนะครับปฏิบัติราชการกากีอาสีกากีนะครับประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณด้านหน้าเสาธงของแต่ละหน่วยงาน ในส่วนของกองทัพบกนะครับในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.จะมีการจัดกำหนดจัดกิจกรรมที่บริเวณลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติซึ่งตั้งอยู่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกเขตพระนครกรุงเทพนะครับมีทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกกำลังพลทุกระดับชั้นพนักงานราชการและลูกจ้างร่วมกันร้องเพลงชาติไทยอย่างกึกก้องเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและในความเป็นทหารไทยนั่นเองเนี่ยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นำมาพูดคุยกันนะครับและอีกหนึ่งพระราชพิธีที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีคุณผู้ฟังครับนั่นคือเรื่องของความคืบหน้านะครับการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมซึ่งในการจัดพระราชพิธีนะครับเพื่อให้เป็นไปด้วยความสมพระเกียรติอย่างสูงสุดนะครับสำนักพระราชวังได้มีการแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีคือในวันที่15ธันวาคมเวลา 17:00 น.นะครับจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมนะครับเวลา 7:00 น.มีพิธีอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและในวันเดียวกันเวลา 16:30 น.จะมีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับหลังจากนั้นในวันที่17ธันวาคมเวลา 8:00 น.จะเป็นการเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นจะอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมนะครับเวลา 17:00 น.จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทส่วนในวันที่19ธันวาคมเวลา 10:00 น.จะเป็นการเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นจะมีการอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในวันเดียวกันนะครับคือวันที่19ธันวาคมเวลา 17:00 น.จะมีพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารนะครับในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตลอดทั้งพระราชพิธีนะครับคือระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมซึ่งการจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพประกอบด้วย6ริ้วขบวนด้วยกันนะครับซึ่งริ้วขบวนแรกเป็นการอัญเชิญพระบรมโกศด้วยพระยานมาตร3ลำคานจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเข้าสู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับริ้วขบวนที่2เป็นการอัญเชิญพระบรมโกศประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถริ้วขบวนนี้นะครับคุณผู้ฟังจะเป็นริ้วขบวนที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดมีกำลังพลฉุดลากราชรถมีขบวนทหารกองเกียรติยศผสม3เหล่าทัพนะครับต่อมาคือริ้วขบวนที่3คือการเวียนพระเมรุมาตรก่อนที่จะอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนจิตตกฐานริ้วขบวนที่4นะครับก็จะเป็นการอัญเชิญพระบรมอัฐิด้วยพระที่นั่งราชเชนทรยานและพระบรมราชสรีรังคารด้วยพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยจากพระเมรุมาตรกลับเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังต่อมาคือริ้วขบวนที่5นะครับเป็นการอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานและริ้วขบวนที่6ริ้วขบวนสุดท้ายคือการอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งริ้วขบวนนี้จะเป็นริ้วขบวนของกองทหารเกียรติยศอัศวินเป็นขบวนม้านำและตามรถยนต์พระที่นั่งเพื่ออัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปบรรจุยังพระอารามหลวงทั้งสองแห่งนะครับโดยจะมีการซักซ้อมย่อยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพริ้วขบวนต่างๆเนี่ยเขาจะทำการซ้อมย่อยกันในวันที่31ตุลาคมวันที่15พฤศจิกายนและวันที่22พฤศจิกายนหลังจากนั้นจะมีการซ้อมใหญ่ครั้งที่1ในวันที่6ธันวาคมและการซ้อมใหญ่ครั้งที่2นะครับจะเกิดขึ้นในช่วงของวันที่12ธันวาคมก่อนที่จะมีการตรวจความพร้อมก่อนเข้าสู่ขั้นตอนพิธีจริงในวันที่14ธันวาคม 14ธันวาคมเนี่ยก็คือตรวจความพร้อมทั้งหมดนะครับ15ธันวาคมก็จะเริ่มพระราชพิธีจริงนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็นำมาเรียนแจ้งให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามแล้วก็รับทราบกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ
0: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: มากลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่2ของรายการเดี๋ยวเรามาติดตามกันที่สถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับหลากหลายพื้นที่ยังน่าห่วงกันอยู่บางคนบอกว่าไม่ได้เตรียมความพร้อมเลยนะครับมวลน้ำก็เข้าสู่พื้นที่น่าเห็นใจจริงๆคุณผู้ฟังในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยได้ไปเห็นในส่วนของพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับน้ำเนี่ยครึ่งลำตัวเนี่ยเหลือเอวขึ้นมาแล้วนะครับเดินลุยน้ำอยู่ก็บอกว่าในส่วนของภาพดังกล่าวที่เห็นเนี่ยก็ให้น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าต้องเจอกับเรื่องของมวลน้ำคราวนี้เมื่อน้ำเข้ามาชีวิตความเป็นอยู่มันก็ลำบากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของการประกอบสัมมาอาชีพต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งบูรณาการเพื่อบรรเทาผลกระทบแล้วก็ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยตลอดนะครับกองทัพบกนะครับได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานทุกพื้นที่นะครับเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการดูแลในแต่ละพื้นที่ที่ประสบภัยเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็รวดเร็วมากที่สุดนะครับทางด้านของพลเอกพนาคลับปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับท่านได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกก็คือหน่วยทหารทุกพื้นที่บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนจิตอาสาแล้วก็ให้เร่งทำความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนนะครับที่ผ่านมานะครับเราได้มีการตรวจสอบความพร้อมของยุทโธปกรณ์กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมรับมืออย่างทันท่วงทีอยู่เสมอนะครับดังจะเห็นได้จากเมื่อเกิดสถานการณ์แล้วเนี่ยหน่วยทหารเราพร้อมที่จะลงพื้นที่ได้ทันทีนั่นก็หมายความว่าเรามีความพร้อมอยู่แล้วนะครับจากการตรวจแล้วก็การติดตามสถานการณ์ในช่วงก่อนที่จะเกิดสถานการณ์นะครับในพื้นที่ภาคกลางนะครับหลากหลายจังหวัดที่เจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำหน่วยทหารก็เข้าพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์นะครับเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ช่วงวันพฤหัสวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาร่วมกับในส่วนของเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสำนักศิลปากรที่3แล้วก็ในส่วนของอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับมีการตั้งเป็นผนังกั้นน้ำสแตนเลสที่บริเวณด้านหน้าวัดกษัตราธิราชวรวิหารที่ตำบลบ้านป้อมนะครับความยาวตลอดแนวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ180เมตรก็แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันมวลน้ำเข้าสู่ในส่วนของโบราณสถานคราวนี้ที่ต้องระมัดระวังก็คือที่วัดชัยวัฒนารามนะครับแล้วก็ที่บริเวณพระตำหนักสิริยาลัยซึ่งก็ได้มีการติดตามสถานการณ์กันอยู่ในขณะนี้ขณะที่อำเภอผักไห่นะครับแล้วก็ในพื้นที่ของใกล้เคียงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขาได้มีการสร้างสะพานไม้ชั่วคราวให้กับพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมาแล้วนะครับเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยเจอกับเรื่องของน้ำท่วมการเดินเข้าออกพื้นที่ชุมชนมันก็มีความลำบากนะครับก็ไปสร้างสะพานไม้ให้แล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่อีกด้วยนะครับต่อมาคือในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองโดนทุกปีคุณผู้ฟังครับที่อำเภอโผงเพงป่าโมกเนี่ยนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปเสริมแนวคันป้องกันน้ำท่วมนะครับก็ที่ริมตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่หมู่ที่4ของตำบลโผงเพงทางด้านของกองพันฐานปืนใหญ่ที่11กรมฐานปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ก็สนับสนุนกำลังพลลงพื้นที่ร่วมกับในส่วนของราชการในพื้นที่นะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเขาก็ไปช่วยกันด้วยนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันทางด้านของมณฑลฐานบกที่12กองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์ก็ยังคงดูแลกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์แล้วก็ในพื้นที่ของกบิลบุรีด้วยนะครับที่ลพบุรีศูนย์สงครามพิเศษนะครับเขามีการตรวจความพร้อมของกำลังพลยานพาหนะแล้วก็ยุทโธปกรณ์ของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนกองพันรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษนะครับพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันทีตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันในพื้นที่กองทัพภาคที่2ก็จะมีที่สุรินทร์ที่อุบลราชธานีนะครับแล้วก็ในส่วนของกองทัพภาคที่3จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยกองพันทหารม้าที่28ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่นะครับดูแลพี่น้องประชาชนบริเวณอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับยังไงก็ตามก็คือต้องติดตามปริมาณฝนแล้วครับคุณผู้ฟังวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังกันตลอดทั้งวันอีก1วันนะครับตามประกาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางในวันนี้ไปไหนมาไหนสัญจรไปมาติดตามสภาพอากาศด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมพกร่มพกอุปกรณ์กันฝนไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันร่างกายโดนละอองฝนแล้วอาจจะไม่สบายได้เพราะว่าหลายคนขณะนี้ก็โอ้โหป่วยกันไปแถบๆคุณผู้ฟังครับด้วยความห่วงใยเนี่ยนะฮะเอาไปดูกันต่อคุณผู้ฟังในเรื่องของการรับสมัครพลทหารอาสาเขามีการสรุปยอดนะครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา15วันหลังจากการเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ใบเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าทุกเหล่าทัพเลยมีน้องๆชายไทยนะครับที่มีคุณสมบัติเนี่ยเขาสมัครใจเข้ามาเป็นพลทหารอาสากันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับหมื่นกว่านายแล้วเนี่ยนะครับยอด15วันที่ผ่านมาซึ่งในส่วนของกระทรวงกลาโหมนะครับโดยทุกเหล่าทัพเขาก็ดูแลกันอย่างเต็มที่สามารถที่จะสมัครได้นะครับจนถึงปี2570เดือนมกราคมวันที่24นะครับระบบเปิดรับสมัครอยู่ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้คงต้องล่ำลาแล้วนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้นั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถระเถระผู้มีปัญญายุคกันเนี่ยข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมจงบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิสพพมัชฌิมาภิสุทธท่านสาธุชนตับปังรายการเสียงดำนำชีวิตโดยมีอัตมาเพิ่มดร.พระครูปัตตลธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนั้นได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกับพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเอมินาสการเณนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณนะธรรมังปูเชมิอิมินาสการเณนะธรรมังปูเชมิอิมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกับอัมโมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอจงรวมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัตตะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัตตะนะโมตัตตะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัตตะนะโมตัตตะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัตตะขอจงรวมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรหยุดบ้านคุ้มบ้านหยุดตัวคุ้มตัวหยุดรถคุ้มรถกายเยนวาจายะเจตสามวาวัจจรังนามะปฏิมังอิติปายของวันหามิสัพพโสสัทธาโสติพระวันตเมสิติพุทธังกิจจังมะมะคู่คนไหลมานะชาริติสิติธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมานะชาริติสิติสังฆังกิจจังมะมะเงินทองไหลมานะชาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตเมนท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายพลังจิตตานุภาพได้มาเปิดสอนครูสมาธิที่วัดพัฒนาธรรมรามญาติโยมสาธุชนท่านใดอยากจะหาที่พึ่งทางใจนะดูแลสุขภาพใจด้วยการทำสมาธิช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพชีวิตมีแต่ความสุขมากขึ้นอาจารย์จนหลานโบราณบอกว่าสติทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กสตินิยมทำเรื่องใหญ่โตให้เป็นเรื่องเล็กแต่อคตินิยมทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องไม่เป็นเรื่องก็ทำให้เป็นเรื่องได้เพราะมันมีอคติไม่ปรับmindset ปรับพฤติกรรมปรับความคิดของตัวเองว่ากูเก่งกูเด่นกูดีนะก็เลยมีปัญหามามีปัญหาเพราะกลายเป็นว่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่นั้นทั้งหลายก็ว่าคนทำดีก็ต้องจิตใจที่งดงามนะโยมจิตใจที่งดงาม1ใครทำดีอนุโมทนา2ใครก้าวหน้าให้ชื่นชม3ใครล้มให้กำลังใจใครทำดีอนุโมทนาแก่เขาดีแล้วทำไปทำต่อไปอย่าท้อนะอย่าหยุด

สามใครล้มให้กำลังใจใครล้มให้กำลังใจยอมเขาแซวกันว่าในยามที่คุณผิดพลาดในยามที่คุณผิดพลาดนายยอมจะมีคนคนหนึ่งที่อยู่คอยจับมือคุณยามที่คุณผิดพลาดเนี่ยคุณผิดพลาดเนี่ยจะมีคนคนหนึ่งยอมจับมือคุณไว้ใครรู้ไม่ยอมตำรวจไงจับใส่กุญแจมือนั้นเราต้องระวังยอมนะเมื่อผิดพลาดปั๊บนี่เขาจะจับข้อมือเราทันทีนะจะอยู่ใกล้เราก็อยู่ใกล้เคียงเราตลอดเวลายอมไม่ให้เราก้าวไปสักกำคาดสายตาได้แล้วก็จะจับมือเราไว้ก็คือตำรวจนะแต่ตำรวจดีก็มีโยมนะสายชนไหนนั้นวัดสร้างคนนะวัดสร้างคนคนสร้างชุมชนชุมชนสร้างธรรมะนะวัดสร้างคนคนสร้างชุมชนชุมชนสร้างธรรมะนั้นเรามาร่วมกันมาร่วมกันสืบสานสานต่องานโดยเฉพาะงานหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอเนี่ยโยมใกล้จะจบโครงการและเหลืออีก2ครั้งก็จะปิดโครงการที่วัดหนองนาช็อปชวนอะไรชวนเชียร์ช็อปแชร์ชิมนะอาตมาเป็นเจ้าของสโลแกนนี้นะก็สาธุชนก็ต้องขอขอบใจโยมใจหายใจคว่ำเกือบจะไม่มีเจ้าภาพทอดกฐินนามยอมถามว่ากฐินวัดพัฒนาธรรมเพื่อ15พฤศจิกายนยอมตอนว่าเดี๋ยวค่อยบอกวันหลังว่าเจ้าภาพคือใครนั่นแหละผิดพลาดทั้งไปให้อภัยกันยอมผิดไม่แค้นผิดไม่แค้นอย่าต้องให้อภัยกันโดยเฉพาะพระต้องให้อภัยกันยอม2-3วันนี้มีข่าวพระสติงหลุดยอมหลวงตาวินบนอาสงพระขัดใจเรื่องที่มันต่อยยอมต้องทำใจนะเอาคนมาทำพระเอาคนดีมาเป็นพระก็พระดีเอาคนขยันก็เป็นพระขยันเอาคนมีความรับผิดชอบมาเป็นสามีก็เป็นสามีที่มีความรับผิดชอบเอาคนขี้เกียจเอาคนขี้เกียจมาเป็นหัวหน้ามันก็ลำบากนั้นเราจะต้องทำอย่างไรก็จะต้องพยายามปรับพฤติกรรมเราว่าเราควรจะทำอะไรให้มันถูกต้องโดยเฉพาะท่านที่ร่วมงานการคณะสงฆ์ต้องช่วยกันโยมนะเมื่อประสงค์เพียงพร้ำโยมอย่าซ้ำเติมจนเกินประมาณนะโยมอย่าซ้ำเติมมันผิดกันได้มันพังกันได้มันเผยกันได้โยมก็อย่าไปซ้ำเติมกันนะให้อภัยกันและกันสาธุชนทั้งหลายความมีน้ำใจต่อกันความเป็นคนมีความกตัญญูความเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจต่อกันอาตมาจึงบอกว่าทำอย่างไรเราโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันแบบสันติวิธีนะรู้เขารู้เรานะให้อภัยแก่กันบอกว่าไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ไข่เพื่อนอย่าฆ่าน้องอย่าฟ้องนายอย่าไข่เพื่อนนะอย่าไปบีบคั้นอย่าไปฆ่าน้องอย่าไปน้องมันยังเล็กอยู่นะลูกน้องนะอย่าไปฆ่าเขานะอย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปเอาเปรียบเขาเรียกก็อย่าฆ่าน้องอย่าฟ้องนายอย่าฟ้องนายจะให้เจ้านายทำถูกใจเราก็ทำยากโยมนะอย่าขายเพื่อนนะเพื่อนกันก็อย่าไปขายกันรักษาน้ำใจกันไว้รักกันไว้รักกันดีกว่าเกลียดกันโยมนะเกลียดกันทำไมเดี๋ยวเราก็ตายจากกันนะเกลียดกันทำไมเราก็ตายจากกันไม่มีใครอยู่ร้อยเกินร้อยปีโยมนะนั้นอยู่ให้เขารักจากให้เขาอะไรไปให้เขาคิดถึงโยยาโยยางกาฝากจากยาจากอย่างเหลือจรอาตมาก็ภูมิใจดีใจที่อาตมาพัฒนาวัดพัฒนาธรรมรามมาจนถึงวันนี้ก็ด้วยแรงบันดาลใจด้วยกำลังใจจากญาติโยมคณะกรรมการวิทยาวัจกรมาพระสงฆ์ผู้ช่วย

0: จ้าวาดคณะเจดองพระเพชรนำเมื่อก่อนนี้บอกเลยวัดพัฒนาเป็นกอหญ้าต่อมาเป็นกอไผ่ปัจจุบันนี้เป็นร่มโพล่มใสอันนี้ก็กันยมถ้าหากว่าไม่มีวัดพัฒนานี่ร้านค้าที่ขายของให้นักเรียนเกือบ100 เจ้าเนี่ยโยมจะไปขายตัวไงถ้าไม่มีบริเวณวัดพัฒนาธรรมจะรถจะไปจอดรับส่งนักเรียนตรงไหนนะรถคนครูจะไปจอดตรงไหนด้วยที่อาตมาเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่มองไกลใจกว้างสร้างกัลยาณมิตรมองไกลใจกว้างแล้วพยายามสร้างกัลยาณมิตรอาตมานิยมเป็นเรื่องปกติแล้วยมนะถูกโจมตีบ้างนินทาบ้างถูกใส่ร้ายไปเป็นเรื่องปกติยมนะใครชอบใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูช่างเขาใครเบื่อใครบ่นทนเอาหนึ่งช่างมันโยมนะต้องนึกถึงในหลวงรอเก้าท่านบอกว่าช่างมันช่างหัวมันนะใครจะด่าเราในเฟซก็ช่างหัวมันใครจะทำวิจารณ์เราพวกก็ช่างหัวมันนั่นเรียกว่าช่างมันโยมช่างมันนะช่างมันแล้วเราสบายใจโยมนะยอมสบายใจมันขับใจโยมที่เป็นห่วงนะเป็นห่วงสุขภาพจิตโยมก็ช่างหัวมันโยมนั่นอาตมาชอบตรงนี้โยมนะชอบตรงนี้ชอบจงช่างหัวมันอาตมากำลังไปหาซื้อตาช่างมากับหัวมันมาวางไว้คู่กันช่างหัวมันนะแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ใจเราก็สบายใจสาธุชนคนอื่นทั้งหลายพุทธศาสนาภาสิตนำช่วยรุ่งเรืองพุทธศาสนาภาสิตนำช่วยรุ่งเรืองอัปปมาทัตตาโหตะท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาทผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธสาวกและเป็นบัณฑิตจะต้องงดต้องจดจำหลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระทศพลยานสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ว่าเอาไว้ให้ขึ้นใจยอมเป็นหลักธรรมข้อแรกอย่าประมาทยอมอย่าประมาทเป็นหลักธรรมข้อแรกก่อนที่จะคิดจะศึกษาธรรมวินัยบทอื่นต่อไปไม่ต้องดูอื่นกายโยมดูนักเรียนนักศึกษาที่ประมาทไม่มันศึกษาหาความรู้ท่องบนบทเรียนไม่มีความเพียรพยายามมาตั้งแต่ต้นปีการศึกษาหลงไหลในการเที่ยวเตะที่เกียจคร้านในการทำงานนึกว่าใกล้สอบไล่ก็มีเวลาถมไปท่องจำการสดๆร้อนจะดีกว่าเข้มคัดการเรียนแต่ต้นปีคนจำพวกนี้ล้วนยินดีในความประมาทขาดสติจึงต้องเรียนสามชั้นหรือสอบแก้ตัวเองปล่อยให้เพื่อนผู้ยินดีในความไม่ประมาทเข้าได้รับการเลื่อนชั้นหรือสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาไปก่อนน่าระอายและน่าเสียใจยิ่งนักต่อไปเป็นบทกรรมกรรมังสัตเตวิภัจจติยะทิตังไปนับปณีตตายะว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์คือให้สามและปณีตคำว่ากรรมเป็นคำกลางๆโยมอันมีความหมายถึงผลแห่งการกระทำกิจการงานที่ทำแบ่งออกให้เป็นสองในฝ่ายดีเรียกว่ากุศลกรรมฝ่ายชั่วเรียกว่าอกุศลกรรมนอกจากนี้ท่านยังจำแนกกรรมที่ทำโดยทางกายเรียกว่ากายกรรมทำโดยทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมส่วนที่ทำโดยจิตใจเรียกว่ามโนกรรมพระองค์ทรงสั่งสอนไว้ว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมตัวทำกรรมตัวกรรมทำให้ต้องเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอะไรไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นจะแน่นอนเมื่อสาธุชนทั้งหลาย ได้รับทราบกฎแห่งกรรมนี้แล้วจึงควรสร้างแต่ความดีรับเว้นความชั่วและกว่าบาปอย่าได้คิดว่าการกระทำความชั่วที่คนอื่นมองไม่เห็นเพราะทำเป็นความลับจะไม่ต้องรับผลแห่งกรรมโปรดอย่าลืมว่ากรรมเปรียบเหมือนเงาที่ติดตามตัวผู้กระทำเสมอติดตามมาตั้งแต่ชาติก่อนโดยที่เราไม่เคยรู้หรือจำไม่ได้เคยสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วไว้อย่างไรบ้างเพราะผลแห่งกรรมที่ทำไว้แตกต่างกันมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกจึงมีรูปร่างผิวพรรณหน้าตาฐานะได้รับความสุขความทุกข์ต่างกันตั้งแต่กำเนิดบางคนก็เกิดในกองเงินกองทองบ้างก็เกิดในตระกูลที่ยากแค้นลำเค็ญมองเห็นกันอยู่ว่าล้วนเป็นผลแห่งกรรมเพ่งกรรมเพราะกรรมคือกรรมที่ทำมาแต่ปางก่อนทั้งสิ้นจะเรียกว่ากรรมเก่าก็ได้นะโยมกรรมย่อมจำแนกสัตว์คือให้สามและปานิ่งดังได้พรรณนาไปแล้วสาธุชนทั้งหลายอย่าได้ประมาทในเรื่องผลของกรรมเร่งทำความดีละเว้นความชั่วเสียตั้งแต่บัดนี้โปรดระลึกเสมอว่าตัดสัทธายามโทกริสามิเราจะต้องรับผลของกรรมนั้นยังกินจิสิทธิรังกัมมังนะตังโหติมาพรังการงานอะไรๆที่ย่อหย่อนย่อมมีผลมากความหมายของบุคคลความหมายของพุทธศาสนสุภาษิตบทนี้ชี้เห็นชัดแจ้งว่าการที่จะประกอบการใดก็ตามที่ย่อหย่อนไม่จริงไม่เอาจริงทิ้งแคว้งเสียการขันหรือกระทำไปอย่างแบบขอไปทีเอาดีไม่ได้เช่นในวัยเด็กไม่ขยันเรียนไม่สนใจที่จะท่องจำทำการบ้านเอาเวลาส่วนใหญ่หลงระเริงในการเล่นก็มักจะสอบได้ตกหรือผ่านไปอย่างเฉียวเฉียดเพราะขาดความเอาใจใส่ผลสุดท้ายก็ไม่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ขันถึงวัยเติบใหญ่จะทำกรรมใดก็ไม่ทำอย่างจริงจังถ้าเป็นลูกจ้างเขาก็ต้องถูกไล่ออกทำการค้าส่วนตัวก็ไม่ประสบความสำเร็จประสบแต่ความล้มเหลวทำนาทำสวนถ้าไม่เอาใจใส่ดูแลก็เสียหายผลที่สุดท้ายก็ถึงกับพินาศล่มจมได้เพราะพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องอิทธิบาท4ซึ่งเป็นคุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมายไว้ได้แก่หนึ่งฉันทะคือความพอความปักใฝ่และใคร่ที่จะทำสองยะคือความขยันหมั่นเพียรพยายามไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยสามจิตตะคือความตั้งใจแน่วแน่เอาใจใส่อย่างจริงจังสี่วิมังสาคือใช้สติปัญญาจะนำเหตุผลโดยวางแผนที่ดีพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดหากใช้คุณธรรม4ประการนี้เข้ามากำกับในการศึกษาหาความรู้และการประกอบอาชีพการงานทั้งปวงย่อมจะส่งผลให้บุคคลนั้นประสบความสำเร็จสมปรารถนาเป็นพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรท่องไว้และนำไปปฏิบัติตามจะได้รับความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตไม่ว่าจะประกอบกิจการการใดในโครงโลกอนิจจ์บทหนึ่งสอนไว้ว่าท่านมีอยากเคลิบเคลิ้ม จตามเรายากหากใจงามอยากทานอดสาพยายามการกิจเอาเยี่ยงอย่างเพื่อนบ้านอย่าท้อทำกินไม่ควรหวนอะไรในอดีตไม่ควรเพ้อฝันถึงอนาคตเพราะสิ่งที่เป็นอดีตทั้งสิ่งที่ผ่านไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตสิ่งนั้นก็ยังมาไม่ถึงส่วนผู้ใดเห็นประจักษ์ชัดสิ่งที่เป็นปัจจุบันอันเป็นของแน่นอนเพิ่งเร่งขวนขวายปฏิบัติงานให้หน้าที่การงานของตนให้สำเร็จลุล่วงไปสานิกรรมานิณยันติทุกขติงกรรมชั่วของตนเองย่อมนำไปสู่ทุกขติคำว่าทุกขติมีความหมายถึงที่ไปไม่ดีหมายถึงวินิบาตนรกอบายภูมิหรือภูมิที่ไปเกิดมีความทุกข์ยากลำบากยากแค้นแสนสาหัสจัดไว้ให้เป็นสถานที่วิญญาณของผู้ที่ทำความชั่วไม่กลัวบาปไปอยู่ซึ่งตรงกันแท้กับคำว่าสุคติที่หมายถึงที่ไปดีก็คือสวรรค์ซึ่งมีอยู่6ชั้นไว้รับรองวิญญาณของผู้ที่ประกอบคุณงามความดีบุญกุศลต่างๆเข้าประโยชน์ทุกขติที่มองเห็นกันในปัจจุบันชาติก็มีอยู่สำหรับไว้รับรองผู้ที่ทำกรรมชั่วคือเรือนจำแต่ก็ไม่ทำให้คนชั่วกลัวเกรงแต่น้อยเพราะทุกวันนี้คนที่ประกอบกรรมทำชั่วพากันถูกตามพิคำไปภาคสาให้เข้าไปรับโทษทันกันจนแน่นคุกถึงกับต้องตั้งงบประมาณขยายคุกไว้ต้อนรับเพื่อให้เพียงพอกับคนชั่วทั้งหลายที่ซึ่งนิยมประพฤติชั่วโดยเฉพาะพวกค้ายาเสพติดที่ถูกประหารชีวิตไปแล้วก็มากมายที่กำลังรอเวลาตายก็มีก็อีกนับร้อยที่ถูกจองจำอีกนับหมื่นนี่เป็นเพียงพวกขายาเสพติดยงส่วนโทษอื่นก็กำลังชดใช้กรรมอยู่นับแสนลายล้วนประสบความลำบากยากแค้นแสนสาหัสเพราะกรรมชั่วของตัวเองเกือบทุกรายยกเว้นให้แก่เพียงให้ยกเว้นให้ก็แต่เพียงพวกที่ได้รับโทษเพราะความประพฤติประมาทขาดสติพุทธศาสนาจิตที่มาในพุทธกาลนี้กายบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าปัจจาตปฏิทุกขตังความชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลังย่อมเป็นบทพิสูจน์ความจริงแท้แน่นอนแต่เสมอนะพุทธองค์ตรัสว่าการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วนั่นเป็นคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายสุคลังสาธุสาธุนาความดีอันคนดีทำง่ายขึ้นชื่อว่าคนดีย่อมมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างแต่ความดีและบุญกุศลเพราะคนดีทราบว่าการทำดีมีแต่ผลตอบแทนที่เป็นความสุขความเจริญได้รับแต่คำสรรเสริญจากสาธุชนทั่วไปเขาเชื่อมั่นในบรมพุทโธวาทของพระบรมศาสดาที่ทรงสอนไว้ว่ายาทิสังวัปเตปิชังตาทิสังระปเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปกาลิจะปาปกรรมบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วเมื่อคนดีมีศรัทธาในพระศาสนาคำถ้าเขาจะทำความดีก็ย่อมทำได้ง่ายเพราะปกติวิสัยของคนของเขาก็มีความละอาย ต่อการทำบาปเกรงกลัวบาปอยู่แล้วเป็นทุนตรงข้ามกับคนชั่วที่ไม่เคยทำความดีหากจะให้เขาทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองและสังคมออกจะเป็นการยากลำบากคนเช่นที่ไม่เคยหัดว่ายน้ำย่อมกลัวจมน้ำตายสาธุปาเปนะสุกรังความดีอันคนทั่วทำยากกล่าวถึงความดีที่พึงจะทำนั้นมีมากมายนักหนาโยมถ้าใครอยากจะทำเช่นการสร้างบุญกุศลด้วยการบริจาคทานช่วยเหลือคนการงานการกุศลช่วยจงคนตาบอดเดินข้ามถนนขุดลอกสระน้ำเก็บขยะภายในวัดล้วนแต่เป็นความดีที่ควรบำเพ็ญทั้งสิ้นแต่คนชั่วที่มีโทษก็คุณสมบัติอยู่ภายในคือชั่วพร้อมทั้งกายวาจาและใจยอมจะฝืนทำความดีไม่ได้เชกเกิ้นไม่เคยหัดพายเรือมาก่อนเลยคำก็ย่อมไม่กล้าพายเพราะกลัวเรือจะล่มทำเอาจมน้ำตายเคยทำแต่ความชั่วมาเป็นเวลาชั่วนานจะฝืนใจไปทำสิ่งที่ดีงามจึงยากหนักหนาเช่นผู้ที่มีกิริยาวาจาหยาบคายจะทำให้ตัวจะให้ทำตัวสุภาพเรียบร้อยกาวาจาไพเราะอ่อนหวานย่อมเป็นการยากลำบากสำหรับคนชั่วยังคงเป็นเช่นคำโบราณว่าสันดอนขุดง่ายสันดานขุดยากอักตังทุกตังสยบความชั่วไม่ทำซะเลยดีกว่าอันความชั่วนั้นบรรยายได้หลายสิบหน้ากระดาษแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปก็จะเหลือเพียง3หัวข้อใหญ่ๆอันได้แก่ความทำชั่วทางทำชั่วด้วยกายเรียกกายทุจริตทำชั่วด้วยวาจาเรียกวจีทุจริตทำชั่วด้วยใจเรียกมโนสุจริตความชั่วทั้ง3นี้มีแต่นำโทษนำทุกข์มาให้ทั้งสิ้นเดือดร้อนถึงขึ้นขั้นแพ้ให้ต้องเดินเข่าคุกบาดเจ็บล้มตายให้เป็น
1: ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมบัญชีกลางอนุมัติเพิ่ม50ล้านบาทช่วยน้ำท่วมพระนครศรีอยุธยาหลังได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
4: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
4: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
8: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไป

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่ม50ล้านบาทช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเร่งประสานจังหวัดช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
4: นายธีรพัฒน์ขจมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและคลองต่างๆเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนวัดมัสยิดสถานที่ราชการพื้นที่การเกษตรตลอดไปจนถึงถนนและสิ่งสาธารณประโยชน์ในหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยแล้วและเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีอยุธยาคงเหลือไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนปภ.จึงได้ขออนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังกรมบัญชีกลางซึ่งล่าสุดกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มเติมอีกจำนวน50ล้านบาทเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัยให้มีความรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ทั้งนี้ปภ.ได้เร่งประสานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบของกระทรวงการคลังเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและถึงมือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: สำนักงานประกันสังคมย้ำมติกกต.เลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากเดิมกำหนดไว้วันที่27กันยายน2569ไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สืบเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนประกอบกับระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2564กำหนดให้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนดังนั้นการกำหนดวันเลือกตั้งจึงต้องคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศตลอดจนความเป็นธรรมระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกฝ่ายสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้สำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเลือกตั้งต้องดำเนินไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได
5: ้ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.อิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สนทนาเรื่องที่เป็นประโยชน์คบหาบุคคลที่เกื้อกูลเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมอยู่ในสภาพอากาศที่สบายและปรับอิริยาบถให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเมื่อได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็ให้มนสิการภาวนาบ่อยๆหมายถึงให้ฝึกสมาธิบ่อยๆหรือใส่ใจอย่างถูกทางและต่อเนื่องไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปตามสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ผู้ฝึกสมาธิเมื่อจะทำสมาธิที่ได้แล้วให้มั่นคงด้วยการเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะอย่างนี้แล้วควรรอคอยความเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยทำความเพียรไม่ละทิ้งแล้วปฏิบัติตามอัปปนาโกศลความเป็นผู้ฉลาดในการทำจิตให้เป็นสมาธิ10 อย่างคือ 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวย 2. ปรับอินทรีย์ให้ถึงความเสมอกัน 3. ฉลาดในนิมิต 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยก 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรทำให้ร่าเริง 7. เพ่งดูจิตอยู่เฉยในสมัยที่ควรจะเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆ 8. หลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิ 9. คบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิ 10. น้อมจิตไปในสมาธินั้นคำอธิบายอัปปนาโกศลพระพุทธโฆษาจารย์อธิบายไว้ในวิสุทธิมรรคขอนำมากล่าวพอสมควรแก่เวลา 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยวัตถุภายในคือร่างกายของผู้ปฏิบัติธรรมเช่นผมเล็บและร่างกายหากปล่อยให้ยาวหรือมีเหงื่อใครก็ชื่อว่าวัตถุภายในไม่สละสลวยไม่สะอาดวัตถุภายนอกคือเครื่องนุ่งห่มและเสนาสนะหากเครื่องนุ่งห่มไม่สะอาดมีกลิ่นหรือเสนาสนะรกก็ชื่อว่าวัตถุภายนอกไม่สละสลวยเมื่อวัตถุภายในและวัตถุภายนอกไม่สะอาดปัญญาและจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นก็พลอยไม่ผ่องใสทำให้พิจารณาสังขารได้ไม่ชัดและกรรมฐานไม่เจริญงอกงามถ้าวัตถุภายในและภายนอกสะอาดเรียบร้อยปัญญาและจิตเจตสิกก็พลอยผ่องใสเปรียบเหมือนประทีปที่มีโคมไส้และน้ำมันสะอาดย่อมให้แสงสว่างสดใสเมื่อปัญญาผ่องใสการพิจารณาสังขารก็ชัดเจนและกรรมฐานย่อมเจริญก้าวหน้าและไพบูลย์ยิ่งขึ้น 2. การปรับอินทรีย์ให้เสมอกันอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาต้องมีกำลังพอเหมาะไม่ให้ข้อใดข้อหนึ่งมากหรือน้อยเกินไปเพราะถ้าอินทรีย์ข้อหนึ่งมีกำลังมากเกินไปอินทรีย์ข้ออื่นจะไม่สามารถทำหน้าที่ของตนได้เต็มที่เช่นศรัทธามากเกินไปแต่ปัญญาน้อยอาจเชื่อโดยไม่พิจารณากลายเป็นเชื่องมงายปัญญามากแต่ศรัทธาน้อยอาจกลายเป็นคนถือตัวหัวดื้อไม่ยอมรับฟังผู้อื่นวิริยะมากแต่สมาธิน้อยทำให้จิตตกไปทางฟุ้งซ่านสมาธิมากแต่วิริยะน้อยทำให้ตกไปทางความเกียจคร้านดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรฝึกให้อินทรีย์มีความสมดุลกันอินทรีย์สองคู่ที่ควรทำให้สมดุลกันคือศรัทธากับปัญญาศรัทธาช่วยให้น้อมใจเชื่อส่วนปัญญาช่วยให้พิจารณาอย่างถูกต้องจึงต้องทำให้มีกำลังสมดุลกันสมาธิกับวิริยะสมาธิที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดความเกียจคร้านส่วนวิริยะที่มากเกินไปอาจทำให้จิตฟุ้งซ่านจึงต้องอาศัยกันและกันเมื่ออินทรีย์ทั้งสองคู่สมดุลกันแล้วจิตจึงมีโอกาสตั้งมั่นถึงอัปปนาสมาธิได้สติต้องมีในทุกกรณีสติเป็นสิ่งจำเป็นในทุกสถานการณ์เพราะทำหน้าที่รักษาจิตการยกจิตข่มจิตและการประคองจิต จำเป็นต้องอาศัยสติเป็นตัวควบคุมจิตเว้นสติเสียหาธรรมได้ไหมสติจึงเปรียบเหมือนเครื่องปรุงที่ต้องใช้ในอาหารทุกอย่างหรือเหมือนผู้รู้การงานทุกอย่างที่จำเป็นต่อราชกิจผู้ปฏิบัติธรรมต้องรู้จักปรับจิตให้พอดีศรัทธาคู่กับปัญญาวิริยะคู่กับสมาธิและสติต้องมีอยู่ทุกขณะเมื่อจิตหดหู่ต้องยกจิตขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านต้องข่มจิตลงให้สงบและผ่อนคลายผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้จักปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันยอมทำให้จิตตั้งมั่นและก้าวหน้าในการเจริญสมาธิ 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยกซึ่งเป็นวิธีดูแลจิตในการฝึกสมาธิโดยเฉพาะเมื่อจิตเกิดอาการหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาหรือขาดความเพียรเราต้องรู้จักกระตุ้นจิตให้ตื่นและมีกำลังขึ้นด้วยการยกจิตขึ้นหมายถึงการทำจิตที่ห่อเหี่ยวเฉื่อยชาหรือหมดกำลังใจให้กลับมามีกำลังมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการฝึกสมาธิเพราะจิตของผู้ปฏิบัติไม่ได้มีสภาพเดียวตลอดเวลาบางครั้งจิตฟุ้งซ่านบางครั้งจิตอดหูดังนั้นจึงต้องใช้ธรรมะให้เหมาะสมกับสภาพจิตเมื่อจิตหดหูเพราะความเพียรย่อหย่อนเช่นนั่งสมาธิแล้วง่วงรู้สึกเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมจิตไม่มีกำลังที่จะกำหนดองค์ภาวนาในเวลานั้นไม่ใช่เวลาที่จะทำจิตให้สงบยิ่งขึ้นแต่ต้องปลุกจิตให้มีกำลังธรรมะที่ใช้ยกจิตสามประการพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำให้เจริญโพชฌงค์สามคือ 1. ธรรมวิจยะการพิจารณาธรรมะให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าขณะนี้จิตเป็นอย่างไรอะไรเป็นเหตุให้จิตหดหู่เรากำลังประมาทหรือไม่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลการพิจารณาเช่นนี้ช่วยให้จิตตื่นตัวไม่ปล่อยให้ความง่วงหรือความท้อแท้ครอบงำจิต 2. วิริยะความเพียรเมื่อรู้ว่าจิตอ่อนกำลังก็เพิ่มความเพียรขึ้นเช่นตั้งใจเดินจงกรมเรียนอิริยาบถลืมตาให้เหมาะสมหรือกำหนดอารมณ์ให้ชัดเจนขึ้นเพิ่มความเพียรเปรียบเหมือนการเติมเชื้อไฟให้แก่ไฟที่กำลังจะดับ3ปีติความอิ่มใจทำจิตให้เกิดความเบิกบานเช่นระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณระลึกถึงความดีที่ตนเคยทำหรือเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเมื่อใจเกิดปีติจิตที่หดหู่ก็จะมีกำลัง 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่มผู้ปฏิบัติธรรมควรรู้ว่าเมื่อใดจิตฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายเพราะส่งจิตออกไปภายนอกมากเกินไปหรือเพราะประกอบความเพียรมากเกินไปเมื่อนั้นไม่ควรเพิ่มธรรมที่ทำให้จิตตื่นตัวคือพิจารณาธรรมะควรลดความเพียรเพราะจะทำให้จิตฟุ้งซ่านยิ่งขึ้นแต่ควรเจริญปัสสัทธิความสงบสมาธิ และอุเบกขาให้มากขึ้นเพื่อทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางเปรียบเหมือนคนต้องการดับไฟกองใหญ่ยอมไม่เติมเชื้อเพลิงแต่ต้องใช้น้ำหรือสิ่งที่ช่วยดับไฟใส่เข้าไปการเจริญธรรมะทั้งสามคือปัสสัทธิความสงบสมาธิและอุเบกขาต้องอาศัยโยนิโสมนสิการคือพิจารณาโดยแยบคายถึงเหตุที่ทำให้ธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นได้แก่ปัสสัทธิทำกายและจิตให้สงบเสพสิ่งที่สบายใช้ความเพียรพอดีหลีกเว้นบุคคลที่กระสับกระส่ายคบหาบุคคลผู้สงบและน้อมจิตไปสู่ความสงบสมาธิทำใจให้สงบด้วยวิธีฉลาดในการกำหนดองค์ภาวนาปรับอินทรีย์ให้สมดุลรู้จักข่มจิตเมื่อควรข่มยกจิตเมื่อควรยกทำจิตให้ร่าเริงเมื่อหดหู่และวางเฉยเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วรวมทั้งคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิและน้อมจิตไปสู่สมาธิอุเบกขาวางจิตเป็นกลางต่อสัตว์และสังขารหลีกเว้นผู้ที่ยึดติดกับสัตว์และสังขารคบหาบุคคลผู้มีใจเป็นกลางและน้อมจิตเข้าไปสู่อุเบกขาเพราะฉะนั้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านอย่าเร่งความเพียรหรือกระตุ้นจิตให้มากขึ้นแต่ควรทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาพร้อมทั้งรู้จักใช้โยนิโสมนสิการให้ถูกกับสภาวะของจิตการรู้จักข่มจิตในเวลาที่ควรข่มเช่นนี้จึงเป็นทางแห่งการเจริญสมาธิและสัมโพชฌงค์ให้ก้าวหน้า 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริงถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอเป็นจิตไม่ยินดีไม่อาจหารเพราะความพยายามทางปัญญาอ่อนไปก็ดีเพราะไม่ได้ความสุขอันเกิดแต่ความสงบก็ดีในการนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตนั้นให้สังเวชด้วยการพิจารณาสังเวชวัตถุ8คือชาติชราพยาธิมรณะทุกในวัฏฏะทุกในอดีตทุกในอนาคตทุกมีการแสวงหาอาหารเป็นเหตุในปัจจุบันอันหนึ่งเธอควรทำความเลื่อมใสให้เกิดแก่จิตนั้นด้วยการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างนี้ 7. เพ่งดูจิตอยู่เฉยๆถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอผู้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเป็นจิตไม่หดหู่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ปราศจากความยินดีเป็นไปสม่ำเสมอในอารมณ์ดำเนินอยู่ในวิถีแห่งสมถะในการนั้นเธอไม่ต้องขนขวายในการยกจิตในการข่มจิตและในการทำจิตให้ร่าเริงดุจนายสารถีเมื่อม้าที่เทียมอยู่ที่แอกวิ่งไปตามทางสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ต้องขนขวายบังคับม้าฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรม ยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรจะเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างนี้ 8. หลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเว้นไม่คบสมาคมหลีกออกเสียให้ไกลจากบุคคลทั้งหลายผู้ไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติเพื่อออกจากกามคุณไม่ขึ้นสู่เนกขัมมะปฏิปทามัวแต่วุ่นวายอยู่แต่กิจมากหลายมีใจสัดสายไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่หยุดไม่ฝึกจิตให้เป็นสมาธิไม่เจริญปัญญาเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมคุกคลีอยู่กับบุคคลเช่นนี้จะไม่สามารถฝึกจิตให้เป็นสมาธิได้ทั้งจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็จะหายไป 9. คบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเข้าไปหาบุคคลทั้งหลายผู้รักษาศีลปฏิบัติธรรมดำเนินเนกขัมมะปฏิปทาได้สมาธิอยู่โดยปกติตามการอันควรเพราะการคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิจะทำให้เรามีสมาธิเจริญดียิ่งขึ้นได้ 10. การน้อมใจไปในสมาธิการน้อมใจไปในสมาธิคือการที่จิตมีความโน้มไปน้อมไปและมุ่งไปสู่องค์ภาวนาสมาธิไม่ปล่อยจิตให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆแต่ค่อยๆฝึกจิตให้มีอารมณ์น้อมเข้าไปตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานจิตนึกถึงองค์ภาวนาในสมาธิมากกว่าการปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นๆเช่นเมื่อนั่งสมาธิภาวนาอยู่จิตฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องต่างๆก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวแล้วใช้สติดึงจิตกลับมาจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนากำหนดลมหายใจน้อมจิตที่คิดฟุ้งซ่านนั้นกลับมาที่ลมหายใจเมื่อมีสติรู้ตัวน้อมจิตที่คอยฟุ้งซ่านอยู่อย่างนี้เมื่อฝึกบ่อยๆจิตที่เคยฟุ้งซ่านก็จะกลายเป็นจิตที่สงบเข้าหาองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานได้และเข้าหาความสงบได้โดยง่ายขึ้นการฝึกจิตให้เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องรู้จักสภาพจิตของตนและเลือกวิธีปฏิบัติให้เหมาะกับจิตในขณะนั้นเพราะจิตของปุถุชนย่อมมีทั้งความหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาและความฟุ้งซ่านจึงต้องมีสติคอยรู้เท่าทันและปรับจิตอยู่เสมอการฝึกสมาธิให้เจริญผู้ปฏิบัติต้องรักษาสมาธิไม่ให้เสื่อมและควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอสัปปายะพร้อมทั้งเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะซึ่งมีเจ็ดประการได้แก่ที่อยู่การเดินทางหรือสถานที่การสนทนาบุคคลอาหารฤดูกาลและอิริยาบถเมื่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสมแล้วควรมันฝึกจิตให้เป็นสมาธิอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ฉลาดในการฝึกสมาธิที่เรียกว่าอัปปนาโกศล10ประการคือทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยปรับอินทรีย์ให้เสมอกันฉลาดในการฝึกสมาธิรู้จักรักษาและกำหนดนิมิตของกรรมฐานยกจิตในเวลาที่ควรยกข่มจิตในเวลาที่ควรข่ม ทำจิตให้ร่าเริงในเวลาที่ควรทำให้ร่าเริงเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในเวลาที่ควรเพ่งดูหลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิน้อมจิตไปในสมาธิไม่ปล่อยให้จิตไหลไปตามอารมณ์ต่างๆผู้ปฏิบัติธรรมควรเป็นผู้ฉลาดในการฝึกและปรับจิตให้เหมาะสมกับสภาพจิตในแต่ละขณะไม่ใช่การบังคับจิตด้วยวิธีเดียวตลอดเวลาคือเมื่อจิตหดหู่ก็ยกขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ข่มลงเมื่อจิตไม่สดชื่นก็ทำจิตให้ร่าเริงเมื่อจิตตั้งมั่นสม่ำเสมอไปตามธรรมะก็วางเฉยเพ่งดูจิตเมื่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นที่สบายก็หลีกสิ่งที่ไม่สบายเข้าไปหาสิ่งที่สบายเมื่ออินทรีย์ไม่สมดุลก็ปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันเพราะเหตุนั้นการฝึกสมาธิคือรู้จิตแล้วปรับจิตให้ถูกวิธีเมื่อฝึกอย่างต่อเนื่องจิตจะค่อยๆตั้งมั่นเป็นสมาธิและก้าวไปสู่อัปปนาสมาธิได้บรรยายธรรมะเรื่องความฉลาดในการฝึกจิตพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขภละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังธรรมะทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีโนสะอาดดำเนินรายการพี่เทพเทเลเทพวงเงินเป็นผู้คุมเสียงให้นะคะเช้านี้เราก็เปิดเพลงของน้องเนเน่นะคะน้องแพรวรัติการอํารอยสาวน้อยวัย16จากเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์นะคะแล้วก็น้องได้แชมป์มาครองจริงๆนะคะเช้านี้เราก็เลยพี่เทพจัดมาให้นะคะก็เรียกว่าวักกันแต่เช้าเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นวันแบบสบายๆวันอาทิตย์แบบนี้นะคะก็เขาเรียกว่าคือในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาคนไทยก็แบบว่าโอ้ใจจะวายกันเลยทีเดียวนะคะต่างตั้งหน้าตั้งตารอชมผลงานของน้องเพราะว่าเมื่อวันที่23นะคะกันยายนที่ผ่านมาก็น้องๆที่มีการร้องแล้วก็วันที่24มีการประกาศผลนะคะว่าน้องจะได้แชมป์หรือเปล่าโอ้ยคนไทยหัวใจจะวายอย่างที่บอกกันเป็นแถวๆนะคะลุ้นว่าน้องนี่จะได้กันหรือเปล่าสุดท้ายน้องก็ทำได้จริงๆนะคะก็เรียกว่านะคะสาวน้อยจากภูเก็ตเนี่ยเธอเก่งจริงๆแล้วก็เธอสามารถที่จะสร้างปรากฏการณ์ให้คนไทยนะคะก็เรียกว่าดังไกลในระดับโลกจริงๆก็ว่าได้นะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่อยากจะนำเสนอกันตั้งแต่เช้านี้นะคะแต่ว่านะคะจากที่พูดมาตรงนี้นะคะลองมาฟังตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะว่ากรรมการแต่ละคนเนี่ยให้ความคิดเห็นทำไมน้องถึงได้ตรงนี้นะคะเริ่มกันที่นะคะบอกว่าพิธีกรก็บอกว่าน้องที่ได้ตรงนี้มาคือทุกคนเนี่ยลุกตบมือกันหมดเลยนะคะคนแรกเลยนะคะอย่าง KSI นะคะชื่อจริงก็คือคุณโอลาจีตโอลายิก้าวินเลียมโอลาทิจินะคะหรือไม่ก็เป็นที่รู้จักกันในชื่อของเจเจเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์เป็นนักดนตรีเป็นแร็ปเปอร์วัย33ปีเท่านั้นแล้วก็ดังระดับเขาเรียกว่าโลกเลยก็ว่าได้เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เขาได้รับเชิญมารายการนี้นะคะแล้วก็บอกว่าคือผมเนี่ยเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงของคุณแล้วผมกลายเป็นแฟนคลับของคุณไปแล้วเรียบร้อยนะคะโชว์เนี่ยมันยอดเยี่ยมหลุดโลกไปเลยคุณควรที่จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากๆมันบ้าคลั่งสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะอย่างเมลบีบอกว่าฉันดีใจจริงๆที่กดปมโกลเด้นบัสเซอร์ให้เธอเพราะว่าเธอไม่ได้มีแค่เสน่ห์บนเวทีที่ดูลึกลับแล้วก็น่าค้นหาเท่านั้นแต่ว่าเธอยังสามารถที่จะเขาเรียกว่ามาจากสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกอย่างภูเก็ตก็คือประเทศไทยที่ฉันชอบไปมากเลยทีเดียวสิ่งที่เธอนำมาสู่การแข่งขันในครั้งนี้มันไม่ใช่เขาเรียกว่ามันไม่เหมือนใครจริงๆแล้วเธอก็อายุเพียง16ปีเท่านั้นเธอไม่ชนะในครั้งนี้อันนี้ว่าเป็นคำๆนะคะเธอบอกว่าเธอจะขายบ้านของฮาวีทิ้งซะเลยส่วนทางโซเฟียเวอร์การ่าบอกว่าเนเน่ฉันว่าตอนนี้คนทั้งโลกคลั่งไคล้เธอไปแล้วเพราะไม่มีใครเหมือนเธอในตอนนี้เธอมีเอกลักษณ์มากและวงการเพลงล็อกก็คงจะรู้สึกแล้วก็หยุดฟังเธอไม่ได้จริง

คูสตรงนี้บอกว่าตอน7ขวบเนี่ยเธอหยิบกีตาร์ขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจด้วยนะคะว่าอยากจะเป็นล็อกสตาร์แต่ว่าตอนนี้ความฝันของเธอก็กลายเป็นจริงแล้วด้วยนะคะก็ตบมือให้เธออีกสักหนึ่งครั้งนะคะแต่ว่านะคะอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะพูดแล้วก็นำเสนอกันในเช้าวันนี้นะคะหลังจากที่มีการประกาศผลกันไปชุดแดงของน้องเนเน่นะคะน้องแพรวรัติการอมรอยค่ะเขาบอกว่าเธอก้าวขึ้นเวทีด้วยชุดสีแดงตรงนี้นะคะบอกว่าชุดนี้นี่มีความเป็นมาอย่างไรก็เริ่มต้นกันจากเขาเรียกว่าเป็นภาพจินตนาการของคุณแม่ของเธอที่อยากจะเห็นเนเน่เนี่ยเปลี่ยนลุคในลุคที่แข็งแรงมั่นใจสง่างามแล้วก็เต็มไปด้วยพลังความเป็นร็อกจากความรู้สึกแล้วก็ไอเดียของคุณแม่เนี่ยมีการถ่ายทอดส่งต่อให้กับพี่ไอซ์ซึ่งนำมาเป็นการพัฒนาแล้วก็ออกแบบเป็นภาพคอนเซ็ปต์เพื่อให้เห็นเรียกว่ามันเป็นทิศทางของชุดที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ส่งต่อให้กับพี่หมอหญิงนะคะเป็นการถ่ายทอดเนี่ยออกมาเรียกว่าเป็นจินตนาการให้กลายเป็นชุดที่มันจริงๆออกมาตรงนี้ด้วยนอกจากในด้านของชุดโทนสีแดงแล้วนะคะเรียกว่าเป็นเขาเรียกดีไซน์เนี่ยคอสูงตรงนี้ในรูปแบบเขาเรียกว่ามันเป็นโครงเหล็กที่มันดูแข็งแรงแล้วก็โดดเด่นด้วยเพิ่มความดุดันความเข้มแข็งเขาเรียกว่ามันมีเข็มขัดหนังมีหมุดของโลหะตรงนี้ด้วยแล้วก็มีรายละเอียดก็คือมีโซ่ตรงนี้ด้วยพร้อมกับมีการจับเด็บรอบเอวหรือไม่ก็เป็นด้านหน้าเพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวบนเวทีของน้องเนนี่เนี่ยมันดูสง่างามแต่ว่ามันมีแฝงไว้ด้วยความเข้มแข็งทรงพลังแล้วก็อีกหนึ่งหัวใจสำคัญก็คือชุดนี้เนี่ยมันคือการนำผ้าของไทยมาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบเป็นผ้าไหมบ้านครัวลายสอดดิ้นเพียงเขาเรียกว่ามันเป็นพื้นเรียบนะคะเป็นผ้าไหมทอมือจากชุมชนบ้านครัวชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามริมคลองแสนแสบใจกลางกรุงเทพมหานครนี้เองนะคะถูกดำมาตีความหมายใหม่ในรูปแบบเขาเรียกว่ามันการร่วมสมัยแล้วก็ผสมผสานความเป็นไทยเนี่ยเข้ารวมกันกับแฟชั่นของร็อกบนเวทีแล้วก็เพื่อให้ชุดเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงความสง่างามเท่านั้นแต่ก็ยังมีคงในด้านของตัวตนแล้วก็เรื่องราวความหมายอยู่ในทุกองค์ประกอบตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเขาเรียกว่าเป็นครอสเพย์ตรงนี้ก็คือรองเท้าจากพี่เข็มที่ช่วยเติมความเข้มแข็งหรือไม่ก็ลงตัวของความเป็นร็อกให้มันชัดเจนขึ้นจากภาพที่ในใจของคุณแม่ตรงนี้สู่ในด้านของพี่ไอซ์นักออกแบบแล้วก็นำมาสู่ความเขาเรียกว่ามันเป็นจริงโดยคุณหมอมันคือพลังมีความมั่นใจโดยที่ไม่ต้องอธิบายว่าล็อกสตาร์นะคะแล้วก็ความเป็นไทยในลุคของน้องเนี่ยมันเพิ่มพลังหรือว่ามันเป็นอะไรที่เปล่งบนเวทีได้สุดยอดจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าอีกหนึ่งอย่างนะคะที่อยากจะพูดแล้วก็หยิบยกขึ้นมาในเช้าวันนี้นะคะเนื่องจากว่ามันมีเสน่ห์แล้วก็มีพลังมีความเข้มแข็งตรงนี้แล้วมันขับเคลื่อนระหว่างเสียงกีตาร์ที่น้องๆที่น้องเนเน่เล่นเนี่ยมันพุ่งแล้วก็มีจังหวะกลองที่สุดแน่นนะคะเป็นโชว์ของน้องเนเน่ที่มันมีเสน่ห์แล้วก็ร่วมกับกีตาร์ที่น้องเล่นนะคะร้องนำร่องตรงนี้หรือไม่ก็ตำแหน่งมือกลองด้านหลังที่เขาเรียกว่าเป็นคอยหวดในด้านของจังหวะมันกระแทกใจแบบสุดๆไปเลยทำให้มันกลายเป็นอีกจุดหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นโฟกัสที่ทำให้เขาเรียกว่าชาวเน็ตเนี่ยสนใจแล้วก็มีแฟนเพลงเนี่ยทั่วโลกเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาถามว่านะคะมือกลองที่อยู่ด้านหลังของน้องเนเน่เนี่ยผมสีแดงเนี่ยเธอคือใครเธอคือพาวลีน่าลียาเลอันคือมือกลองนะคะจากเขาเรียกว่าเป็นนักร้องจาก The Warning ของวงทริกเขาเรียกว่ามันเป็นล็อกจากของประเทศเม็กซิโกซึ่งก็รวมตัวกันของ3พี่น้องสายล็อกตรงนี้ที่โด่งดังระดับอินเตอร์แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวงร็อกเจนใหม่ที่มาแรงในขณะนี้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะเจอน้องเนเน่นะคะที่ว่าน้องได้รับรางวัลกลับมาก็สามารถที่จะไปเจอน้องได้นะคะที่ภูเก็ตค่ะหรือไม่ก็ตลาดท้ายรถนาคานะคะก็บอกว่ามันทำให้จากเมื่อก่อนนี้กลายเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดกลางคืนที่คนส่วนใหญ่ก็เดินทางนะคะไปจับจ่ายใช้สอยหรือไม่ก็ซื้อของกันแบบกลางคืนแต่ว่าตรงนี้มันกลายเป็นแลนด์มาร์คที่สุดฮอตของคนภูเก็ตนะคะหลังจากที่น้องเนเน่ไปแจ้งเกิดที่อเมริกาก็อตทาเลนต์ตรงนี้ก็ใครที่อยากจะไปเที่ยวไปชมนะคะเป็นสายสวรรค์ของสตรีทฟู้ดก็มีร้านอาหารมากมายขนมไทยมีหมูสเต๊ะด้วยสายแบบส

0: โซนช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นนะคะเสื้อผ้าชายหาดก็มีสินค้าแฮนด์เมดก็มีนะคะหรือไม่ก็จะเป็นโซนกิจกรรมเป็นงานเรียกว่างานครับโซนเวทีของการแสดงดนตรีสดก็มีเหมือนกันระบบแสงสีเสียงก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะเขาเรียกว่าไปเช็คอินที่ตลาดนาคาภูเก็ตหรือไม่ก็ไปชมดนตรีสุดมันจากน้องเนเน่แล้วก็วงโอโซนกันได้นะคะก็ไปชมแล้วก็ไปเชียร์น้องตรงนี้สักนิดหนึ่งค่ะในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะที่อยากจะแนะนำถือว่าน้องก็มีอะไรที่ดีๆแล้วก็นำเสนอแล้วก็ส่งให้ในรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนเหมือนกันนะคะนั่นก็คือน้องฟ้าใหม่นางสาวแทนฤทัยพันธุมณีและก็คุณพ่อค่ะวันนี้นะคะน้องมีในด้านของคำแนะนำเกี่ยวกับน้องๆมาฝากกันจะเป็นเรื่องราวอะไรมาฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: สวัสดีครับผมสุภชาติพันธุมณี
2: และหนูนางสาวแทนฤทัยพันธุมณีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
1: ช่วงนี้พ่อไปเห็นว่ามีทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะเขาประกาศรับสมัครคัดเลือกเด็กแล้วก็เยาวชนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2570ฟ้าใหม่มีคำแนะนำเพื่อนๆที่จะส่งผลงานยังไงบ้างลูก
2: รางวัลนี้นะคะเป็นรางวัลที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นประจำทุกปีค่ะโดยแบ่งเป็น2ประเภทคือรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นกับเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติและยังมีทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมค่ะ
1: คุณสมบัติพื้นฐานเลยเนี่ยนะครับเด็กแล้วก็เยาวชนจะต้องมีอายุไม่เกิน25ปีครับแล้วก็มีผลงานเช่นเป็นผู้ชนะการประกวดประเภทบุคคลหรือประเภททีมครับแล้วก็เป็นผลงานที่เข้าร่วมประกวดหรือไปเข้าร่วมแข่งขันในระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันที่30กันยายน2569นี้แหละครับ
2: แต่ละรางวัลนะคะก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอย่างเช่นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประเภทบุคคลด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมก็จะต้องมีเอกสารคำบรรยายรายละเอียดพฤติกรรมจำนวนไม่เกิน10หน้าเป็นต้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการค่ะ
1: เขาจะมีบอกไว้หมดเลยนะครับว่าต้องการเอกสารอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นสำเนาเกียรติบัตรเนี่ยต้องมีนะครับภาพถ่ายโล่รางวัลประกาศนียบัตรเกียรติบัตรต่างๆครับตลอดจนไปถึงข้อมูลของรายละเอียดการแข่งขันซึ่งเราก็คงจะต้องส่งหลักฐานตามนั้นให้ครบทั้งหมดทั้งสิ้นเลยครับ
2: จากนั้นก็ส่งตามหน่วยงานที่เขากำหนดรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นส่งผ่าน17หน่วยงานที่เขาระบุค่ะส่วนรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติส่งผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการเขาเปิดระบบตั้งแต่วันที่11กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
1: ถ้าผลงานผ่านเกณฑ์ของเขานะครับก็จะได้เข้ารับโล่รางวัลและก็เข้าพบนายกรัฐมนตรีอีกด้วยครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับส่วนวันเวลาก็จะมีการกำหนดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: รางวัลนี้นะคะถือว่าเป็นเกียรติประวัติของชีวิตเลยหนูเองก็เคยส่งเมื่อปี2567ค่ะได้รับเป็นเกียรติบัตรปีนี้ก็จะส่งเข้ารับการคัดเลือกอีกค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะ
1: ปีที่แล้วนะครับมีผลงานที่ผ่านเกณฑ์รวมทั้งสิ้น 1,462 คนเลยนะครับก็เป็นจำนวนที่เยอะนะครับเพราะว่าเขาต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้น้องๆหนูๆเด็กๆและเยาวชนเนี่ยนะครับได้มีขวัญมีกำลังใจแล้วก็เขาเปิดรับสมัครถึงวันที่6ตุลาคมนี้แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับรีบๆทำเอกสารผลงานกันได้เลยนะครับ
2: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพวกเราสองคนพ่อลูกต้องขอตัวลาไปก่อนหนูแทนฤทัยพันธุมณี
1: ผมสุภชาติพันธุมณีขอลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณน้องฟ้าใหม่ด้วยนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะใครนะคะที่มีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งดีๆนะคะส่งผลงานการคัดเลือกในด้านของเด็กและก็เยาวชนดีเด่นนะคะหรือไม่ก็เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาตินะคะของทางสำนักงานปลัดกระทรวงก ระทรวงศึกษาธิการนะคะอยากเก็บไว้นะคะรีบส่งผลงานกันเข้ามานะคะของทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็เรียกว่านะคะรับสมัครกันจนถึงวันที่6ตุลาคมอย่างที่น้องบอกนะคะก็รีบๆหน่อยก็แล้วกันนะคะอยากเก็บไว้ดูคนเดียวค่ะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
3: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
4: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
3: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
4: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะพูดถึงเรื่องนี้เรื่องของน้องๆแล้วก็เยาวชนนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนำเสนอก็รู้ว่าเป็นอะไรที่ดีๆเหมือนกันนะคะซึ่งทางเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะคะคุณชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าการจังหวัดยโสธรนะคะบอกว่าทางจังหวัดยโสธรสร้างประวัติศาสตร์ในด้านของการพัฒนาเด็กปฐมวัย IQ เด็กป.1 เนี่ยพุ่งทะลุยาน 102.145% นะคะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศด้วยนะคะซึ่งตรงนี้บอกว่าคือผลสำเร็จตรงนี้เนี่ยครั้งสำคัญในด้านของการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ต้นทุนของมนุษย์นะคะทางจังหวัดยโสธรก็โดยมีการระบุด้วยนะคะว่าจากผลการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาหรือไม่ก็ IQ ที่เรารู้จักกันในกลุ่มของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ประจำปี2569ซึ่งก็จัดโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็มีกลุ่มนะคะกลุ่มเสี่ยงที่มีการประเมินทุก5ปีพบว่าทางจังหวัดยโสธรทำผลงานได้โดดเด่นแล้วก็มีการก้าวกระโดดอย่างน่าทึ่งด้วยโดยมีค่าเฉลี่ย IQ สูงถึง 102.145 จุดนะคะเขาบอกว่าซึ่งไม่เพียงแต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยภาพรวมของเขตสุขภาพที่10แต่ว่าที่บันทึกไว้ก็คือ 99.607 จุดนะคะแต่ว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศนะคะอยู่ในระดับที่ 96.734 จุดอย่างชัดเจนซึ่งสถิติดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นในด้านของการพัฒนาการที่เติบโตอย่างมั่นคงแล้วก็ต่อเนื่องด้วยจากเดิมในปี2569ที่มันเคยอยู่ในระดับที่91.9 นะคะตรงนี้แล้วก็ขยับขึ้นมาเป็น 97.1 จุดในปี2564ค่ะจนในที่สุดทางจังหวัดยโสธรก็สามารถที่จะก้าวทะลุเกณฑ์มาตรฐานตรงนี้ระดับสากลนะคะเข้าสู่กลุ่มของจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ย IQ เนี่ยเกิน100จุดได้สำเร็จเป็นประวัติการตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าก็โดยทางจังหวัดเนี่ยมีการผลักดันก็คือแผนในด้านของการพัฒนาทางจังหวัดยโสธรบอกว่ามีการเขาเรียกว่า3พลัง3เร่ง3ลดแล้วก็มี3เติมตรงนี้ในด้านของการรณรงค์เป็นแคมเปญเด็กยโสธรโกอีหลีตรงนั้นเขาบอกว่าด้วยวิถีชุมชนเป็นการผนึกในด้านของพลังกลไกบวรก็คือมีบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยเข้าร่วมการมีการปรับพฤติกรรมลดในด้านของการติดจอตรงนี้สำหรับน้องๆด้านของคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเพื่อเป็นการคืนเวลาคุณภาพแล้วก็มีการเปลี่ยนวิถีชีวิตของเด็กๆให้มีการเติบโตตามธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะทางจังหวัดยโสธรก็ได้มีการบูรณาการจากหน่วยงานภาคีในด้านของด้านสาธารณสุขด้วยด้านของการศึกษาแล้วก็ยังทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็มีการบูรณาการกันตรงนี้ว่าจะทำกันอย่างไรนะคะให้หลากหลายพื้นที่แล้วก็หลายจังหวัดเนี่ยทำให้น้องๆเนี่ยมีคะแนนเพิ่ม เกินนะคะ100จุดตรงนี้ด้วยถือได้ว่าทางจังหวัดยะโสธรก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เพราะว่าตัวเลขเหล่านี้คือเครื่องพิสูจน์ให้เห็นเด่นชัดนะคะว่าเด็กและก็เยาวชนของทางจังหวัดมีความพร้อมเต็มที่ในการเติบโตเป็นบุคคลบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งปัญญาและก็ฉลาดแหลมคมมีอารมณ์ที่มั่นคงด้วยพร้อมที่จะมีการพัฒนาหรือไม่ก็มีการขับเคลื่อนสังคมในทศวรรษที่21ต่อไปด้วยนะคะก็เรียกว่าหลากหลายจังหวัดก็ถ้าทำได้แบบนี้ก็เป็นอะไรที่ดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ลดในด้านของปัญหาในด้านของหน้าจอด้วยปัญหาในด้านของสุขภาพนะคะเพราะว่าน้องๆบางคนอาจจะติดจอมากเกินไปนะคะทำให้สุขภาพไม่ดีด้วยจะต้องไปหาคุณหมอหรือไม่ก็ในด้านของแสงสีฟ้าจากหน้าจอของคอมพิวเตอร์มือถือหรือไม่ก็แท็บเล็ตเนี่ยมันสะท้อนในด้านของสายตาแล้วก็ทำให้น้องสายตาสั้นแล้วก็จะต้องไปหาหมอด้วยแล้วก็ใส่แว่นกันด้วยตั้งแต่อายุยังน้อยกันอยู่นะคะแล้วก็ในช่วงของฝนตกแบบนี้นะคะหลากหลายพื้นที่ก็ประสบในด้านของน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็หลากหลายอำเภออย่างที่บอกไปเมื่อวานนะคะก็ให้กำลังใจนะคะก็หลากหลายครอบครัวก็มีความที่ก็เดือดร้อนกันอยู่แต่ว่าทางกองทัพบกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็ดูแลแล้วก็ส่งในด้านของกำลังพลให้ความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าฝนตกแบบนี้นะคะก็คุณหมอมีการแจ้งเตือนนะคะว่าเฝ้าระมัดระวังในด้านของถ้าใครเนี่ยจะไปเก็บในด้านของเห็ดตรงนี้มันอาจจะมีพิษด้วยนะคะแล้วก็มีข่าวว่าเมื่อวันที่21ตรงนี้นะคะบอกว่ามีการเสียชีวิตแล้ว1รายนะคะก็ที่ของทางนครราชสีมานะคะเพราะว่าช่วงฤดูฝนแบบนี้เนี่ยเห็ดป่าเนี่ยมันเกิดขึ้นตามฤดูกาลตามธรรมชาตินี่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีการเฝ้าระวังตรงนี้บอกว่า10เห็ดที่มันอาจจะมีพิษตรงนี้มีเห็ดระโงกหินเห็ดระโงกขาวเห็ดระโงกจุดเห็ดระโงกเหลืองนะคะแล้วก็เห็ดหมวกจีนค่ะเห็ดขี้ควายเห็ดขี้วัวเห็ดน้ำหมึกนะคะพี่วิวก็ไม่เคยเห็นว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีเห็ดดอกกล้วยกรดด้วยค่ะเห็ดปากแห้งนะคะอาการง่ายๆที่ถ้าเราได้รับในด้านของถ้าเรารับประทานไปว่าเห็ดมันมีพิษจะเป็นอย่างไรคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียวิงเวียนศีรษะนะคะหรือไม่บางคนอาจจะเรียกว่าประสาทหลอนก็ได้ชักหมดสติตับหรือไม่ก็ไตวายได้แล้วก็รุนแรงที่สุดก็คืออาจจะทำให้เสียชีวิตนะคะวิธีการป้องกันง่ายๆก็ดูด้วยนะคะว่าเห็ดป่าที่เราไม่รู้จักอยากเก็บมารับประทานนะคะอย่าเชื่อในด้านของการวิธีเรียกว่าอย่างวิธีแบบโบราณว่าเราซื้อเห็ดมาจากนะคะตรงนี้แล้วเนี่ยจะทำกันอย่างไรก็หมั่นดูว่าเราซื้อจากแหล่งที่ดีแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะหากว่าเราไม่มั่นใจก็อย่าเก็บมากินก็แล้วกันหรือไม่ก็ถ้ามีข้อสงสัยก็นะคะหยุดทันทีหรือไม่ก็ส่งโรงพยาบาลเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าร่างกายของเรานะคะชีวิตของเราก็ดูแลให้ดีที่สุดหรือไม่ก็นะคะถ้าเราไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บแล้วก็ไม่กินด้วยหรือไม่ก็ลองโทรนะคะสายด่วนของทางกรมควบคุมโรคก็ได้นะคะว่าเหตุชนิดนี้สามารถที่จะรับประทานได้ที่สายด่วน1422นะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นกันอย่างไรก็ระมัดระวังในด้านของสุขภาพกันด้วยค่ะแล้วก็นะคะวันพรุ่งนี้นะคะในด้านของสำหรับกิจกรรมค่ะวันจันทร์ที่28กันยายนนะคะซึ่งก็เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะในอำเภอทุกอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะคะแล้วก็จะมีในด้านของผู้นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันแต่งกายปฏิบัติข้าราชการสีกากีประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธงของศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงของเวลา8นาฬิกาซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถที่จะสวมชุดสุภาพนะคะชุดประจำถิ่นก็ได้เป็นชุดพื้นเมืองก็ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวกันโดยพร้อมเพรียงนะคะส่วนในด้านของทางกองทัพบกค่ะวันพรุ่งนี้นะคะก็ในช่วงของเวลา8นาฬิกาก็มีการกำหนดจัดกิจกรรมตรงนี้เหมือนกันที่ลานด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์กองทัพบกภายในกองบัญชาการกองทัพบกค่ะโดยมีพลเอกพนาแค้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของทางกองทัพบกมีกำลังพลด้วยทุกระดับนะคะพนักงานราชการแล้วก็ลูกจ้างเนี่ยร่วมร้องเพลงชาติไทยให้ดังกึกก้องแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของทหารไทยตรงนี้ด้วยนะคะและอีกหนึ่งอย่างนะคะก็ ส่งแรงใจแรงเชียร์นะคะทีมชาติไทยที่ไปแข่งขันกันที่ญี่ปุ่นนะคะก็ทำกันอย่างไรให้ธงชาติไทยเราไปสวายกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะในกีฬาแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ของนครไอจินะคะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะก็หลากหลายเขาเรียกว่ากีฬาที่ได้ในด้านของนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองเหรียญทองแดงเหรียญเงินก็ได้มาหลายเหรียญแล้วนะคะก็อาจจะบอกไม่หมดนะคะในช่วงของเช้าวันนี้ค่ะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะเป็นอะไรที่ดีแล้วก็อย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์กันด้วยค่ะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขเธอมากับฝนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธนินบุญประเสริฐครับรัฐบาลห่วงสุขภาพประชาชนพื้นที่น้ำท่วมกำชับเฝ้าระวังโรคภัยสุขภาพยังเลี่ยงลุยน้ำหากไม่จำเป็นระวังไฟดูดไฟฟ้าช็อตสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบต้องนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5ม้าแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5ม้าอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับหน่วยงานในสังกัดติดตามและดูแลผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้กรมควบคุมโรคประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมสำหรับโรคและภัยสุขภาพสำคัญที่ควรเฝ้าระวังได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคฉี่หนูโรคระบบทางเดินอาหารกลุ่มอาการทางผิวหนังและตาอักเสบโรคสุกใสและโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำขอให้สวมรองเท้าบูทหรือสวมรองเท้าหุ้มโสหรือรองเท้าหุ้มสูงหลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าในน้ำท่วมหลังสัมผัสน้ำควรล้างเท้าและร่างกายด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันทีพร้อมเช็ดให้แห้งหากมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมและหากมีอาการผิดปกติเช่นไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อรุนแรงผื่นตาแดงท้องเสียต่อเนื่องหรือหายใจลำบากควรรีบพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนอกจากนี้ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากไฟดูดและไฟฟ้าช็อตไม่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกรวมถึงหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีสายไฟเสาไฟที่บริเวณที่มีสายไฟเสาไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในน้ำทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดระบบสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ประสบภัยโดยประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินผ่านสายด่วน1669สอบถามโรคและภัยสุขภาพที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422และสายด่วนสุขภาพจิต1323นอกจากนี้กรณีต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นสามารถติดต่ออาทิสายด่วนรัฐบาล1111และสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784และช่วงหน้าต่างโลกมาติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศรีครับ
5: อิทธิพลของพายุนอร์อีสเตอร์ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมตามแนวชายฝั่งและไฟดับเป็นวงกว้างทางภาคตะวันออกของสหรัฐผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือสถานการณ์ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือเฟอร์รี่ที่มีผู้โดยสารหลายร้อยคนล่มเมื่อกว่า2สัปดาห์ก่อนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย64คนแล้วในขณะที่ทางการขยายเวลาค้นหาผู้สูญหายอีกหลาย10ชีวิตจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดจนอาคารที่พักอาศัยในย่านท่องเที่ยวใจกลางกรุงเอเธนส์ของกรีซพังถล่มลงมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6คนแล้วในขณะที่หน่วยกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีกราว6คนที่อาจถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังสหรัฐและจีนเห็นพ้องจัดตั้งช่องทางการสื่อสารทวิภาคีเพื่อรับมือแลกเปลี่ยนข้อมูลและป้องกันความเสี่ยงภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับ AI สมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
4: ปิดท้ายที่กองทัพบกโดยททป.5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยบริจาคได้ณอาคารเบญจรังสิตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของบริจาคได้ในเวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร061026
6: ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวก็หาว่าผมมาคนเดียวอีก
1: สองคน
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู
0: ่หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: คนนี้ก็มนะจริงๆเนาะ
1: มนะแบบไหนอ่ะ
0: ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่าสายฝนมาได
1: ้อ้าว
0: ฝนก็ตกนี่เนี่ย
1: ฝนเรา
0: ผมว่าจะไปรับเนี่ยมักไม่ต้องหรอก
1: เอารถเบนซ์ไปรับคุณโชเล่เชียวนะ
0: ใช่เพราะว่าเมื่อคืนลิเกนอนบ้านทุกคนน่ะน้องอมนางเอกกลัวจะผมไปเห็นภาพบาดตาบาดใจเรื่องไงไม่รู้
1: ลูกหลานเต็มบ้านหมดเนี่ยนะ
0: เชฟหมูบอกว่าฝนตก 3-4 วัน3วัน4คืนลูกค้านอนเล่นสบายใจอยู่ในบ้านเขาไม่ได้มาตลาดกันเท่าไหร่จ้ะเชฟหมูอยู่เฝ้าบ้านนะนะเชฟหมูเน
1: า
0: ะ
1: เชฟหมูป่าโมกคนขยันเนี่ย
0: ครับขยันเนี่ยก็น้ำก็ทั่วถึงทั่วทุกละแหงเลยนะก็มีคำเตือนคำฝากกันมาจากสำนักข่าวหลายพื้นที่นะลุงโชเล
1: ่ครับ
0: ก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์หน่อย
1: ช่วงนี้ก็น้ำอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: น้องน้ำเนี่ย
0: น้องน้ำอย่างเดียวแล้วก็ใครที่จะรอคุณปีดาวันนี้คิวจะต้องไปดอนพุธแต่คงไม่ได้ไปละ
1: วันนี้นะ
0: ไม่ได้ไปอยู่บ้านเนี่ย
1: ไม่สุดโสภาซะแล้ว
0: ไม่สุดโสภาแล้วอยู่บ้านดีกว่า
1: ฝนฟ้ามันขนองอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: เดี๋ยวชะแลมก็จะปวดท้องสงสารเขา
0: ครับ
1: มหาหญิงหน้าแห้งนะแหลมนะปวดท้องอ่ะ
0: ใช้มหาหญิงเลยแหละ
1: ใช่สมัยก่อนเด็กปวดท้องแล้วมหาหญิงเนี่ยอีกก็ป้าปลาแหลมปลาแช่มอยู่
0: เขามีคลองจองกันนะเขาเรียกอะไรนะ
1: ปลาแหลมชะแลมดาวลุ่ง
0: เนี่ยปลาแช่มชะแลมดาวลุ่งคุณปีดาก็ตั้งชื่อไว้ให้ครับผมทางประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีก็มีข่าวมาบอกเล่า90กันเป็นประจำแหละนะครับว่าเรื่องของฝนของฟ้าเนี่ยเนี่ยผมก็หาไม่เจอซะแล้วเนี่ยคุณสวามินีเนี่ย
1: ส่งกันมา
0: ส่งมาบอกว่า
1: หลายพื้นที่เนี่ย
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับน้ำและเยี่ยมเยือนให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองชัยนาทป่าสักฝั่งซ้ายอำเภอบ้านหมี่นะครับพร้อมกับสั่งการให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเนี่ยนะครับผู้ว่าราชการนำคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนเนาะมีเบื้องหลังอะไรเนี่ยเขาบอกว่าการรถไฟแจ้งปรับแผนการเดินรถสายเหนือหลังน้ำท่วมสันรางย่านสถานีหัวงิ้วขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์บางช่วงแถวตาคลีอะ
1: ตาคลี
0: อยากจะไปขึ้นเหนือก็ลงตาคลีแล้วขึ้นรถยนต์ต่ออะไรประมาณนั้นน่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปรับแผนการเดินรถสายเหนือหลังเกิดน้ำท่วมสันรางบริเวณสทล217/4-5ย่านสถานีหัวงิ้วระดับน้ำสูงที่สันรางเนี่ย15เซนติเมตรในหลวงโชเล
1: ่โอ้
0: ส่งผลให้ไม่สามารถใช้กระบอกรถสายเหนือทั้งเที่ยวขึ้นและก็เที่ยวล่องผ่านบริเวณดังกล่าวได้
1: น้ำมันเยอะ
0: จำเป็นต้องปิดทางระหว่างสถานีหนองโพเนินมะกอกตั้งแต่4โมงเช้าเมื่อวานนี้จนกว่าจะเหตุการณ์ปกตินะครับเมื่อคืนนี้ผมก็เล่าให้ฟังในรายการที่จอสอนหนึ่งนะฮะที่จอสอนหนึ่งในตอนนี้ก็เริ่มแล้วจริงๆผมนึกว่าเขาให้เดือนหน้า
1: เป็นไงอ่ะ
0: เขาให้มาตั้ง2วันแล้วล่ะ
1: โอ้
0: ก็จัดรายการไปมันก็เหมือนชาวบ้านเขาอะนะจัดรายการเพลงนะผมก็เลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็เป็นข่าวข่าวคนคู่นี่แหละนะ
1: หมูกับช้างเนี่ยนะ
0: ช่วงหัวค่ำ
1: ก็ไปแนะนำตัวกันหน่อย
0: แล้วก็ดึกไปรีลันอีกรอบนึง
1: โ
0: อ้เนาะให้ฟังกัน3รอบเลยจอสอนหนึ่ง
1: คนฟังนี่ก็จะหลากหลายอะนะ
0: ครับ
1: หลายช่วง
0: ก็ขอบคุณนะโกโก้ตอนนี้มาแรงเหลือเกินโกโก้
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: ครับยืนยันว่ามันอร่อยอร่อยอร่อยนะ
1: โกโก้ชู
0: อร่อยจนไม่อยากจะโม้ อร่อยแล้วบอกว่าไงช้างโม้อีกแล้วไม่ได้โม้นะ
1: อ
0: ันนี้เรื่องจริงนะครับ
1: ครับ
0: ที่อยากจะบอกว่าเราเอาเรื่องจริงมาเล่าให้ฟังไม่ได้เคยเอาโม้โกหกโอ้ยก็อย่างวิทยุวิทยุเราซื้อมา500
1: แล้วยังไง
0: เราขอกำไร50 บาทให้เด็กหอวิ่งกันไปส่งแล้วก็ขอค่าส่ง50 บาทก็ขาย600
1: จาก500ขาย600
0: แต่จริงๆเราก็ไม่ได้กำไรอ่ะนะแต่ถ้าคุณผู้ฟังสั่งซื้อสินค้าในรายการเราเนี่ย
1: ไอทิปโอสด2กระปุก600
0: หรือ2 3กล่อง600ก็ได้หรือจะเป็นยายาบิงสักขวดนึงหรือจะเป็นดีแคร์สัก2ขวด
1: ดีแคร์2ขวดนี่ก็650แล้วก็วิทยุ500
0: เนี่ย500
1: ก็จ่าย1,150
0: 1,150หรือจะเป็นเรื่องของดีแคร
1: ์
0: ดีแคร์กับดีแคร์กับโปรมิกออยล์อ่ะมาราคาเดียวกันไงนะครับหรือจะเป็นไบโอดีก็ได้ไบโอดีสักขวดหนึ่ง690 บาทนะ
1: วิทยุก็เหลือ500อะไร
0: ใช่
1: เราต้องฉลาดดิ
0: ครับ หรือจะเป็นกอโก้สักกล่องนึงอะไรเง
1: ี้ยโก้ชูว่ากล่องละ300
0: ครับผม
1: 2กล่องก็500ซื้อ2กล่องนี่ก็จะได้ประหยัดไปต้องอะไรนะ100นึงอ่ะนะ
0: ใช่จาก600ก็เหลือ500
1: 600เหลือ500อ่ะนะ
0: ครับ
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: ไม่ประชำเดินอะไรวุ่นวายเนี่ย
1: ก็เอาน้ำมาให้อ่ะนะ
0: แทนที่จะชงโกโก้มาให้ชงลิต้ามันโกมาให้ซะนี่
1: อืมอ้าวเขาก็อยากให้นั่นน่ะดิ
0: อยากให้กระชุ่มกระชวยมั้ย
1: ประมาณนั้น
0: จริงๆมันดื่มแล้วก็กระชวยกระชุ่มเหมือนกันแหละเพราะว่าฝนมาอย่างขนาดนั้นน่ะ
1: ฝนฉ่ำท้องฟ้ามาหลายวันเลยเนี่ยก็ต่อไปก็คงจะแนวนี้ตลอดนะ
0: ครับก็บอกมัน
1: โลกมันเปลี่ยน
0: มันหมุนอยู่เหนือประเทศเหนือประเทศไทยเราเนี่ยเหนือไปบนฟ้าเนี่ยนะมันไม่ไปไหนเลยนะเดี๋ยวก็จะค่อยๆพัดไปทางพม่าแล้วก็เลยไปอินเดีย
1: อ้าวไม่ไปเขมรไง
0: เขมรลงโดนไปเต็มๆแล้วนะครับถ้าบ้านเราน้ำท่วมขนาดนี
1: ้เป็นไงเ
0: ขมรอยู่ต่ำกว่าเรามันจะเหลือหรือ
1: โอ้
0: ใช่ไหม
1: ก็ขอให้ท่วมเยอะๆหน่อยนะ
0: มันจะได้หนีมาบ้านเราสิ
1: หยอกเขา
0: ครับซื้อกาแฟสักถุงวิทยุก็เหลือ500มาละคีนกสักกระปุกหนึ่งสักกระปุกเสียค่าส่งนะ
1: มาละคีนกกระปุกก็300นี่ต้องเสียค่าส่ง
0: ซื้อ2กระปุกสิ
1: อันนี้เถอะเราจะไม่เสียค่าส่ง
0: ไม่เสียค่าส่ง
1: จ่าย600
0: ครับวิทยุก็500น้ำมันงาดำก็เหมือนกัน
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: ครับ
1: กระปุกก็300เหมือนกัน
0: หรือจะเป็นไทยแคลพัดก็ได้
1: ไทยแคลพัดนี่2กระปุก500
0: หรือจะเป็นโฟกัสก็ได้
1: สำหรับท่านที่ขี่ไม่พุ่งเนี่ยนะ
0: ใครที่สั่งโฟกัสไว้ใจเย็นๆหน่อยนะของยังไม่มาเพราะคนส่งบอกว่าเจอน้ำรอนิดนึงนะ
1: นั่น
0: ทางปักช่องทางโคราช
1: โอ้
0: โคราชถ้าอ่างเก็บน้ำพวกเขื่อนอะไรเขายังรับน้ำได้เยอะนะ
1: ม
0: ีอยู่ประมาณสักเท่าไหร่มีอยู่20-30%เองไม่ถึง50%
1: แต่มันเยอะเขาก็ต้องพร่องลงมานะ
0: ถ้าเขื่อนป่าสักแล้วนี่มี80%ยังรับได้อยู่นะครับ
1: อีก20%นึงไง
0: ครับแต่ที่นครนายกอ่ะนครนายกปราจีนบุรีเนี่ยนครนายก
1: เขื่อนอะไรนะ
0: สีอะไรนะ
1: อ
0: ันนั้นเขื่อนของ
1: เขื่อนใหญ่นะ
0: ขุนด่านชัยปราการ
1: ขุนด่านชัยปราการนี่บรรจุน้ำเยอะเนี่ย
0: เขาก็พร่องน้ำออกมาแล้วนะครับ
1: พร่องเยอะด้วยนะ
0: ครับสักแก้วโอ้ทั่วถึงหมดเลยพี่น้องที่ฟังรายการเราอยู่เนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ก็ต้องสถานการณ์เรื่องฝนเรื่องน้ำอย่างเดียวด้วยนะ
0: ครับ
1: เยอะแยะไปหมดเลย
0: ก็ระวังก็ดูแลตัวเองเนาะผมแนะนำว่าเนี่ยไฟฉายควรจะมีเอาไว้ฐานไฟฉายวิทยุนะครับโทรศัพท์ชาร์จแบตไว้แล้วก็ยังมีเขาเรียกอะไรนะ power bank ด้วย
1: power bank เนี่ย
0: อาจจะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับตอนนี้ก็ทุกภาคส่วนอะลงไปดูพี่น้องบ้านเรากันทั้งหมด
1: ก็ลงพื้นที่กันนะ
0: ครับตอนนี้เราไม่ได้ขายของก็ไม่เป็นไรก็มาทำรายการนี่มันมีสีสันหน่อย
1: ให้ท่านได้รู้ได้คุ้นได้ฟังกัน
0: ครับไม่ใช่เอาแต่แหมจะโฆษณาขายของตะพึดเมื่อไหร
1: ่นั่นเ
0: ต้ช่วงยุคเขาเรียกว่าวิกฤตแบบนี้เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะ
1: ช่วยกันกับคนที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: ครับวันนี้ฝนฟ้าคะนองเยอะนะครับ ภาคเหนือได้ร้อยละ60ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ60ภาคกลางเราเยอะจริง
1: ๆฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่เนี่ย
0: ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรี
1: อ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงคราม
0: มีฝนตกมากหนักสุดๆเลยก็นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรี
1: กาญจนบุรีและราชบุรีนะ
0: ครับ
1: ระวังโอ่งลอยน้ำนะ
0: ภาคตะวันออกร้อยละ70เหมือนกันนะฮะ
1: ตกที่ไหนบ้างอะนะ
0: นี่ไงปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีแล้วก็ระยอง
1: แล้วมันจะไปตกหนักมากที่ไหนอะนะ
0: นครนายกจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราด
1: สามจังหวัดนี่จะหนักหน่อยเนี่ย
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1: ร้อยละ60ของพื้นที่
0: ชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับ
1: และตกหนักที่ไหนอะนะ
0: เพชรบุรีกับประจวบคีรีขันธ์ครับ
1: สองเมืองเนี่ยนะ
0: ครับพี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ร้อยละ70นะ
1: มีตกที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่นะ
0: ครับกรุงเทพและปริมณฑลก็ร้อยละ80นะครับ
1: กรุงเทพน้ำท่วมอยู่เนี่ยนะ
0: ครับผม
1: น่าเห็นใจ
0: น่าเห็นใจจริงๆแล้วนะครับ
1: ต่อไปก็จะเป็นแบบนี้ประจำนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูของหน้าฝนเนี่ย
0: รถเก๋งจมน้ำจ้างรถมายกนะรถเคนเกี่ยวโดนสายไฟฟ้าดูดดับทั้งคนยกทั้งเจ้าของรถเสียชีวิตเลย
1: น่าสงสารเนาะ
0: ครับ
1: ไม่น่ามายกเลย
0: มาตอนตีหนึ่งมาเช้าเนี้ย
1: วันเนี้ย
0: ตำรวจจากสภ.บางแก้วได้รับแจ้งว่าไฟฟ้าช็อตคนเสียชีวิต
1: มีคนได้รับบาดเจ็บ2รายเนี่ย
0: ภายในหมู่บ้านจาวเบกิ่งแก้ว19เลขที่55/10
1: หมู่ที่15ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเน
0: ี่
1: ย
0: แพทย์เวรจากโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินท
1: ร์มูลนิธิร่วมกตัญญู
0: ไปสำรวจตรวจสอบนะครับ
1: ก็ได้ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
0: ภายในหมู่บ้านนะมีน้ำท่วมสูงเมตร20เนี่ย
1: โอ้น้ำท่วมสูงเนี่ย
0: ครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถโฟร์วิลยกสูงขับกลับไปที่บ้านดังกล่าวพบนายธนกฤตฉิมพาลี
1: อายุ40ปีเป็นเจ้าของบ้านเนี่ย
0: ที่ถูกไฟฟ้าดูดเนี่ยเพื่อนบ้านก็ช่วยกันนำขึ้นมาจากน้ำ
1: แล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็พบนายสิทธิภพมีสำลิดอายุ31ปีครับ
1: อยู่บ้านเลขที่30/7หมู่ที่5
0: ตำบลบางจากอำเภอพระประแดงสมุทรปราการเป็นคนขับรถเครน6ล้อ
1: ทะเบียนกรุงเทพมหานครเนี่ย
0: ครับถูกไฟฟ้าดูดได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็พยายามปั๊มหัวใจ
0: และนำขึ้นรถส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์9
1: แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
0: จากการสอบถามนางธนพรฉิมพาลีภรรยาของคุณธนกิจเจ้าของบ้านเนี่ย
1: บอกว่าสามีกับตนเนี่ยนะ
0: ไปจ้างรถยกมายกรถเก๋งของตนที่จอดจมน้ำอยู่หน้าบ้านเพื่อจะไปจอดที่สูง
1: ขณะที่กำลังยกนั่นนะ
0: เก๋งรถยกรถเก๋งขึ้นรถเคนเนี่ยปรากฏว่า
1: ไปโดนกระสายไฟฟ้าที่อยู่หน้าบ้านเนี่ย
0: เกิดไฟฟ้าลัดวงจรดูดคนขับคนที่บังคับเคนเนี่ยจนจมน้ำ
1: แล้วก็สามีของตนเนี่ยยืนอยู่ใกล้ๆพอดี
0: เข้าไปช่วยแล้วโดนไฟฟ้าดูดจมน้ำไปอีกคนหนึ่ง
1: ไม่น่าไปช่วยเขาเลยเนาะ
0: ก็เลยโทรแจ้งการไฟฟ้าให้มาตัดไฟแล้วก็ไม่ทันได้ช่วยสามี
1: ช่วยไม่ทันแล้วก็คนขับรถเคนเนี่ยรับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็แน่นิ่งเนี
0: ่
1: ย
0: และในที่สุดก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
1: สงสารเนาะ
0: ภายหลังตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็เชิญตัวผู้เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคำที่สภ.บางแก้ว
1: ตัวร่างผู้เสียชีวิตก็นำส่งไปทำการชันสูตรที่
0: โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
1: นี่น้ำทั่วบุษราจะไปเอารถไปไว้ที่สูงอะนะ
0: ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
1: ทั้งเจ้าของรถและก็คนที่ไปยกกันนะ
0: ครับ
1: น่าสงสารเนาะ
0: นี่น้องตัวน้อยฮีโร่ตัวน้อยเนี่ยนะ
1: เป็นยังไงล่ะฮีโร่ตัวน้อย
0: ชื่นชมฮีโร่ตัวน้อยเลยวางกระเป๋
1: าก
0: ระเป๋าโรงเรียนนี่แหละลุยท่วมลุยน้ำท่วมไปเก็บขยะหวังจะให้ท่อระบายน้ำไม่อุดตันไงเห็นมันกำลังจะเข้าไปในรูท่อน้ำมันนะเดี๋ยวมันจะอุดตันนะน้องรีบเข้าไปช่วยเลยเป็นเรื่องราวดีๆที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลนะลุงโชเล่
1: เอาอย่างนี้ต้องพูดถึงเด็กดีบ้างสิ
0: ครับ
1: ดีกว่าไปแว้นมอเตอร์ไซค์นี่
0: ใช่มีสมาชิก TikTok ใช้ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออก
1: ม
0: ันอ่านไม่ได้ NDP HK
1: อ่
0: านยังไงก็ไม่ออก
1: ภาษาอะไรล่ะ
0: ภาษาประเทศไหนก็ไม่รู้เนี่ย
1: ภาษาอังกฤษเนี่ย
0: คุณอ่านดิ
1: อังกฤษ
0: โอเค สุดยอด
1: เขาได้มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ย
0: พร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าใจน้องมั่งอย่างหล่อเลย
1: โอ้
0: ชาวบ้านชาวเน็ตก็ชื่นชมการกระทำของเด็กนักเรียนชายในคลิปจำนวนมากเลยนะ
1: ชื่นชมกัน
0: โดยคลิปดังกล่าวเผยให้เห็นสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยอ่อนนุช17
1: กรุงเทพมหานคร
0: ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้มีน้ำท่วมขังสูงเกือบครึ่งล้อรถยนต์เนี่ยนะครับ
1: หลังจากนั้นก็มีถุงขยะจำนวนมากลอยไปตามกระแสน้ำเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: แล้วยังไง
0: ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าวปรากฏว่ามีภาพเด็กนักเรียนชายรายหนึ่ง
1: เดินมาพบเขาพอดี
0: มาพร้อมกับกระเป๋านักเรียนแล้วก็ร่มแล้วก็วางสัมภาระทั้งสองไว้ริมทาง
1: แล้วก็ตัดสินใจเดินลุยน้ำเข้าไปเก็บถุงขยะ
0: ที่ล้ออยู่ตามพื้นถนนทีละถุงละถุงจากนั้นก็หิ้วถังขยะไปลงถังขยะนะครับ
1: เพื่อไม่ขยะมาลอยไปกีดขวางทางอุดตันของท่อระบายน้ำเนี่ยนะ
0: นั่นสิ
1: โอ้น่าชื่นชม
0: นะครับแล้วก็ทำคนเดียวโดยไม่มีพวกด้วย
1: อ
0: พอคลิปถูกเผยแพร่ไปมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมเด็กนักเรียนคนดังกล่าว
1: พร้อมกับชื่นชมครอบครัว
0: และคุณครูที่ปลูกฝังเรื่องความรับผิดชอบต่อส่วนรวมโดยมีความคิดเห็นเช่นคุณพ่อและคุณแม่สอนมาดีจริงๆขอชื่นชมพร้อมฝากให้น้องดูแลสุขภาพจากการลุยน้ำด้วยนะครับ
1: สุดยอด
0: ครับผม
1: เรียน
0: นี่ดูแลสุขภาพกันนะแม่นะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็
1: ทางด้านของ
0: ยาย่าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได้ดูแลสายตากันนะ
1: นี่เกี่ยวกับสายตาดวงตาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ยาย่าบิงก็จะเป็นแบบชนิดแคปซูลนะนะ
0: ใช่
1: รับประทานง่าย
0: ดีแคร์ก็เป็นซอฟเยลนะ
1: ดีแคร์นี่2กระปุกก็650 บาทเนี่ย
0: ราคาเดียวกับโปรมิกออยดูแลเรื่องไต
1: แล้วก็โปรก็เหมือนกันด้วย
0: ครับก็ดูแลกันไปเรื่องไตนะย้ำหน่อยเรื่องเค็มๆอย่าไปกินมันเยอะคือกินได้นะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่ไม่ให้กินก็กินพออร่อยพอละ
1: อ
0: ย่าไปกินเยอะถ้ามันหิวจะนอนอยู่แล้วก็นี่โกโก้เรานี่ชงดิ
1: โกโก้ชูนะ
0: หลายคนบอกโอ้กินโชโช่แล้วโกโก้แล้วกลางคืนก่อนนอนให้หลับดีไว
1: ้นอนสบาย
0: มันอิ่มอะเนาะ
1: แ
0: ล้วมันก็สดชื่นด้วยเบาหวานไม่ขึ้นนะเขาใส่ซูคราโลส
1: รับประทานได้เป็นเบาหวานก็รับประทานได
0: ้บำรุงสายตาบำรุงสมองด้วยนะนะครับกล่องหนึ่ง300บาท
1: 300บาทไง
0: 2กล่อง500บาทพอแล้วสามีภรรยาครับ
1: เป็นไง
0: เสียชีวิตพร้อมกันในบ้านพัก
1: เบื้องต้นคาดว่า
0: อาจจะเกี่ยวข้องกับไฟรั่วหรือไม่ก็ไฟดูดนี่แหละ
1: โอ้โหนี่นะมาจากฝนมาจากน้ำเน
0: ี่
1: ยไฟดูดคนตายอย่างน้อยข่าวแรกก็2ศพแล้ว
0: ครับ
1: ข่าวนี้อีกไงเนี่ย
0: ข่าวนี้อีก2ศพผัวเมียเลย
1: ไฟก็ไม่น่าดูดเลยเนาะ
0: ครับนู่นเมื่อวานนี้นายอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษรับแจ้งว่าม
1: ีคนเสียชีวิตที่บ้านพักในตำบล
0: โรงสำโรงพลันตำบลไพรบึงก็ได้เมาให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงและสมาชิกไปตรวจสอบหน่อยสิ
1: ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ก็ไปถึงสถานที่ก็ไปพบศพนายพงพสินครับ
1: และอีกคนนึงอ่ะ
0: นางธัญญนันท์สองสามีภรรยา
1: เจ้าหน้าที่ต้องประสานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8
0: แล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาไพรบึง
1: สภ.
0: ตำรวจจากสภ.ไพรบึง
1: โรงพยาบาลไพรบึง
0: และก็เทศบาลตำบลโรงสำโรงพลันนะ
1: เอาไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุ
0: เพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบ
1: ก็ได้จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตทั้ง2รายเนี่ยนะอาจจะประสบเหตุจากกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไม่ก็ไฟฟ้าดูด
1: อย่างไรก็ตาม
0: ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตได้แน่ชัด
1: ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดครับ
1: คดีจากการสอบถามญาติของคนเสียชีวิตเนี่ย
0: ทราบข้อมูลเบื้องต้นมาก่อนเคยเห็นทั้ง2รายได้เดินทางไปซื้อปั๊มน้ำ
1: มีความตั้งใจที่จะนำมาสูบน้ำ
0: ที่ท่วมขังบริเวณบ้านหลังจากในช่วงที่ผ่านมาน้ำมันท่วมขังในพื้นที่
1: จากข้อมูลดังกล่าว
0: เจ้าหน้าที่จึงอยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าบริเวณที่เกิดเหตุมีความเกี่ยวข้องกับการติดตั้งหรือเตรียมใช้งานปั๊มน้ำหรือเปล่าร
1: วมถึงจุดใดที่อาจจะมีกระแสไฟมันรั่ว
0: หรือไม่ทั้งนี้ยังมีการยืนยันว่าปั๊มน้ำเป็นสาเหตุโดยตรงของเหตุการณ์หรือเปล่าก็นี่นะ
1: ไฟดูดตาย
0: ครับอย่างน้อย
1: เลย
0: อย่างน้อยตัดกระแสไฟก่อนดีกว่าไหมน่าจะทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วมองมันไม่เห็นตัวไง
1: และโดยเฉพาะบ้านเนี่ยบางที่มีปลั๊กที่อยู่ติดกับพื้นเลยเนี่ยนะอันตรายนะ
0: นอกจากอันตรายจากน้ำท่วมแล้ว ก่อนถ้าน้ำไม่ท่วมก็ระวังเด็กกัน
1: เนี่ย
0: ทางกันไปเอานิ้วแย่กันมาอย่างเงี้ยนะ
1: มีลูกมีหลานก็ต้องดูแลกันได้นะ
0: ครับ
1: เป็นห่วงเป็นห่วง
0: เอาเป็นห่วงจริงๆกันเนี่ย
1: นั่นสิ
0: ครับผม
1: ม
0: ีเรื่องราวของรถกระบะประกบยิงถล่มสาววัย24
1: เสียชีวิตคาพวงมาลัยรถเนี่ย
0: 10ตำรวจโทรมาด้วยการบาดเจ็บครับ
1: ยิงผู้หญิงก็ไง
0: โอ้แม่ฝีมือคุณนี่แน่นอนจริงๆยิงใครไม่ยิง
1: ไปยิงผู้หญิงวัย24เสียชีวิตเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้น่าสงสารเนาะ
0: โอ้นี่3เมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.พระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชฮะ
1: ได้รับแจ้งเหตุมีการไล่ยิงถล่มกันที่บริเวณ
0: แยกตลาดนาพรุหมู่1ตำบลนาพรุอำเภอพระพรหมนะครับนครศรีธรรมราชนี่นะ
1: ไม่มีผู้เสียชีวิต1รายได้รับบาดเจ็บ1ราย
0: รับแจ้งแล้วก็รายงานผู้บัญชาทราบแล้วก็ไปตรวจสอบครับ
1: พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ย
0: พอไปถึงพบรถเก๋ง Toyota สีขาวจอดอยู่กลางถนนนะ
1: คนเสียชีวิตเป็นคนขับเนี่ยชื่ออะไร
0: นางสาว A นามสมมุตินะ
1: อ้ออ
0: ายุ14ปีครับเป็นชาวอำเภอทุ่งสง
1: นครศรีธรรมราชนี่แหละ
0: ออกอากาศอยู่ด้วยได้เน
1: า
0: ะ
1: อ้าวสวัสดีชาวนครศรีธรรมราชนะ
0: ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่ศีรษะด้านขวาครับ
1: ได้รับบาดเจ็บกว่
0: าส่วนอีกคนหนึ่งก็สิบตำรวจโทศิวกร
1: อันนี้เป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นเพื่อนของคนตาย
0: ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับ
1: ข้าราชการสอบสวนก็ทราบว่าน
0: างสาวเอนั้นทำงานอยู่ที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งของอำเภอทุ่งสง
1: หลังจากเลิกงานก็ได้ชักชวนกลุ่มในเพื่อนเนี่ย
0: ไปเที่ยวฉลองวันเกิดที่สถานบันเทิงในตัวเมืองนครศรีธรรมราช
1: หลังจากร้านปิดเนี่ย
0: นางสาวเอก็ขับรถเก๋งคันดังกล่าวมากับ10ตำรวจโทศิวกร
1: แล้
0: วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งไม่ทราบชื่อรวมแล้ว3คน
1: ระหว่างทางก็แวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันเนี่ย
0: ริมถนนแห่งหนึ่งที่บริเวณ5แยกนาพรุที่เขาจะเข้าไปทำธุระส่วนตัวนะ
1: แล้วก็
0: ขับรถออกจากปั๊มเพื่อจะกลับบ้าน
1: พอมาถึงที่เกิดเหตุบริเวณ4แยกไฟแดงตลาดนาพรุเนี่ย
0: ก็มีรถกระบะไม่ทราบยี่ห้อและทะเบียนขับตามประกบครับ
1: ก่อนที่คนร้ายที่นั่งทางด้านซ้ายเนี่ย
0: เปิดกระจกออกมาและใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงใส่นางสาว A ที่กำลังขับรถแบบไม่ยั้งเลยนะครับ
1: จนเธอเสียชีวิตคาพวงมาลัยเนี่ย
0: ขณะที่10ตำรวจโทศิวพศิวกรเนี่ยก็ได้ถูกคมกระสุนได้รับบาดเจ็บสาหัส
1: ส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่ง
0: ไม่โดนกระสุนจากนั้นรถกระบะก็เหยียบคันเร่งขับหลบหนีไปตามระเบียบครับ
1: หนีไปด้วยความเร็วด้วย
0: ระเบียบวิ่งนำหน้า
1: เออ
0: มันก็ขับตามไปสิน
1: ั่นต้องไปตับมาให้ได้โดยละม่อมนะ
0: ละม่อมตามหน่อย
1: น่าสงสารเนาะไม่น่าไปเข้าห้องน้ำ
0: ทางด้านตำรวจก็บอกว่าจากการสอบสวนพบว่ารถกระบะของคนร้ายเนี่ย

0: พยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี
1: ตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วนะ
0: ครับผม
1: น่าสงสารเนาะ
0: เอ้ยฝนก็ตกน้ำก็ท่วมนี่คนก็ยังจะมายิงกันอีกดูสินะพระคุณ
1: ปืนก็เยอะจังเน
0: า
1: ะ
0: ใจร้ายนี่ใช่พวกหนังติ๊กไง
1: นั่นสิแม่จะไม่ให้ปืนจะให้เป็นเงินก็ไม่เอา
0: เออไม่เอาไม่เอา
1: จะเอาปืนเนี่ย
0: ปืนมันเป็นความสุขทางใจ
1: โอ้ภูมิใจใช่ไหมมีปืนเนี่ย
0: ทางหลวง3076บ้านท่ามะนาวที่ฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
1: 8ริ้วเนี่ยนะ
0: น้ำซัดถนนขาดไปแล้วประกาศปิดเส้นทางไว้ก่อน มีวิทยุและเปิดฟังรายการเรา2คนนะพี่น้องที่อยู่แบบริ้วฉะเชิงเทรา AM 855ยังออกอากาศได้เป็นปกติครับ
1: เปิดฟังแล้วก็แนะนำให้คนอื่นเขามาฟังกันบ้าง
0: ครับ
1: ฟังแล้วก็จัดก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องหรอก
0: ไม่เหมือนใครก็หรอก
1: นั่นแ
0: หละชาวบ้านก็แล้วชาวบ้านก็เดือดร้อนกันเป็นแถวบนนั้นถนนขาดฝนตกไงเนาะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานว่าทางหลวงหมายเลข3076หลักกิโลเมตรที่131หมู่23บ้านท่ามะนาว
1: ตำบลคลองตะเคาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
0: น้ำซัดถนนขาดเรียบร้อยแล้วครับ
1: แล้วก็กระแสน้ำไหลเชี่ยวด้วยนะ
0: อำเภอท่าตะเกียบประกาศงดใช้เส้นทางเป็นที่เรียบร้อย
1: พ่อแม่พี่น้องอย่าพาใช้เส้นทางนี้นะ
0: อย่าไปกันนะขาดเลยนะครับเนี่ย
1: ไปไม่ได้
0: แล้วน้ำก็ไหลซะดินข้างล่างไปหมดเลย
1: ทางด้านในอำเภอท่าตะเกียบนี่เป็นใครอะนะ
0: เป็นนางสิริรัตน์พักดีศรีได้เป็นผู้หญิงแน่ในอำเภอ
1: แต่นายอำเภอ
0: ต้องเรียกนางอำเภอปะ
1: ต้องนายอำเภอดิ ตามระเบียบราชการเนี่ย
0: ครับลงพื้นที่ตรวจสอบเลยครับท่านอำเภอนะ
1: รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
0: ก็รายงานให้ท่านไปทราบเป็นที่เรียบร้อยโดยการประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมนำรถสายพานเหล็กนะครับนำรถสะพานเหล็กมาใช้มีให้รถสายพานเหล็กนำรถสะพานเหล็กเพื่อให้รถเล็กสามารถสัญจรเส้นทางนี้ได
1: ้ถือว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจด้วย
0: เชื่อมระหว่างท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
1: ผ่านเข้า
0: อันนั้นเขาเรียกว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่
1: า
0: เขาอ่างลือใน
1: จังหวัดสระแก้ว
0: ไปจังหวัดสระแก้วไงเป็นเส้นทางลัดสู่ภาคอีสานนี่ครับ
1: เขตติดต่อเนี่ยนะ
0: ครับเพราะจะไปซื้อรถที่บิ๊กสระแก้วสักหน่อย
1: แต่ทำไมอ่ะ
0: เอาบิ๊กสระแก้วเขาขายรถเดี๋ยวไปกินข้าวไม่มาซื้อรถมากินข้าวบ้านเขาก็ยังดีเขาว่าไงนี่เหมือนคุณนัทที่อยู่บางพลีนี่
1: เป็นไงก็
0: เขาบอกบ้านร้านอาหารเขาไม่มาเที่ยวมาเยี่ยวก็ยังดี
1: อ๋ออย่างนั้นเลยไงให้ได้ผ่าน
0: ท่านนายอำเภอท่านเกียรติบอกว่าขณะนี้นวลน้ำป่าที่ไหลลงคลองสียัดนี่ไง
1: อ่างเก็บน้ำ
0: ควายอ่างเก็บน้ำควายระบมสียัดจากความจุ72ลูกบาศก์เมตรถือว่าสามารถจุได้อีกคืนนี้ขายเมื่อวานนะแต่เมื่อคืนนี้ไม่ได้แล้วนะ
1: ไม่ได้แล้ว
0: เขาไม่ได้ปล่อยนะมันล้นมาเพื่อรักษาระดับของอ่างเก็บน้ำไว้ไม่งั้นเดี๋ยวพังย้ำว่าประชาชนที่อยู่ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นอำเภอแปลงยาพนมสารคามราชสารบางคล้าบ้านโพ
1: และอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงเนี่ย
0: ยังไม่ต้องกังวลครับอ่างเก็บน้ำสียัดยังสามารถจุน้ำได
1: ้พร้อมกับมีการระบายและก็บริหารการของน้ำอย่างเป็นทางการเนี่ย
0: ท่านี้ล้นแล้วนะไอ้นี่ข่าวเป็นข่าวเมื่อวานไงแต่เมื่อเช้านี้ดูข่าวในทีวีเนี่ยอ่างสียัดเนี่ยปล่อยมันไหลไปแล้วอย่างไรก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะพี่น้องที่อยู่ฉะเชิงเทราไม่ว่าจะเป็นแปลงยาพนมสารคามราชสารบางคล้าบ้านโพอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางปะกงนะครับ
1: ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวล
0: เอาเดี๋ยวน้ำลงเลยโทรหาลุงช้างกันนะอาปุ๋ยไปลงเลยซื้อวันนี้ถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะ
1: เป็นไงซ
0: ื้อ1ตันแถม2ลูกซื้อ2ตันแถม4ลูกเอาโบนัสไปอีก10ลูก
1: ไอเลย
0: ซื้อ4ตันน่ะได้ฟรีอีกเท่าไหร่อ่ะ
1: ซื้อ4ตันเนี่ยนะ
0: 1ตันก็4ลูกอ่ะ
1: 4ลูกด้วย
0: ครับ
1: เอา
0: ซื้อ2ตันก็1ตันกับ2ลูกแล้วก็แถมอีก10ลูกเฉพาะฤดูกาลน้ำท่วมถึงสิ้นเดือนตุลานะครับ
1: ช่วยกัน
0: เลยนี้ไปไม่ได้แล้วนะตอนนี้ทางโรงงานก็บอกเอาต้องช่วยกันแล้ว
1: เพราะว่าน้ำมันท่วมก็เสียหายกันทั้งนั้นเนี่ย
0: ใช่
1: จะได้มีเงินไปซื้อกัน
0: ครับ อย่าไปขายแพงแพงไม่มีคนซื้อหรอก
1: ของเราไม่แพงอยู่แล้ว
0: ครับที่บางละมุงก็บอกท่วมหนักในรอบ30ปีนะ
1: 3ชุมชนวิกฤตด้วย
0: น้ำท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนครับ
1: บางละมุงชนบุรีก็ท่วมเนี่ย
0: ครับในคลองบางละมุงเนี่ยซึ่งเป็นคลองระบายน้ำไหลออกสู่อ่าวไทยปริมาณน้ำสูง ประกอบกับระดับน้ำทะเลมันหนุนด้วย
1: น้ำทะเลก็หนุนมาอีกนะ
0: เออทำให้น้ำในคลองล้นไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
1: ตั้งแต่ช่วงกลางดึกถึงช่วงของเมื่อคืนที่ผ่านมา

0: ครับ
1: เป็นยังไง
0: ล่าสุดเมื่อวานตอนเที่ยงสถานการณ์น้ำยังวิกฤตอยู่นะครับ
1: พบว่าน้ำในคลองบางละมุงได้เอ่อล้น
0: ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
1: ขณะที่มี3ชุมชนขนาดใหญ่เนี่ย
0: ถูกน้ำไหลท่วมเข้าบ้านประกอบด้วยชุมชนท่ากระดานหมู่4
1: ตำบลบางละมุงเนี่ยนะ
0: มีบ้านเรือนประชาชนอย่างน้อย50หลังคาเรือนครับ
1: ชุมชนหนองสะดาวหมู่ที่8เนี่ย
0: ตำบลบางละมุงมีบ้านเรือนประชาชนอย่างน้อย20หลังคาเรือน
1: แล้วก็ชุมชนบ้านทุ่งกรวดหนองมะนาว
0: หมู่8ตำบลบางละมุงบ้านเรือนพี่น้องประชาชน115คนเนี่ยนะ
1: ก็ได้รับความเสียหายกัน
0: เพราะระดับน้ำสูงถึงเมตรครึ่ง
1: เอาก็เอวเกือบถึงหน้าอกกันนะ
0: ถนนบนถนนนี่สูง1เมตรครับ
1: ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักทรัพย์สินได้รับความเสียหายเนี่ย
0: เนื่องจากว่าขนของหนีไม่ทันเ
1: นี่ยน้ำมันมาไวด้วย
0: มาไวขณะที่ทีมกู้ภัยหมู่ที่สว่างบริบูรณ์ณพัทยานำเรือท้องแบนออกช่วยเหลืออพยพคนแก่คนป่วยประชาชนออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
1: โดยอพยพไปสู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
0: ที่ศาลาประชาคมบ้านทุ่งกราด
1: เทศบาลนครแหลมฉบัง
0: เป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ไว้ยังไง
1: เอาให้เขาได้พักได้พรหาอาหารให้เขากินด้วยนะ
0: ครับ
1: น้ำมันท่วมโอ้ในหมู่บ้านด้วยเนี่ย
0: ใช่
1: เป็นห่วงเลดบุษบาดินจะท่วมหรือเปล่า
0: โอ้ยคุณเป็นห่วงในชุมชน16เหรอแอ่งน้ำเลยตรงนั้นน่ะ
1: ทั่วมันถนนเต็มว่าบ้านผมสูงกว่าถนน
0: แต่หน้าทางข้ามหมู่บ้านผมนี่มันเสมอถนนแล้วนะ
1: อีกไหลข้ามถนนแล้วนะ
0: ถ้าวันนี้ยังตกแบบนี้วันนึงผมว่าไหลข้ามถนนแน
1: ่
0: เตรียมยกของขึ้นดีสูงก็ได้แล้วนะครับเนี่ย
1: เป็นห่วงกันนะทุกท่านทุกคนนะ
0: โดยเฉพาะห้องส่งผมนี่มันพอน้ำขึ้นมาหน่อยก็ถึงแล้ว
1: จริงไงเนี่ย
0: จริง
1: ผมกลัวไฟจะช็อตตายเลยทีเนี่ย
0: ก็ยังดีไฟช็อตตายมันดีก็เบียไม่ถักกระเบือคว้างหัวเนี่ย
1: โอ้ยแค่นั้นไปเป็นไรอ่ะนะ
0: อย่าลืมนะดูแลกันเรื่องปัสสาวะไม่ค่อยจะพุ่งไม่จ้วนนะคุณผู้ชายนะ
1: ปวดทีบ่อยๆให้รับประทานโฟกัสเนี่ย
0: ใครที่สั่งไว้อาจจะช้าสักวัน2วันเนี่ยในความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ว่าทางโรงงานก็บอกส่งมาแล้วแต่ว่าระบบการขนส่งเนี่ย
1: มันล่าช้า
0: ล่าช้านิดหนึ่งนะครับ
1: น้ำมันท่วมขนลำบากกันนะ
0: ครับมีจากบริษัทไปรษณีย์ไทยเขาก็แจ้งมาเหมือนกันนะ
1: ว่าไงว่าไงไ
0: ป
1: รษณีย์ไทย
0: ไปรษณีย์ไทยเขาแจ้งเรื่องของการส่งสินค้าส่งพัสดุอาจจะล่าช้าไปหน่อย
1: ครับ
0: นะครับก็มีพื้นที่จังหวัดกรุงเทพปทุมพระนครศรีอยุธยาชลบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราบุรีรัมย์นครสวรรค์พิจิตรชัยภูมิราชบุรีนะครับก็จะมีหลายปน.นะไปรษณีย์รามินทา10220ไปรษณีย์อ่อนนุช10250ไปรษณีย์ลำลูกกา12150ไปรษณีย์บางบาน13250ไปรษณีย์บางแสน20130ไปรษณีย์บางละมุง20150ไปรษณีย์อ่าวอุดม20230ไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน22140ไปรษณีย์นาแยอาน22160ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา22170ไปรษณีย์เขาคิจกูฏ22210ไปรษณีย์สนามชัยเขต24160ไปรษณีย์บ้านกรวด31180นี่ภาคอีสานนะไปรษณีย์ประสาท32160แล้วก็ทางเหนือก็จะมีไปรษณีย์ชุมแสง60120ไปรษณีย์วังตระกู661-66210แล้วก็ไปรษณีย์โพธาราม70120ครับ อันนี้ก็เป็นความเป็นห่วงเป็นใยของจากบริษัทไปรษณีย์เนาะอ่ะเดี๋ยวงานกฐินสักหน่อยสิจะภาพงานกฐินก็รออยู่
1: ม
0: ีวันที่31เลยใช่ไหม
1: เธอร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยนะจะเป็นกองละ500พันหรือว่าจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่ศรัทธาของท่านหรือจะออกโรงทานติดต่อกับทางวัดทุกวัดนะ31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนมาแล้ววัดท่าโขลงตำบลเขาสมครท่าวงลพบุรี
0: นึกว่าลืมไปแล้ว
1: เมื่อวานนี้ไปเจอญาติเขาบอกวันที่1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดท่าวงลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคมนะ
0: ครับก็ขอร่วมด้วยช่วยกันกันไปเลยนะครับคราวนี้ถ่ายไม่ค่อยออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะเอาใส่เลี่ยมจอยชนิดแคปซูลรับประทา
1: นาน
0: หรือจะชงน้ำดื่มแบบแบบผงเราก็มีใส่จอยมิกฟู้ดนะครับขายราคาเดียวกันกับไม่ห้าวนะ
1: ราคาเดียวกัน
0: 2กล่อง700แถมฟรีกล่องนึงครับไฮบริดซีดวงทวารรับประทานยาบรรเทาฤทธิ์ซีดวงทวารตรา
1: ไฮทิปโอสดนะอันนี้รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ซีดวงทวาร
0: ครับมี60เม็ดน่ะแต่เมื่อวานโรงงานส่งมา30เม็ดผมตีกลับไปหมดเลย
1: เอา60เม็ดสิ
0: เออมันต้อง60เม็ดที่ทำมาได้30เม็ด
1: ไม
0: ่โรงงานนี่ยังไงผมตีกลับไปหมดแล้วเมื่อวานเนี่ย
1: กลับไปเลย
0: ครับ
1: ดีแล้ว
0: เสียคำพูดทำอย่างนี้ได้ไง
1: ต้อง60เม็ดนะ
0: แล้วก็คิดราคาเราเท่ากับ60เม็ด
1: นาน
0: อย่างนี้เดี๋ยวไม่ครบเลยนะจะบอกให้ คนเรามันหากินมันต้องซื่อสัตย์หน่อย
1: นั่นสิ
0: ทำเป็นไม่รู้ไม่ชินหรือว่าเราก็โฆษณาแล้วเราไม่เห็นของไงจนกระทั่งมีคนมาบอกว่าไม่ได
1: ้
0: คุณโฆษณา60เม็ดมันมี30ได้ไง
1: มันต้อง60เม็ดเด
0: ้ผมก็ส่งใช้นี่เข้าไปแล้วล่ะ
1: อ้าวดีแล้ว
0: ครับผมเอายังไงโทรหาลุงช้างครับ
1: 0812901691
0: โทรหาโชเล่ครับ
1: 0819244377
0: 0819244377
1: นะ
0: วันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะยังอยู่โคกตูมอยากได้อะไรก็แวะไปเลยครับ
1: ไปซื้อได้ทั้งวันนะนะ
0: จะปุ๋ยทีละกระสอบสองกระสอบไปเถอะ
1: ไปซื้อกัน
0: ซื้อเป็นตันก็โทรหาลุงช้างตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาซื้อ1ตันแถม2กระสอบซื้อ2ตันแถม4กระสอบแล้ว10กระสอบตรงนั้นยังได้อยู่ด้วย
1: นานนาน
0: นะครับเพื่อพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนเม็ดฟูกรดอะมิโนหรือจะเป็น ดึงรวง
1: ดึงเลว
0: จะได้ร่ำรวยครับใช้กันเลย
1: เราก็มีนะ
0: เนี่ยรอให้ผลมันไปน้ำมันไปซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: คราวนี้เราก็ได้ใช้กันละนะ
0: เพราะเวลาน้ำมันมานี่มันพอมันไหลไปนี่มันเอาจุลินทรีย์พวกปุ๋ยอะไรที่อยู่ในดินเรามันไปด้วยนะแทนที่จะเอาจากที่อื่นมาให้เรามันเอาจากบ้านเราไปทั้งนั้นแหละ
1: เอาไปหมดเลย
0: ใจร้าย
1: เออไม่เสียดายไม่ห่วงเจ้าของเลย
0: ใช่ในชั่วโมงหน้าเราจะกลับมากับข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: สักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมา

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-067-65-5-02-11
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
9: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
13: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
14: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไว วัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียน
10: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับการไฟฟ้านครหลวงแจ้งยกเลิกการดับไฟตามแผนปรับปรุงระบบวันนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงน้ำท่วมขังสักครู่กลับมาติดตามครับ
17: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
18: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
20: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะวะเริดเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะวะเริด

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอา
2: สบู่สมุนไพรเลอา
1: จาวร
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA แจ้งยกเลิกการดับไฟเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าตามแผนเดิมในวันที่27กันยายนนี้ทุกพื้นที่ในเขตบริการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังลดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันและสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดย MEA ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและเฝ้าระวังระบบไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยได้ที่ MEA Call Center โทร1130ตลอด24ชั่วโมงขณะที่ล่าสุดเช้านี้กรุงเทพมหานครรายงานถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังสูงมากกว่า15เซนติเมตรรวม31เส้นทางเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงน้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้ทำหลายคนย้อนถึงเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี2554แต่สถานการณ์ครั้งนี้เหมือนหรือต่างจากปี54แค่ไหนและระดับน้ำแบบใดที่ประชาชนต้องเพิ่มความระมัดระวังติดตามได้ในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวธิดาผู้คำนวณครับ
5: รู้ทันภัยพิบัติ
6: ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วก็กระทบต่อการเดินทางในหลายจุดจนเกิดเป็นคำถามว่าสถานการณ์ครั้งนี้มันกำลังจะไปซ้ำรอยมหาอุทกภัยปี2554หรือเปล่าคุณผู้ฟังคะแต่ว่าถ้าเราดูที่มาของน้ำจะพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะเพราะปี2554เป็นมหาอุทกภัยขนาดใหญ่ที่มีทั้งน้ำฝนแล้วก็มวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงสู่รุ่มน้ำเจ้าพยาก็คือน้ำเหนือโดยที่นครสวรรค์เคยมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 4,686 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันนะคะแม้ว่ากรุงเทพจะเผชิญฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่แต่ว่าปริมาณน้ำจากต้นน้ำยังห่างจากระดับสูงสุดของปี54อย่างมากค่ะสิ่งที่ประชาชนต้องรู้ทันเลยไม่ใช่เพียงแค่ว่าน้ำสูงกี่เซนติเมตรแต่ต้องสังเกตแนวโน้มของน้ำด้วยนะคะถ้าน้ำยังท่วมขังแล้วก็ค่อยๆลดลงหลังฝนหยุดอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของน้ำรอการระบายแต่ถ้าน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแม้ฝนหยุดแล้วหรือว่าน้ำเริ่มมีการไหลแรงเข้ามาในพื้นที่นั่นคือสัญญาณที่ต้องเฝ้าระวังมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็จุดที่ประกาศเตือนภัยน้ำหลากประชาชนควรที่จะเตรียมย้ายรถย้ายสิ่งของสำคัญขึ้นที่สูงหรือหลีกเลี่ยงการเดินหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำค่ะเพราะว่าภัยจากน้ำท่วมไม่ได้วัดกันเพียงแค่น้ำสูงแค่ไหนแต่ต้องดูด้วยว่าน้ำมาจากไหนเพิ่มเร็วแค่ไหนแล้วก็กำลังจะไปในทิศทางไหนนี่คือสัญญาณที่ประชาชนต้องรู้ทันเพื่อที่จะ
7: กาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081290169110ปีแห่งความเชื่อมั่น10ปีที่เป็นหนึ่งในเรื่องคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทชนิดแคปซูลขวดละ300บาทเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
9: โฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: แม่กลับมาชั่วโมงที่2นี่เน
1: า
0: ะ
1: มาแล้วฟังกัน2เพลงเลย
0: ไม่ใช่เพลงเก่านะ
1: เองเก่าดิ
0: เก่า เพลงแรกนี่ชื่อเพลงฝนอะไรนะฝนพรำช้ำรักเสียงร้องของศักดิ์ศรีศรีเมืองลบ
1: ใครเอ่ยเนี่ย
0: ศักดิ์ศรีศรีเมืองลบเป็นนักร้องประจำวงพรนาราย
1: ณ์เนี่ยนะ
0: ที่ร้องดังอยู่ที่สถานีวิทยุวสป.ในอดีตนั่นแหละ
1: โอ้ตอนนั้นเด็กเนี่ย
0: ไม่มีคนรู้จักเลยนะ
1: ผมยังไม่รู้จักเลย
0: รู้แต่ศักดิ์ศรีศรีเมืองลบตอนนี้ดัง
1: ใครนะ
0: ชูศรีเชิญยิ้มเนี่ยคนเดียวกันนี่แหละ
1: จากชูศรีเนี่ยนะ
0: มีฝันหล่อเป็นเอกลักษณ์นะแก้มรักยิ้มเลยนะเสียงดีครับเสียงดี
1: เสียงดีสมัยนั้นเป็นเด็กกันนะ
0: เป็นเด็กยังเด็กชายอยู
1: ่
0: ครับ
1: สมัยนั้นผมยังไม่เกิดละบ้างอะนะ
0: แม่ใครอยู่ข้างนอกมาเอาโชเล่ไปทุบหน่อย แล้วเพลงที่สองเนี่ยฝนพรำที่อัมพวาน
1: ี่ก็รพินภูไทย
0: รพินภูไทย
1: อันนี้ผมรู้
0: ครับตอนหลังมาก็มีรู้สึกจะเป็นเอกราชสุวรรณภูมิมาร้องด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ตอนนี้เราก็อนุรักษ์เพลงเก่าไว้หน่อยเดี๋ยวจะลืมซะ
1: ก็เพลงเก่าบ้างบ่ายบ้าง
0: ครับ
1: และแต่โอกาสที่ขอกันมากระจัดไป
0: ที่จอสอหนึ่งเนี่ยนะฟังรายการเรา3ช่วงเลยนะ
1: กรุงเทพมหานครเนี่ยนะ
0: จอสอหนึ่ง AM 657เนี่ยสามารถฟังรายการเราได้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง11นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็กลางคืนก็ฟังตั้งแต่3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับทุกคืนไม่มีวันหยุดหลังจากนั้นก็จะไปตีสองครึ่งถึงตีห้าสามช่วงเลย
1: โอ้รับฟังกันเนี่ยนะ
0: ครับเรื่องของเรื่องก็คือคุณผู้ฟังคนละกลุ่มกัน
1: บางทีช่วงนี้เขาไม่มีเวลาฟัง
0: ใช
1: ่
0: ผมก็เอาเทปเก่าที่เราบันทึกเสียงกันไว้ตอนกลางวันเนี่ยจัดรายการสดด้วยบันทึกเสียงด้วยเอาไปรีลันตอนกลางคืน
1: แล้วแต่บางวันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้าง
0: บ้าง
1: เพลงบ้างอะไรแล้วแต
0: ่มีเพลงบ้างแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เราไม่วางกันอะไรเนี่ยนะ
0: ครับผมไม่ใช่นักจัดรายการที่เรียกว่าให้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาในสายอะไรเงี้ยน้อยครั้งที่ผมจะรับสายเนาะคนก็ไม่ชอบคนชอบเป็นเราสองคนอ่านข่าวกัน
1: ข่าวบ้างฟังบ้างเพลงบ้างพูดบ้างอะไร
0: ทีนี้กลางคืนเนี่ยสามทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยผมก็จะให้โชเล่มาโชเล่เขาปฏิเสธผม
1: เพราะอะไรเนาะ
0: กลัวผีตอนกลับ
1: เดี๋ยวผีแม่ไม้มาหายุ่งเหมือนกัน
0: มาทักทายกันเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเรายังอยู่นะจทล3ชั่วโมงรวดนะครับ
1: จทลเนี่ยนะ
0: ครับแล้วก็ที่ตชดกาญจนบุรี
1: 97.75 FM เนี่ยนะ
0: แล้วก็โรงเรียนในร้อยประจุลจอม9
1: นครนายกก็ 89.75 FM เนี่ย
0: เสียงจากค่ายจักรพงษ์ครับ
1: จังหวัดปราจีนบุรีก็855 AM เนี่ย
0: เนื่องจากวันนี้ฝนฟ้าตกบ้านเราใน 80% เนี่ยนะทำให้ทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรต้องไม่ตะลอนไปไหน อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนจะบอกฝนตกนกร้องฉลามปวดท้องอ่ะ มันตกตั้งแต่คำแรกแล้วอ่ะ แล้วยิ่งวันนี้ 80% เนี่ย
1: ยังตกอยู่นะยังมีฝนเนี่ย
0: ยังโปรยปรายอยู่นะครับ
1: เขาว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเนี่ย
0: อีกวันนึง
1: น่าจะมีอีกนะลูกหลงไง
0: อาจจะมีหลงๆมาเลยนะ
1: ก็
0: สักครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่าให้มันมามากกว่านี้เลยนะเศรษฐกิจเราจะพังหมด
1: น้ำก็ท่วมนะ
0: เพจอะไรที่เขาถ่ายว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพไม่เชื่อเขาไง
1: แล้วเป็นยังไง
0: ไม่ได้เตรียมการอะไรเขาไว้
1: ผลสุดท้ายต้องยอมรับนะ
0: เอาซะจริงๆนะ
1: มันท่วมจริง
0: ๆแล้วมันก็ไอ้คลื่นเมฆฝนเนี่ยมันก็วนอยู่เหนืออากาศเหนือประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยนะวนอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวภาคเหนือบ้างภาคกลางบ้างภาคอีสานบ้างภาคใต้กับน้อย
1: ห่วมอรทัยนะ
0: ครับ
1: น้ำ
0: มามากเลยเนี่ยบริษัทรถบางบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะยังไงอ่ะ
1: บริษัทรถ
0: เขาจะเช็ครถให้ฟรีค่าแรงฟรีค่าอะไรคิดแค่ 40% น่ะ
1: อ๋อเกี่ยวกับน้ำมันท่วมแล้วดับเนี่ยนะ
0: ใช่ใช่ของบริษัทโตโยต้านะ
1: อืม
0: แล้วก็ขอบคุณเฮียซงเจ้าของอีซูซูยุทธยาด้วย
1: เป็นไงเฮียซ่ง
0: โดยส่วนตัวไม่รู้จักกันหรอกแกเป็นอินฟูชื่อดังเลยแหละตอนนี้นะคนติดตามเป็นล้านนะก็เอาพวกไอ้ถุงยังชีพ
1: อ
0: ะไรไปช่วยเหลือพี่น้องที่ถูกน้ำท่วม
1: ด้วยกัน
0: แล้วก็แจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตกำแพงนครศรีอยุธยานี่เยี่ยมยอด
1: เยี่ยมเลยเอาคนลพบุรีจะเอาแบบเขาก็ได้นะ
0: รวยและใจดีน
1: ี
0: ่ไปดูที่อยุธยาได้เลยนะ
1: อยุธยานะ
0: ครับ
1: รวยแล้วแจกเนี่ย
0: อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนี่นะ
1: ใช่
0: ครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ดูแลสุขภาพกันด้วย
1: อันนี้เรื่องสำคัญเรื่องของสุขภาพร่างกาย
0: เริ่มตั้งแต่ตื่นเช้ามาเนี่ยดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงหรือดีแคร์ก็ได
1: ้ของเรามีอยู่2อย่างนะ
0: ไอ้ยาย่าบิงเนี่ยไม่ได้มีขายทุกร้านด้วยนะ
1: เป็นแบบชนิดแคปซูลมีที่ไหนบ้าง
0: ร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: อันนี้เขามีขายอยู่
0: จีงวันจันช่องแคร
1: ์ไปซื้อก็ได
0: ้แล้วก็ร้านบัวเภสัชโคกสำโรง
1: ไปซื้อกัน
0: บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูม
1: มีขาย
0: ไบโอดีก็เหมือนกัน
1: มีที่ไหนบ้าง
0: มีร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: เอาไปซื้อกัน
0: จีงวันจันช่องแคร
1: ์มี
0: แล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูม
1: มีขาย
0: เท่านั้นนะครับ
1: ไปซื้อกันได้
0: ถ้าอย่างอื่นก็มีทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ มีเกือบทุกร้านนะ
1: ดีแคร
0: ์ครับหรือจะเป็นเรื่องของโปรมิกออยอันนี้ทุกร้านเลย
1: โปรมิกออย
0: ดูแลเรื่องของไตเนี่ยนะ
1: เรื่องของไตตับเนี่ยนะ
0: แต่ถ้าเป็นโกโก้ซูเนี่ยมีแค่ร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ฐานบกวงเวียนสะแก้ว
1: แล้วก
0: ็ร้านเจ๊หมูกำลังจะส่งให้วันนี้ครับ
1: สี่กล่องแค่นั้นไง
0: ครับก็จะซื้อไปกิน
1: แต่ต้องลองก่อนใช่ไหม
0: ลองก่อนแต่ผมไปเองผมก็ให้แกกินฟรีอยู่แล้ว
1: อ
0: ันนี้ผมไม่ได้ไปเองไงเพราะว่าผมก็ไม่กล้าไปกลัวไง
1: กลัวน้ำมันท่วมอ่ะ
0: ปีที่แล้วเล่นเลือดแย่เลยนะขอบคุณคุณพระดอนด้วยนะสสอ่างทองด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็รู้สึกจะเป็นรัฐมนตรีด้วยมั้งก็ยืนยันว่าก็ยังช่วยเหลือพี่น้องทั่วประเทศไทยไม่ได้ดูแลอ่างทองอย่างเดียวนะ
1: ก็ช่วยกันไป
0: ครับส่วนในเรื่องของกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโก
1: เป็นไง
0: วันนี้ยังเหมือนเดิมอยู่ฮะซื้อ4ถุง 1,000 บาทลิซ่าเอ็มโกเนี่ยนะซึ่งมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดผสมด้วยนะ
1: นี่เขาเพิ่มเข้าไป
0: ถุงเดียวมี20แก้ว380บาท
1: ใช่
0: 2ถุง700จะซื้อ4ถุงนี่ 1,000 บาทรับทันที
1: ซาโบหอบฟงจากลุงช้าง
0: ชั่วโมงที่แล้วลืมถาม
1: เอาไป1ก้อนเนี่ยอย่าถามบ่อยดิ
0: ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มถุงแดงสูตรดั้งเดิมอ่ะนะ
1: ถุงละ490บาท
0: เออ2ถุง900
1: 2ถุง9
0: รับทันที
1: ซาโบหอบฟงจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าซื้อ1คาราเบลเลยก็
1: 2ก้อนเนี่ย
0: ครับไบโอดีก็1คาราเบลก็แถมกระปุกนึงเหมือนกันนะไบโอดีเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่ยังไม่เปลี่ยนแปลง
1: ก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
0: แม่เจ้าของขยันพูดถึงเรื่องโปรตีนเนี่ย
1: มันของดีเราก็ต้องบอกว่าดีนะ
0: ตั้งแต
1: ่มาเต็มกันเนี่ย
0: ตั้งแต่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฐานะดีขึ้นนี่นะ
1: ดีขึ้นนะ
0: สบายเลย
1: ไบโอดีนี่แหละ
0: เออเดี๋ยวนี้เป็นไง
1: เป็นไง
0: บ้านก็ไม่ต้องผ่อนรถก็ไม่ต้องผ่อนสุดยอดเลยคุณเนี่ย
1: เขายึดไปหมดคุณเดี๋ยวผมรู้ทันแหมเอาสั่งซื้อกันสินค้าในรายการของเราเนี่ยนะ
0: สั่งไม่นับมันดักหน้าเราจะได้ไปไม่เป็นเลยผมเอาก็ดูแลสุขภาพกันนะโทรหาลุงช้าง081 290 1690 081 290 1691 มีคนโทรหาลิเกผมแล้วด้วย
1: เกโชเล่เนี่ย
0: บอกลูกช้างให้โชเล่มาเล่นหน่อยนู่นที่
1: ไหนอ่ะ
0: บ้านทองหลางนครนายก
1: นครนายกนะ
0: บอกถึงแสนไหมผมบอกแสนมีทอนน่ะ
1: มีไลฟ์สดด้วยแก
0: มีไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ด้วย
1: ของลูกช้างเขาดีแหละ
0: ครับ
1: เอาหากันไปกันแล้ว
0: กันไม่ได้ได้กล่องมาใหม่อีกตัวแล้วนะ
1: ได้แล้วนะ
0: เออ
1: เดี๋ยว13เมษายนไปเมษาดูนะ
0: ที่ไหนแล้วนะ
1: วัดบางกล้วยเนี่ย
0: โอ้ยข้างบ้านเพื่อนผมอ่ะดิ
1: เดี๋ยวไปไลฟ์ให้หน่อยนะ
0: ไปไลฟ์ไปยิงยกนิ้วโป้ไลฟ
1: ์ไปถ่ายทอดดีแหละ
0: ก็ติดต่อโชเล่พงษ์นรินทร์ก็ที่081 924 4377
1: นี่แหละ
0: 081
1: 924
0: 4377
1: 7นะ
0: ฝนหยุดได้ไม่นานครับช้ามืดกลับมาตกซ้ำชาแฟดของจันทร์ลุ้นน้ำเพิ่มหรือไม่เร่งขนรถหนีน้ำด่วนนะ
1: รถนี่ตอนนี้ในห้างบางห้างเขาไปจอดฟรีเลยนะ
0: ครับ
1: แถวกรุงเทพเนี่ย
0: บางทีก็ไปจอดบนทางด่วนเลยนะ
1: อันนี้ก็จอดนี่ไปไหนไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้แล้วอย่าก่อนที่จะยกรถอะไรเนี่ยเอาแบตคั่วแบตเตอรี่ออกซะก่อนนะคุณผู้ฟัง
1: มันอันตรายและระวังสายไฟกันด้วยนะ
0: ครับไม่ต้องไปสตอมสตาร์ทอะไรมานะ
1: เอ
0: าคั่วแบตออกก่อนแล้วแบตออกไปเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอน้ำมันลงปุ๊บเนี่ยใช้รถยกอย่างเดียวอะอย่าไปลากไปอย่างเดียวนะไปอู่
1: แล้วรถโดนน้ำนี่ขายยากด้วย
0: ถ้าเป็นรถไฟฟ้าเราจบลิเกลาลงเลยนะ
1: เสร็จกัน
0: เมื่อเช้านี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณแฟลต15เคหะคลองจันท
1: แฝงคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเน
0: ี่ยบอกว่าช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาฝนได้หยุดตกแล้วก็ทิ้งช่วงเป็นเวลานานครับ
1: ทิ้งช่วงไปแล้ว
0: แล้วก็กลับมาตกอีกครั้งในช่วงช้ามืดเนี่ย
1: ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์
0: แล้วก็จับตาระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเกรงว่าปริมาณน้ำฝนจะเพิ่มขึ้น
1: แล้วก็ส่งผลในระดับน้ำเนี่ยมันท่วมสูงขึ้นกว่าเดิมเนี่ย
0: ครับผมกลัวสิใครก็กลัวเนาะโอ้โหดูสิก่อนในนี้ชาวบ้านก็ช่วยกันเคลื่อนย้ายทรัพย์สินแล้วก็ยกรถจักรยานยนต์ขึ้นไปไว้ในจุดที่สูงแล้วครับ
1: เพื่อป้องกันความเสียหาย
0: ขณะที่รถยนต์ส่วนใหญ่ได้เร่งเคลื่อนย้ายออกไปจอดนอกพื้นที่แล้ว
1: แล้วก็ท่วมไหมแล้วนะ
0: ไอ้ที่ไปไม่ทันก็จอดไว้งั้นน่ะก็จกลงซะ
1: เอออ
0: ย่างไรก็ตามก็ยังมีรถบางส่วนที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทัน
1: ส่งผลให้เป็นยังไงหลายคัน
0: จอดทิ้งไว้ในพื้นที่น้ำท่วมส่งผลรถหลายคันจอดเสียแล้วก็ถูกน้ำท่วมจนได้รับความเสียหายนะครับ
1: นี่น่าเห็นใจเขานะ
0: ขณะที่ชาแฟดของจัดยังคงติดตามสถานการณ์ฝนตกและก็ระดับน้ำอย่างต่อเนื่อง
1: พร้อมกับเตรียมรับหากว่าฝนมันยังตกหนักอีกนะ
0: อาจจะทำให้ระดับน้ำสูงเพิ่มขึ้นอีกก็ได้
1: ต้องคอยรับมือน้ำด้วยเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: น่าเห็นใจเนี่ย
0: วิทย์ออกไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่าน้ำในคลองกับน้ำที่ชาวบ้านอยู่เนี่ยมันเสมอกันไปหมดแล้วเนาะ
1: น้ำมันท่วมนี
0: ่เมืองทองก็ไม่ธรรมดานะตอนนี้สูง60เซนแล้ว
1: นาน
0: รถแช่น้ำมีเพียบเลยระบบไฟรวนเปิดเองได้อ่ะ
1: โอ้โห
0: ชิวๆระบบไฟเปิดเองได
1: ้ระวังกันเอาไว้นะ
0: ครับ
1: แล้ว
0: โดยเฉพาะตอนนี้รถไฟฟ้าเยอะด้วยนะ
1: เราไปบางห้างเขามีให้จอดฟรีนะไปพักไปจอดกันได้
0: จากสถานการณ์ฝนตกกระหน่ำอย่างต่อเนื่องในพื้นที่นนทบุรีเมื่อวานนี้ทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังสะสม
1: ประกอบกับว่าวันนี้
0: ยังคงมีฝนตกลงมาเติมตลอดทั้งวันเนี่ยครับ
1: ยังตกกันล่าสุดเมื่อบ่ายของเมื่อวานนี
0: ้พบจุดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมสูงขังสูงจนกลายเป็นแลนด์มาร์คของอำเภอปากเกร็ด
1: ไม่แพ้กับถนนแจ้งวัฒนะนะ
0: หรือไม่คอนโดเมืองทองธานีนี่เองนะครับ
1: เออ
0: จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าบริเวณคอนโดตึก4ต่างๆเนี่ย
1: น้ำท่วมขังโดยรอบด้วย
0: แต่ที่หนักที่สุดก็คือบริเวณคอนโด48แล้วก็49
1: ถูกน้ำท่วมถึง60เซนติเมตร
0: ทำระดับน้ำท่วมสูงไหลเข้าท่วมรถยนต์ที่จอดอยู
1: ่แล้วก็เป็นยังไง
0: ไฟฟ้าลัดวงจรนะจนไฟในรถเปิดปิดเอง
1: นาน
0: แช่อยู่ในน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมง
1: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
0: ก็เร่งติดตามเจ้าของรถเก๋งเพื่อเคลื่อนย้ายรถออกไปครับ
1: เกิดไม่ทันแล้ว
0: ครับ
1: โอ้โหน่าเห็นใจนะรถเสียหายหมดเนี่ย
0: หมดไม่เหลือเนาะ
1: ชาวกรุงเทพเนี่ยนะ
0: ใจเห็นใจนะทุกคนเลยนะ
1: ลูกชายผมกลับคอนโดไม่ได้
0: อ
1: ้
0: าวไปทำไมทำไมหลงนะ
1: ไปที่ทำงานกลับไม่ได
0: ้เรือไง
1: เรือไม่ได้จอดต้องนู่นนะทำงานอยู่ที่คอนโดเลยไอ้ที่
0: บริษัทเลย
1: บริษัทเลย
0: เคยสังเกตดูไหมสมัยก่อนคนโบราณเขาภูมิความรู้คนโบราณนะเนาะ
1: ทำไง
0: พื้นที่ที่เขาอยู่บ้านเขาเนี่ยไอ้ตรงที่เลี้ยงวัวที่เขาฟางไปสวมไว้เขาจะทำเป็นเนินดินสูงๆไว้นะ
1: ครับ
0: เพราะอะไรเพราะว่าน้ำท่วมพวกวัวพวกควายได้เป็นเลี้ยงที่สูงๆได้ไงสังเกตดูสมัยก่อนเนี่ยจริง
1: บ้านผมไม่อย่างนั้นนะถ้าโขลงบางเสาธงเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะมีคอกวัวเป็นบ้านเลยนะ
0: เ
1: วลานั้นเขาจะเดินขึ้นไปแล้วก็ไปอยู่บนคอกแบบเท่าบ้านเลยเขาเรียกคอกวัวเลย
0: คอกวัว
1: บ้านผมมีสมัยก่อนเนี่ย
0: ก็นั่นแหละเขาจะทำไปที่สูงไง
1: อ
0: ย่างในหลวงรัชกาลที่9ท่านตัดไว้ว่าน้ำก็มาเท่าเดิมแหละเส้นทางก็มาเท่าเดิมเนี
1: ่
0: ยแต่คนเนี่ยไปสร้างเครื่องกีดขวางมันนั่นสิน
1: ี่แหละปัญหา
0: ครับ
1: คลองเป็นถนนใช่ไหม
0: ใช่
1: ถนนเป็นคลอง
0: ถมถนนให้เป็นคลองขุดถนนให้เป็นคลองแล้วก็ถมคลองให้เป็นถนนอย่างเงี้ย
1: ก็เห็นไหมล่ะถนนมันสูงกว่าบ้านเนี่ยนะ
0: ก็เห็นรถไอ้รถทัวร์เนี่ยรถสองชั้นน่ะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: รถบรรทุกตรงสูงอ่ะ ก็เคยวิ่งใต้ผ่านสะพานลอยสบายๆอ่ะ
1: ครับ
0: เอ๊ะวิ่งไปข่าวหลังมาเอ๊ะทำไมรถลอดใต้สะพานไม่ได
1: ้ติดหลังคา
0: ติดหลังคาทั้งที่สะพานก็สูงเท่าเดิมนะ
1: แล้วปัญหามาจากไหนอ่ะ
0: ถนนมันสูงขึ้นไปถมกันอยู่เรื่อย
1: ถมขึ้นไม่สังเกตนะ
0: เออ
1: ผลสุดท้ายหลังคาติดเลย
0: หลังคาติดไม่ได้สังเกตดูก็เปี้ยง
1: ข่าวสะพานลอยสะพานพัง
0: เลยสะพานก็พังอีก
1: เอานี่ต้องระวังกันเอาไว้นะ
0: กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินเพิ่ม50ล้านช่วยน้ำท่วมพระนครศรีอยุธยาแล้วครับ
1: อ้าวอยุธยาจุดแรกนี่บางบานนี่นะ
0: ครับ
1: จำได้ อื
0: มเอาปีมาตีปังปังปังปังพวกจังติ่งเขาเห็นไห
1: ม
0: บอกว่าน้ำไม่ท่วมมาดูสิบอกปีนี้อยุธยาไม่ท่วม
1: นาน
0: รอบางบานก่อนเลย
1: บางบานน
0: ี่ตามด้วยผักไห่เลย
1: เสนานี่นะ
0: ครับ
1: ผักไห่นี่นะ
0: ใช่
1: แล้วต่อไปก็จะป่าโมกกันมั้งกันเนี่ย
0: ป่าโมกนี่ผมว่าชนประทานเขาดีนะผมไปร้านเจ๊หมูด้วยผมบอกไม่น่ารอดรอดทุกปีอ่ะ
1: เอาดีแล้ว
0: ครับอยู่ในแองเลยนะตลาดเทศบาลป่าโมกนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าน้ำไม่ท่วมมาก็ปริ่มๆไปนั่นเนี่ย
1: น้ำสูงกว่าตลาดอีกนะ
0: ผมไม่กล้าไปนะผมเจ๊หมูพวกไปส่งของยังไม่กล้าไปเลย
1: เป็นห่วงกันนะทุกท่านทุกครัวเรือนเลย
0: ครับผม
1: ทุกที่เลย
0: อธิบดีกรมป้องกันและสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: จากการระบายน้ำท้ายเขื่อนของเจ้าพระยา
0: จังหวัดชัยนาทในอัตราเพิ่มสูงขึ้น
1: ประกอบกับฝนมันตกหนักเนี่ย
0: ถึงหนักมากในพื้นที่ส่งผลระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อย
1: แม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรี
0: และก็คลองต่างๆเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้น
1: บ้านเรือนประชาชน
0: ทั้งวัดมัสยิดส่วนสถานที่ราชการพื้นที่เกษตร
1: แล้วก็ตลอดจนกระทั่งถนนและก็สิ่งสาธารณูปโภคในน
0: าในหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยแล้วก็เงินทดแทนทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ก็เหลือยังไม่พอนะ
0: นะครับไม่พอเพียงต่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จึงได้ขออนุมัติขยายวงเงินทดลองจ่ายราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
1: เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังบัญชีกรมบัญชีกลาง
0: ซึ่งเมื่อวานนี้กรมบัญชีกลางได้อนุมัติแล้วครับขยายวงเงินทดลองราชการแล้ว
1: เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
0: อุทกภัยกรณีฉุกเฉินในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะ
0: เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มขึ้นจำนวน
1: 50ล้านบาทนะ
0: เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนครับ
1: 50ล้านบาทในอยุธยาช่วงนี้นะ
0: จากเหตุอุทกภัยบอกชาวบ้านบอกไม่อยากได้หรอกตังค์แน
1: ่อ้าว
0: แต่ไม่แต่อยากได้มีแค่น้ำท่วมแค่นั้นแหละ
1: ไม่ต้องการให้น้ำท่วม
0: เป็นคนขับรถดับเพลิงมาวานอีกแล้ว
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: โอ้มันเข้าถึงที่ดับเพลิงปื้ด
1: เป็นไง
0: ฉีดน้ำดับปั๊บผู้ว่าราชการเรียกมาถามเลย
1: ถามว่ายังไงอ่ะ
0: คุณได้รับรางวัลดีเด่นเนี่ยถ้าได้จริงๆเนี่ยคุณอยากได้อะไรมั้ง
1: แล้วยังไง
0: ไอ้คนขับรถดับเพลิงมันก็บอกว่
1: า
0: ถ้าเป็นไม่ได้กับผมอยากได้รถดับเพลิงคันใหม่ที่เบรกมันดีๆหน่อยครับ
1: เขาก็จะเข้าไปมันแคบนะ
0: มันแคบ
1: พวกเข้าไปดับจนได
0: ้ดับจนได
1: ้แล้วผลสุดท้ายได้ความดี
0: พวกผมมือให้โอ้ยสุดยอดเลยผู้ว่าถามคุณอยากได้เลยเป็นรางวัลไหม
1: แล้วคนได้ความดีว่ายังไง
0: อยากได้รถดับเพลิงคันใหม่ที่เบรกมันดีกว่านี้หน่อยครับ
1: โอ้แสดงว่าเบรกไม่ดี
0: เบรกไม่ดี
1: เข้าไปถึงที่เลยดับไฟได้เด้อ
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับไปฟังเรื่องราวดีๆของรายการแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาจ้า
2: โฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ด

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทาน Joy Mix Food แค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะ Joy Mix Food มาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะ Joy Mix Food สิคะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691 081-290-1691 Joy Mix Food ช่วยได้จริงๆค่ะอืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
3: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
2: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
3: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0209
2: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
3: 081-290-1691
2: 081-290-1691

0: ฝนตกในชาวบ้านมีรายได้เพิ่มเนาะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: จับปลาจับปลา
1: หาปลา
0: หาปลากันนะ
1: โอ้ดีแล้ว
0: แถวเนี้ยถนนสายบางขันหมากในฝั่งตรงข้ามอ่ะเส้นทางสายสิงห์บุรีลพบุรีสิงห์บุรีเลยวัดพม่าไปหน่อยนะ
1: ไ
0: อ้เลยวัด
1: มณี
0: วัดชนมณีวัด
1: มณี
0: วัดมณีชนละขันไปนะมันจะเป็นแม่น้ำนะเป็นคลองอะเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ชาวบ้านแถวนั้นเขายกยอกันนะ
1: โอ้
0: ยอมันเริ่มเลยนะจริงๆนะยอตัวนี้ต้องไปขออนุญาตประมงนะเสียภาษีนะ
1: ธรรมดาก็ต้องขอนะ
0: ต้องเสียภาษีปีละ10บาทหรือไงเนี่ย
1: โอ้โหแพงซะด้วย
0: แพงซะด้วยไม่มีการปรับราคาเพราะ3วัน4วันจะยกสักทีได้ปลากระดี่2ตัวอะไรเงี้ย ปลาไม่ชุกชุมเหมือนเมื่อก่อนตัวนี้ปลาก็เยอะระวังปลาหมอคางดำกันแล้วกัน
1: นั่นสิ
0: มาจัดการเจอมันกินให้เกลี้ยงไปเลย
1: จับมากินอย่าไปปล่อยที่อื่นนะ
0: จับได้อย่าไปปล่อย
1: อย่างไรก็จัดการมันไปถ้าจะแกงจะต้มจะใส่เกลือทำปลาอะไรก็ว่าไป
0: ขนาดงูสิงอย่างเงี้ยจับได้ก็ยังไปปล่อย

0: นู่นเลย
1: ร้านอาหารป่าธรรมชาตินู่นน่ะ
0: เดี๋ยวนี้ร้านเจริญยังอยู่ไหม
1: อยู่นะวันก่อนเขาไปเห็นเนี่ย
0: ที่ลังสิตนะ
1: ร้านเจริญ
0: วันนี้ร้านดังในประวัติศาสตร์เลยนะเนี่ย
1: ร้านอาหารป่าเมื่อก่อนเดี๋ยวผ่านไปจะต้องเข้าไปเรื่อยเลย
0: กบเนี่ยกบมะระอ่ะเคยกินไหมกบมะระ
1: กบมะระที่มันล็อกอบอบปะเหรอ
0: ไม่ใช่ร้านป้าน้อยหลังวัดมณี
1: เออมีร้านป้าน้อยก็มีอาหารป่าอร่อย
0: ครับ
1: เคยเข้าไปอยู่
0: เคยเข้าไปเคยเข้าไปอยู
1: ่
0: ป้าน้อยสบายดีนะ
1: รู้จักเขาไปทั่วงั้นเนาะคุณเนาะ
0: ไม่รู้จักครับเดินไม่ไหวแล้วในนี้อ้วนจัดอย่าไปปล่อยให้มันอ้วนมากระบายระบายมันออกซะบ้าง
1: อ้าวเราก็มีไซเรียมจอยเนี่ย
0: เป็นแคปซูลนะ
1: เป็นแคปซูลเนี่ย
0: บางคนบอกมันไม่สะใจเว้ยเอานี่เลยจอยมิกฟู้ดเลยนี
1: ่อันนี้เป็นแบบผงชงกับน้ำเย็นเลยนะ
0: คร
1: ับ
0: ผมเช้านี่ไม่สารตีรอบเลยผมอ่ะ
1: ดีแล้วระบายมันออกมาบ้าง
0: อย่างนั้นแล้วก็ผายลมเหม็นทีสี่ห้าตำบลแบบคุณทองใบก็น่ะ
1: วันนี้ไม่เข้าวาง
0: เนี่ยของวัดบางขยงอะนะ
1: เป็นเจ้าวาดไปเลยไป
0: เจ้าวาดบางขยงเอ้าอ่านให้เขาฟังหน่อยงานกฐินนะ
1: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดที่ประกาศเนี่ยนะ
0: ใช่
1: จับกองละ 1,500 2,000 และแต่ศรัทธาของท่าน
0: 5บาท10บาทได้หมดแล้ว
1: จะออกโรงทานกติต่อกับทางวัดนะ
0: ซื้อไทยทิพย์โอสถกระปุกนึง300ยังได้ทำบุญกับเรา5บาทเลย
1: ทำได้
0: เราจะไปซื้อที่ดินให้กับ สำนักสงฆ์ธรรมจำปาเขา
1: ท่านจำปาเขา3ยอดลพบุรีเนี่ยนะ
0: วันที่1พฤศจิกายนเนี่ยนะ
1: เรา
0: ไปเอาโรงทานเนี่ยนะ
1: ออกโรงทานอะไรเอาน่ะ
0: มีกาแฟมีโกโก้
1: กาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: ้และโกโก้ชูด้วย
1: แล้วก็มีอะไรอยู่ไหมล่ะ
0: ขนมจีนน้ำยาคุณปีดากับคุณชะแลม
1: บอกน้ำยาไปสองหม้อเลย
0: ครับเพราะว่าต้องรีบทำถวายวัดถวายพระเพราะว่าที่บ้านเป็นคนไม่มีน้ำยาไง
1: โอ้เสร็จกัน
0: ก็เลยต้องทำบ่อยหน่อย
1: ออกโรงทานด้วยนะ
0: ออกโรงทาน
1: อ้าว31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมอครท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองมาตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่เพอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ท่านจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายน วัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแล้วก็7พฤศจิกายนนี่ก็วัดลาดสัทธาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีส่วนวันที่15พฤศจิกายนก็มีวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8วันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี
0: เดี๋ยวๆๆโทรกลับนะพี่ตะลุ่มเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: จะเอาไอ้นายยาสองกระปุกแล้วโทรทัศน์ไอ้วิทยุ
0: เดี๋ยวผมโทรกลับเดี๋ยวผมโทรกลับกำลังออกอากาศอยู่นะ
2: จ้า
1: วันที่15พฤศจิกายน
0: ครับ
1: วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตางาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี

0: 15 พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15 พฤศจิกายนวัดเนินถ่านตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15 พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22 พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี22 พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22 พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์22 พฤศจิกายนนี่ก็วัดราชสถาธรรมตำบลบางกันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีส่วนวันที่7 พฤศจิกายนนี่วัดราชนิยมนะหรือวัดหนองขยงตำบลอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา
1: วัดคุณทองใบครับ
0: 29-31 ตุลาคมนี้ก็งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าหุงลพบุรี
1: วัดสับมะเกลือเมื่อไหร่เนี่ย
0: วัดสับมะเกลือไม่รู้จริง
1: เ
0: ลยนะ
1: เออถามที่อาจารย์ตัวเองไม่ใช่เหรอ
0: ยังไม่ได้โทรไปเลย
1: เออแล้วก็วัดโน่วัดที่บายครูมาปีที่แล้วอ
0: ่ะวัดศรีสุทาวาสเนี่ยนะ
1: ไม่แจ้งเลยนะ
0: ก็ไม่ได้ติดต่อกันเลย
1: นี่รีบติดต่อเดี๋ยวปีหน้าเขาไม่ให้ไปบายครูเขานะ
0: ปีหน้าเนี่ยนะ
1: เออ
0: เริ่มวันอะไรวันที่6-10เท่าไหร่นะสอนรามปิดท้ายอ่ะ
1: สอนรามมาด้วยอ่ะ
0: ปิดท้าย
1: พรเทพเปิดฉากทำการแสดงใช่ไหม
0: พรเทพแล้วก็นพรัตน์ไม้หอม
1: นั่น
0: นายเฉลิมเกียรติและกลิเกชมรม
1: โอ้โห
0: ปิดท้ายด้วยพรเทพนะปีหน้าเอ้พรสอนรามวัดศรีนะ
1: เอาเงินยัดเข้าไปเท่าไหร่ไม่รู้นะ งานใจแลกใจนี่ยากนะเขาไม่ค่อยว่างนะเขาตัดเงินเป็นแสนเลยนะ
0: ดวงแก้วเขาบอกช่วยเหลือชมรมกัน
1: ครับ
0: เขาก็ช่วยในนามชมรมมันนะ
1: เอาเงินมาก็ได
0: ้ ขอบคุณสอนรามด้วย
1: ครับผม
0: อ
1: ่ะก็นี่สอนรามนี่เงาเสียงสิริพรนภาพงษ์นะ
0: เป็นไง
1: ร้องเหมือนด้วยดิ
0: ระดับระดับด็อกเตอร์แล้ว
1: จะเป็นด็อกเตอร์แล้วเป็นอาจารย์พิเศษด้วย
0: ใช่ใช่
1: ก็ยังไงก็ใครที่ไม่ได้นอนนอนหลับนอนกลางคืนทำงานกลางคืนพอจะมานอนปุ๊บเนี่ยต้มบะหมี่สำเร็จรูปมั่งต้มโจ๊กมั่งอะไรบ้างเนี่ยก็ระวังนะไอ้พวกนี้มันเค็มเรื่องไตเนี่ยมันอันตรายกินเข้าไปแล้วอ่ะนะครับก็ทำไม่กินได้ก็ดีแต่มันหิวสิลุงช้างเอาโกโก้ลุงช้างเนี่ย
0: โกโก
1: ้ไปชงเลยชงดื่มได้เลยสบายใจนะ
0: สบาย
1: ครับเจ้าของร้านหลายร้านเป็นงอนผมเยอะเลยนะ
0: เป็นไง
1: ช่วงนี้ลุงช้างไม่ค่อยอ่านชื่อร้านเลยประกาศตัวแทนจำหน่ายหน่อย
0: ก็ได้เลยประกาศได้
1: ก็ประกาศประจำเลยเวลาเราประกาศเราไม่ฟังเลย
0: อาทิอ่างทองมีใครบ้างอ่ะ
1: จมูกป่าโมกไง
0: ที่ไหนอ่ะ
1: ร้านพี่ตำรวจปากทางพระท่าชุมนุมสามโก้ประเจือหน้าโรงพยาบาลสามโก้ร้านพิมพ์ชนกเภสัชหน้าโรงพยาบาลแสวงหาอย่างเง
0: ี้
1: ยอ่
0: างทองเนี่ยนะ
1: ครับ
0: สุพรรณละสุพรรณ
1: สุพรรณบุรีก็ร้าน
0: สุ
1: ธ
0: ี
1: สุธีสมุนไพรปารามาสมุนไพรร้านอนันต์เวชภัณฑ์สามชุกหมอชมพูสะพานตลาดศรีประจันลุงลิ้มคอวางบางประมา
0: สุพรรณเนี่ยนะ
1: ร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดี
0: โอ้
1: ครับ
0: อุทัยอุทัย
1: อุทัยธานีก็ผู้สีศูนย์หนังสืออยู่หนองฉางแล้วก็ร้านยาบุญชัยนิทัพทันนะครับ
0: ที่ชัยนาทล่ะ
1: ชัยนาทสุภชัยฟาร์มาซีปากทางก็ตลาดสดภาษีสูงนะครับโพทองโอสถหันคาร้านสันฟาร์มาซีร้านเภสัชกรคมสันอำเภอสันคบุรี
0: ชัยนาท
1: ร้านหมออู๊ดนี่ร้านหมออุ้นี่เป็นไงบ้างเวทโอสถอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเลยคันสูงคันสูงนี่ไม่รู้เข้าหรือเปล่า
0: ไม่เข้าแล้วนะ
1: นะครับนี่ร้านหมอสายทองนะโพนังดำตกนะครับ
0: นครสวรรค์เนี่ย
1: นครสวรรค์นี่มาตั้งแต่ร้านฟ้าใหม่1999
0: มีขาย
1: อยู่ที่ตากฟ้านะครับร้านรวมยาทรบกสตาคลีร้านจตุกอยู่โกรกพระนะลิ้มปงเป่งหวดเนี่ยนะแล้วก็ร้านจิงว่านจันอยู่ช่องแคครับ
0: มีขายเนี่ยนะ
1: จ้า
0: อ่ะสระบุรีสระบุรี
1: สระบุรีก็เริ่มตั้งแต่สุกิจเภสัชพระพุทธบาทบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหมอท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้เสาให้ยาดีหนองแซงอำเภอหนองแซงร้านยาดีเภสัชหลังบกสสระบุรีครับ
0: นี่จังหวัดสระบุรีนะ
1: ที่บ้านหมี่มีร้านเดียวนะรีแซโอสดนะครับ
0: ท่าโขลงก็มีไหมล่ะ
1: ท่าโขลงเซ็นเตอร์เนี่ย
0: ท่าโขลงเนี่ยนะ
1: คุณชำนาญเขาสมครอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็นที่
0: ที่ไหนอ่ะ
1: ร้านนารายเภสัชคลังยาเภสัชตลาดลำนารายสมบูรณ์โอสถท่าหลวงแล้วก็ร้าน นำเวทโอสถหนองม่วงเดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อน
0: นั่น
1: เองนะเดี๋ยวจะกลับมาในชั่วโมงต่อไปนะครับ
0: นะ
1: อย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะทนฟังกันอยู
0: ่ฟังกัน
1: แต่บอกพี่น้องเกษตรกรนะตั้งแต่วันนี้นะซื้อปุ๋ยลุงช้าง1ตันแถม2ลูกครับ
0: แถม
1: 2ตันแถม4ลูกและไอ้10ลูกก็ยังได
0: ้
1: ถ้าซื้อ2ตันได้14ลูกเลยนะจ๊ะ
0: นะ
1: จะบอกให้เดี๋ยวกลับมาจ้า
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมาอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
4: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
2: 0812901
9: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
10: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
11: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
12: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081757474 081757474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
13: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
14: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
15: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
16: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
17: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
18: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
13: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียน
19: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
20: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับผู้ว่าชัชชาติยังห่วงพื้นที่ลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีเร่งช่วยเหลือประชาชนขณะที่แยกบางกะปิน้ำอย่างท่วมสูงสักครู่กลับมาติดตามครับ
21: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
22: ะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันน่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียว

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ฝนและสภาพอากาศเช้าวันนี้ณศูนย์ป้องกันน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำสารวาการกรุงเทพมหานครดินแดงว่าปัจจุบันร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนตัวออกจากกรุงเทพมหานครไปทางภาคตะวันตกทำให้สถานการณ์ฝนในกรุงเทพรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกมีแนวโน้มเบาบางลงไม่รุนแรงเท่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาด้วยฝนปัจจุบันเปลี่ยนจากฝนลมมรสุมปกติตามฤดูกาลมีระดับเบาถึงปานกลางเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีฝนเพิ่มเติมในบางพื้นที่เช่นลาดกระบังส่วนพื้นที่รับฝนหนักจะย้ายไปอยู่ทางฝั่งตะวันตกของไทยส่วนคลองริมเจ้าพระยาระดับน้ำเริ่มลดแต่ภาพรวมคลองหลักยังคงวิกฤตสำหรับแนวทางจากนี้จะเน้นการระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเมื่อระดับน้ำในคลองหลักลดลงแล้วจึงจะสามารถไล่สูบน้ำออกจากซอยย่อยต่างๆได้ด้านสน.ลาดพร้าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังล่าสุดบริเวณ4แยกบางกะปิระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร30เซนติเมตรขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยเด็ดขาดไม่ควรนำรถทุกชนิดเสี่ยงขับฝ่าน้ำเนื่องจากระดับน้ำสูงอาจทำให้รถดับและเกิดอันตรายได้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลาดพร้าวอยู่ระหว่างตรวจสอบและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบทันทีขณะที่มีประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนแจ้งคืบหน้าน้ำท่วมขังบริเวณแฟลตคลองจันเสรีไทยซอย5อย่างสูงและไม่มีไฟฟ้าใช้มาตั้งแต่เช้าวันนี้รวมทั้งขาดแคลนอาหารจึงแจ้งขอความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนดำนาปลูกข้าวที่มณฑลทหารบกที่37บูรณาการกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมดำเนินการเป็นหนึ่งในภารกิจเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: มณฑลทหารบกที่37ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเจ้าที่เกษตรในพระองค์และประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมลงแขกดำนาปลูกข้าวสำหรับบริโภคภายในครอบครัวให้กับนายเล่าซามาเยอร์อายุ78ปีประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยย่าใสตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายบนพื้นที่นาประมาณ12ไร่3งานเศษกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยลดรายจ่ายค่าจ้างแรงงานและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรพร้อมทั้งเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามยากตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
7: รูปร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
8: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: กาแฟลิซ่าเอ็มไม่มีน้ำตาลสำหรับท่านใดที่เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันนะครับลองดื่มดูครับกาแฟลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับนะฮะมีส่วนผสมของโสมถั่งเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือและก็กระชายดำไม่มีน้ำตาลรสชาติอร่อยนะฮะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพที่มีปัญหาความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็ทานยาโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำก็สามารถดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มควบคู่กันไปได้เลยครับลองดื่มดูนะครับสักวันละแก้ว2แก้วดื่มแล้วสดชื่นไม่เหนื่อยง่ายทำให้เรากระปรี้กระเปร่าผมได้กาแฟลิซ่าเอ็มนะดื่มทุกวันเช้า1ซองบ่ายหรือเย็นสัก1ซองนะครับทำให้สุขภาพเราดีแน่นอนผมเนี่ยบางทีไปคอนเสิร์ตบ้างร้องเพลงบ้างทำขวัญนาคบ้างดูแลธุรกิจลูกชิ้นของตัวเองบ้างนอนดึกตื่นเช้าเมื่อดื่มกาแฟตัวนี้ไปแล้วทำให้เรามีความสุขสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะครับร่างกายแข็งแรงรู้สึกว่ามันสบายเนื้อสบายตัวครับอย่าลืมนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มเลยนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มผลิตภัณฑ์ดีๆภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถครับดีจริงๆครับ
1: สวัสดีครับผมสดใสรุ่งโพทองครับพูดกันตามความจริงแล้วเนี่ยผมกับกาแฟเนี่ยขาดไม่ได้เลยเนื่องจากเราทำงานกลางคืนบ้างแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งแล้วเดี๋ยวนี้กาแฟเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องดื่มที่คนไทยส่วนใหญ่เราจะต้องดื่มกันเป็นประจำแต่ว่าถ้าจะดื่มกาแฟให้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆขอแนะนำให้ครับผมลองดื่มแล้วดีมากนะฮะลิซ่าเอ็มคาเฟ่ลิซ่าเอ็มคาเฟ่กาแฟคุณภาพโดยเครื่องหมายราคาไทยทิพย์โอสถแน่นอนครับเมื่อกาแฟคุณภาพก็ต้องพูดถึงส่วนผสมเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้

ได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันทานเพื่อสุขภาพอย่างน้อยวันละแก้วหรือ2แก้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเป็นการแนะนำเลยครับผมลองดื่มแล้วแล้วก็มั่นใจว่าที่มาพูดให้ท่านฟังนั่นคือผลจากการดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มลิซ่าเอ็มครับจำแน่นๆลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพคนจำนวนมากส่วนมากปัจจุบันนี้ดื่มลิซ่าเอ็มครับแม้กระทั่งท่านผู้บริหารเทคโนโลยีระโว

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ทร0819244377โทร0819244

0: กลับมาอีก1ชั่วโมงชั่วโมงที่3แล้วจ้าแม่จ๋ายายจ๋า
1: วันนี้ฟังกันยาวไปเลย
0: พี่เกโชเล่มาแล้วจ้า
1: แสดงแล้วจ้า
0: โอ้โหเอ๊ะงานวัดบันกล้วยกับงานไหว้ครูไหนก่อนมั้ยเนี่ย
1: วัดบันกล้วย13เมษาย
0: นเมษายนพุทธภาคมโอ้บันกล้วยก่อนเดี๋ยวสอนรามว่างในวันนั้นน่ะ
1: ว่างไง
0: เดี๋ยวจะให้เป็นแขกรับเชิญหน่อย
1: ศิลปินแล้วไม่ว่างแล้วสงกรานต์
0: นอน13สรุปจะเอาผมไปด้วยแ
1: หละไลฟ์สดเนี่ย
0: ให้พงษ์นรินทร์เขาหาชุดลิเกผมชุดได้ไหม
1: จะเล่นไงเนี่ย
0: ผมจะเล่นให้ลูกเด็กๆมันดูซะหน่อย
1: อ้าวร้องก่อน
0: ไม่ได้อ่ะสิ ไปออกแขก
1: ออกแขกหน่อย
0: ลิเกระยำตำชาละลาละลาใช่ไหม
1: เดี๋ยวตะยนต์ก็บาวลิขสิทธิ์เขานะเสียค่าลิขสิทธิ์เขา
0: เดี๋ยวเนี่ยงวดนี้ให้แกออกแขกอันนี้ให้ได้นะไปคุยให้แกเรียบร้อยนะ
1: ตะยนต์เนี่ยนะ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ัน
1: เนี้ยนะ
0: ครับสบายสบายครับวันหยุดแล้วก็ทีมงานเราไม่ได้ไปขายของด้วยวันเนี้ยนะ
1: วันนี้ไม่ได้ไปไหนนะ
0: อยู่บ้านโคกตูมเราอยากได้อะไรไปเฮ้ปุ๋ยก็ได้
1: ไปเรียกเขาซะก่อนนะ
0: ต้องไปเรียกเขาซะก่อนนะโอ๊ยต้องเรียกไม่ต้องเรียกก็ได้
1: ไม่ได้
0: เพราะเด็กอยู่เด็กไม่ได้ไปโรงเรียน
1: โอ้โอ้ต้องเรียกก่อน
0: ถ้าเด็กไปโรงเรียนเป็นอย่างนึงนะ
1: ต้องเรียกเขาไม่ได้
0: ครับ ถ้าเด็กไปโรงเรียนอันนี้ไม่ต้องเรียกเขาหน่อยเพราะจะอยู่บ้านกันน้องสองคนนึงอร่อยน้ำยาเขาอะนะถึงว่าเนี่ยอย่างผมเนี่ยเขาไม่ทำให้กิน
1: เพราะอะไรอะ
0: แชมป์มาบอกว่าแกมีน้ำยาแล้วไม่ต้องไปทำหรอก
1: ไม่ต้องทำแต่ธรรมดาต้องทำใช่ไหม
0: ทำมันไม่มีน้ำยาไง
1: แ
0: ต่พอแกก็แข็งแรงนะแบกปมแบกปุ๋ยเสด็จเลยเหมือนกัน
1: อ้าวคนขยันนะ
0: เอาอย่าลืมนะพี่น้องบ้านเราครับวันนี้สั่งซื้อปุ๋ยได้เลยนะ
1: ปุ๋ยหอมฟงลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ตั้งแต่ณบัดนี้จนกระทั่งถึงนู่นเลยสิ้นเดือนตุลาคมครับเขาเลิกทำกันพอดีเน
1: า
0: ะซื้อไปตุนไว้สิซื้อ1ตันแถม2สอบซื้อ2ตันแถม14กระสอบฮะก็ปกติเราแถมอยู่แล้วซื้อ1แถม2
1: ใช่
0: ซื้อ2แถม4แล้วไอ้10ลูกก็ยังแถมอยู่เอ้าจะเอากำไรจากที่ไหนก็ไม่รู้เป็นเรื่องของโรงงานเขา
1: ครับ
0: ไม่ใช่เรื่องของเราของเรามีหน้าที่โฆษณาให้อย่างเดียวนะครับก็เห็นใจพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนน่ะเมื่อกี้พี่ตะลุ่มสั่งวิทยุมาจากอ่างทอง
1: อ้าวก็ต้องการเครื่องใหม
0: ่เครื่องเก่าต้องเคาะไง
1: เพราะมันใช้ไฟเสียง่าย
0: รุ่นเสียปลั๊กมันเสียง่ายเราก็ไม่รู้
1: ใช้แบบถ่านเนี่ย
0: ใช้ถ่าน3ก้อนเนี่ย
1: รุ่นใหม่เนี่ย
0: ครับเสียงดังเพราะกับรุ่นเก่าเยอะ
1: 600บาทนะ
0: ครับแต่เก่าผมเอาแกเมื่อกี้ไม่ถึง
1: อ้าวก็เขาสั่งซื้อสินค้าอย่างอื่นไปด้วย
0: ซื้อไทยทิพย์โอสด2กระปุกนะ
1: ห
0: กร้อยบาทวิทยุคิดแค่500เท่านั้นเอง
1: ก็จะแค่100
0: ครับบางคนโทรมาเลยยังไม่ซื้อของเลยนะ มีอะไรแถมหรือเปล่าเดี๋ยวตีตายเลยแล้วเนี่ยยังไม่ซื้ออะไรเลยจะแถมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: ซื้อก่อนจะเอาอะไร
0: เอาข้างหน้าเดี๋ยวเขาแถมให้เองแหละนะครับ
1: มีขั้นตอนของเขาอยู่นะ
0: ซื้อครบ 2,000 ก็ว่าอยู่แล้วบอกซื้อพันเดียวจะเอาแถมเลยคุณตรงๆว่าเราไม่ได้ผลิตเองอะนะเราก็ทำตามนโยบายของบริษัทเขาใช่ไหมล่ะเราที่เราลงทุนเองก็คือวิทยุนี่แหละ
1: สั่งเขามา
0: ครับวิทยุเราลงทุนซื้อมาเองอะนอกนั้นในห้างก็จัดการให้หมด
1: ครับ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่เจ้าไบโอดีเนี่ยถูกแรงยุคจากโรงงานไงไม่ได้แล้วโชเล่คุณต้องทำเองเลยนะเอารูปลุงช้างติดซะหน่อยว่างั้น
1: เอารูปลุงช้าง
0: ทีแรกผมจะติดรูปโชเล่
1: ถ
0: ้าที่โรงงานบอกไม่ได้
1: เป็นไง
0: เดี๋ยวผีไม่เข้าโรงงาน
1: แต่ไบโอดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนดีแหละ
0: ครับ
1: มันเป็นประโยชน์กับร่างกาย
0: ช่วงนี้คนหันมารับประทานกันเยอะเพราะว่ามันเป็นบำรุงฟื้นฟูทั้งสมองทั้งกล้ามเนื้อทั้งอะไรแต่ไม่อะไรนะ
1: แล้วของเราขายแค่690บาท
0: บอกซะก่อนนะไม่ใช่กินตอนป่วยนะป่วยแล้วกินไม่หายหรอกไม่ใช่ยา
1: อันนี้รับประทานได้ทุกวันมื้อละ3เม็ด
0: นะกินบำรุงฟื้นฟูนะครับไอ้ที่ยาเนี่ยมันมียาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
1: อันนั้นเป็นยาอยู่แล้ว
0: ยาบรรเทาลิซีดวงทวาร
1: เป็นยาอยู่แล้ว
0: นอกนั้นไม่ใช่ยาด้วยนะครับ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: ขอบคุณที่ชื่นชมกันมานะบอกโกโก้อร่อยสมคำล่ำลือ
1: มาแล้วโกโก
0: ้แล้วเขา ผสมกับกาแฟไงแต่ลิซ่าเอ็มโกเข้ากันดีจังเลยนั่นน่ะ
1: นาน
0: นะครับแล้วก็มันความหวานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสุคาโรสเหมือนกัน
1: สุคาโรสนะ
0: ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะครับแล้วก็มีผงอบเชยมีผงโกโก้และที่สำคัญเนี่ยไอ้เจ้าโกโก้เนี่ยมันมีฮาลานด้วยใครที่นอนไม่ค่อยหลับเนี่ยมันท้องมันร้องจอกจากจอกจากจะต้มนุ่นนี่กินก็เห็นลุงช้างบอกเดี๋ยวไตพังนะน่ะไอ้ไตพังเพราะว่าดิกินข้าวเนี่ยมันเบาหวานมาเลยนะเออถ้ามันหิวก็นี่ไงครับโกโก้เนี่ยชงดื่มได้เลย
1: โกโก้ชู
0: ครับแต่เป็นเบาหวานลุงช้างไม่ได้บอกว่ากินมะละลุงช้างละหายเบาหวานแนะนำว่าไปโรงพยาบาลเอายาโรงพยาบาลมารับประทาน
1: หมอก็จะให้ยาเบาหวานของโรงพยาบาลมากินเนี่ย
0: ครับ
1: เราก็รับประทานมาละกินนกควบคู่กันไป
0: ใช่
1: อ
0: ย่างหลายท่านนี่บอกแม่กระดูกมันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบถามมันถามกลับเลยมันปวดไหมมันไม่ปวดแต่มันรำคาญ
1: มันกุบกับนี่ก็น้ำมันงาดำสกัดเย็นด้วย
0: เอาไปสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกแล้วก็ต่อไง
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: กินก่อนนอน2เม็ดมันจะได้ไปเคลือบกระดูกนะราคาเดียวกันกับมะระขี้นกนะจ๊ะ
1: มะระขี้นกเนี่ยนะ
0: ถ้าท่านปล่อยไว้ให้มันแห้งนานๆเนี่ยนะ
1: อ
0: นาคตเนี่ยนะกระดูกมันจะผุจะพุนจะเสื่อมได้กระถูกกับกระดูกกระแทกกันน่ะมันไม่มีอะไรรองรับอ่ะต่อไปในอนาคตมันก็ผุมันก็เสื่อมมันก็เดือดร้อนอะไรอ่ะ
1: นั่น
0: เจ้ไทแคลพัดสิ
1: อันนี้ต้องไทแคลพัดเกี่ยวกับกระดูกเนี่ย
0: ไปเสริมกระดูกหน่อยถ้าไม่อยากจะให้กระดูกมันผุมันพุนก็รับประทานน้ำมันงาดำนะสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อ
1: น้ำมันงาดำ
0: จริงๆเลยประโยชน์มันเยอะแยะเรื่องงาดำลองให้ลูกหลานถามใน Google ดูก็ได้ในเจมินายก็ได
1: ้
0: ว่ามันมีประโยชน์อะไรมากอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็งาดำของเราเนี่ยผมไม่ได้ไปผสมกับอะไรเลยนะบางคนถามผสมน้ำมันลำข้าวหรือเปล่าเอาผสมทำไมอ่ะไม่ต้องผสมเหมือนฟ้าทลายโจรน่ะ
1: ครับ
0: อย่างฟ้าทลายโจรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยาเดี่ยวไม่ต้องผสมอะไรกับอะไรไม่ต้องผสมกับใครเลยเขามีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชของเขาเองนะครับแต่ตอนนี้ลุงช้างไม่ได้โรงงานเขาไม่ได้ทำส่งลุงช้างแล้วนะลุงช้างก็แนะนำว่าไปซื้อตามร้านขายยามีทุกร้าน
1: นะนาน
0: ถ้าจะเอาให้ความปลอดภัยจริงๆก็ของโรงพยาบาลอภัยภูเบศรนั่นแหละ
1: ไปซื้อกัน
0: ครับใช้ได้นะถ้าจะเป็นของแบรนด์ไทยทิพย์เนี่ยก็เขาไม่ได้ทำหรือไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะถามโรงงานไหนทำเขาไม่บอกเราไง
1: เขาไม่บอกไง
0: เออแต่เขาบอกผมทำไปแล้วป่ะเนี่ย น้ำมันกระเทียมอย่างเงี้ยทีนี้น้ำมันกระเทียมเนี่ยมันเขาเอาไปใส่ในโปรมิกออยล์แล้วไงลุงโชเล
1: ่อยู่ในนั้นแล้วในโปรมิกออยล์เนี่ย
0: มีฟ้าทลายโจร มีน้ำมันกระเทียมน้ำมันงาดำอู้11ชนิดนะ
1: หลายอย่างอะนะ
0: ครับไม่ใช่ไปบำรุงไตพื้นฟูไตอย่างเดียวนะโปรมิกออยล์เนี่ยมันจะไปดูแลเรื่องพดลูกมมลูกอะไรก็ด้วยแหละ
1: ตับไตอะไรเนี่ยนะ
0: แต่ต้องบอกกันนะว่าเขาไม่ใช่ยานะครับรายการเรามียาแค่ไทยทิพย์โอสถกับยาลิทีดวงเท่านั้นนะครับ
1: สองอย่างเนี่ยนะ
0: ใช่มาเขารอฟังข่าวแล้วนี
1: ่มีข่าวอะไรอีกแล้วเนี่ย
0: มีอะไรเพิ่มเติมมาไหมล่ะข่าวอ่ะชั่วโมงที่3แล้วอ่ะนี่โอ้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมานะครับ
1: ครับ
0: ยังเป็นข่าวเก่าๆอยู่นะข่าวจากชั่วโมงที่แล้วอยู่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับที่สำคัญที่สุดไอ้ที่เพิ่มเติมก็คือนะวิทยุวันนี้ขายได้เครื่องเดียวมีกันแล้วไง
1: ทรานซิสเตอร์
0: ทรานซิสเตอร์มีอยู่เครื่องเดียวนะรถไฟฟ้าสายสีแดงประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวทั้ง2เส้นทางครับระบบไฟฟ้ามันขัดข้อง
1: ระบบไฟฟ้ายังขัดข้องเนี่ย
0: ครับเมื่อวานตอน4โมงเย็นนะเนาะ
1: ตอนเย็นเนี่ยนะ
0: มีการโพสต์ข้อความแจ้งเพื่อทราบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงทั้ง2เส้นทางก็คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
1: สถานีรังสิตเน
0: ี่ยแล้วก็สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน
1: ์สถานีตลิ่งชันเนี่ย
0: เนื่องจากก็เกิดเหตุขัดข้องบางประการ
1: ส่งผลให้รถไฟฟ้าสีแดงเนี่ย
0: หยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัยครับ
1: ก็ต้องตรวจสอบกันระบบไฟเนี่ยนะ
0: แล้วในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพนะหลายๆห้างธนาคารเขาหยุดให้บริการนะครับวันเนี้ยนะตรวจสอบให้ดีนะครับ
1: แล้วก็โรงเรียนบางโรงเรียนในกรุงเทพนี่ก็หยุดวันจันทร์เนี่ยนะ
0: วันจันทร์นี่เขาก็หยุดด้วยนะครับ กรณีรถไฟฟ้าสายสีแดงขัดข้องส่งผลให้ต้องปิดให้บริการชั่วคราวโดยระบุว่า
1: ตามที่รถไฟฟ้าชานเมืองสีแดงเนี่ย
0: เกิดเหตุขัดข้องตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะครับบริษัทจึงได้ส่งทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโดยละเอียด
1: ก็พบว่าเกิดละมาจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง
0: ส่งผลต่อระบบอานัตสัญญาณนะครับอานัตสัญญาณจึง มีความจำเป็นต้องปิดให้การบริการชั่วคราว13สถานี
1: เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขทั้งนี้
0: เจ้าหน้าที่จะทำความตรวจสอบด้านความปลอดภัยของระบบการเดินรถไฟอย่างละเอียดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ได้โดยเร็วนะครับ
1: ก็ต้องเอามาใช้ได้โดยเร็วเนี่ย
0: ต้องขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดทาง Facebook Fanpage พิมพ์ชื่อ Red Line State หรือว่าบริการลูกค้าก็1690
1: ตลอด24ชั่วโมงนะ
0: เราไม่จำเป็นเราไม่ได้ใช้อ่ะครับ
1: อย่าเราไม่ได้อยู่กรุงเทพเนี่ยนะ
0: ผมจะขึ้นไม่เป็นเลยนึงซื้อตั๋วไม่เป็นเลย
1: โอ้ผมไปมาแล้วนี่
0: เคยขึ้นยัง
1: อ้าวลูกชายก็พาผมไปนะ
0: มันเคยไปคนเดียวยังอ่ะ
1: คนเดียวไปไม่ถูกก็ได้ไปซื้อตั๋วยังไม่ถูก
0: ที่สนามบินดอนเมืองครับน้ำท่วมรันเวย์เขาเรียกว่าท่วมแท็กซี่เวย
1: ์
0: นะบริษัทเดินอากาศไทยยังเร่งสูบน้ำบอกว่าสู้ได
1: ้
0: สู้เลยครับยังไม่กระทบเกี่ยวกับเที่ยวบินอย่างก็เครื่องบินจอดอยู่ในน้ำเลยเนาะ
1: สนามบินดอนเมืองใช่ไหม
0: บินดอนเมืองฮะใครจะเดินทางไปไหนก็เดินทางไปล่วงหน้าก่อนนะเผื่อเวลาไปด้วยนะครับ
1: เวลาเพราะว่าน้ำมันท่วมการเดินทางด้วยรถก็ลำบากกันนะ
0: สวัสดีครับ4339ครับ
2: ฮัลโหลลุงช้าง
0: จ้า
2: จะสั่งโฟกัสสักสองกล่องค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวสักครู่น้องกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
2: จ้า
0: อยู่ที่ไหนจ๊ะเนี่ย
2: อยู่ใกล้ๆวัดพัฒนานี่แหละใกล้ๆร้านหมอจ๋านี่แหละจ
0: ้ะอ๋อคุณหมอจ๋านี่ไม่พูดกลับกันจะเป็นอะไรจ๋อที
2: ่
0: จ้าโอ้วัดพัฒนาธรรมารามนี่ยังไม่คืนงานลิเกนะโอเคครับผมเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: จ้า
0: ครับผม
1: ข้างร้านหมอจ๋าไง
0: หมอจ๋าใกล้ๆไปไปรษณีย์นะ
1: อ้าวเดี๋ยวโทรไปเดี๋ยวโทรไป
0: ร้านคุณจ๋าเป็นแต่หลังร้านติดกับไปรษณีย์พัฒนานิคมนะตรงข้ามกับวัดพัฒนาธรรมารามนะครับใครจะเดินทางไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดโดยสายการบินไทยที่สนามบินดอนเมืองไปเผื่อเวลาหน่อยแล้วกัน
1: ใช่
0: นะครับกรมทรัพยากรทางทะเลหึงกิ๊กสาวแอบคุยกับเจ้าของบ่อน
1: บ่อนไพ่
0: ไปยิงซะตีตายเลยเสียชีวิตเลยนะ
1: ที่คาบ้านเลยเนี่ยนะ
0: เอ้
1: ยถึงเหมือนกันเนาะ
0: ชุมพรนี่แล้วครับท่าน
1: จังหวัดชุมพรเนี่ย
0: นู่นสภ.ปทิวใกล้ๆท่าแท
1: ้อันตำรวจได้รับแจ้งมีการยิงกันเสียชีวิตเล
0: ยบาดเจ็บหลายรายด้วยนะ
1: ที่ไหนอ่ะนะ
0: บริเวณบ้านพักไม่มีเลขที่ซอยเขี้ยมเท่า
1: หมู่3
0: ตำบลชุมโคอำเภอปทิว
1: จังหวัดชุมพรเนี่ยนะ
0: รีบรายงานผู้บัญชาทราบตามลำดับครับ
1: กู้ชีพกู้ภัยก็ไปมูลนิธิอะไรก็ไป
0: ที่เกิดเหตุนี่เป็นไง
1: เป็นบ้านปูนชั้นเดียวสร้างใหม่นะ
0: มีห้องติดแอร์กี่ห้องอะนะ
1: หนึ่งห้องปลูกติดกันเนี่ยนะ
0: ปลูกสร้างห่างจากสถานีรถไฟปทิวสถานีคลองวังช้างประมาณ400เมตร
1: แล้วก็ตรวจสอบบริเวณห้องโถงกลางบ้าน
0: พบกองเลือดขนาดใหญ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงด้วยอาวุธปืนสาหัส2ราย
1: คนแรกคือวนายดำรัฐอายุ50ปี
0: เป็นเจ้าของบ้านสภาพนอนจมกองเลือดอยู่ที่หน้าตู้เย็น
1: ส่วนอีกคนนึงชื่ออะไรนะ
0: นางคณาวันอายุ60ปี
1: นอนบาดเจ็บจมกองเลือดอยู่ใกล้กัน
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลปทิวเป็นการด่วน
1: แต่ว่านายดำรัฐทนพิษบาดแผลไม่ไหวเนี่ย
0: เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับเจ้าของบ้านตายซะแล้ว
1: น่าสงสารแกเนาะ
0: ตรวจสอบบริเวณนอกบ้าน
1: เป็นยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: ใกล้กับรถกระบะโตโยต้าตอนครึ่งสีน้ำเงินทะเบียนชุมพรเนี่ย
1: เป็นรถของนายดำรัฐเนี่ยนะ
0: พบรถกระบะอิตุสุตอนครึ่งสีขาวทะเบียนชุมพร
1: จอดติดเครื่องอยู่ไง
0: ภายในรถฝั่งคนขับพบศพนายนิพนธ์หรือว่าเออ
1: ายุ59ปี
0: เป็นข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง
1: ประจำศูนย์บางสะพานเนี่ยนะ
0: สภาพนอนพิงเบาะมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ขมับขวาทะลุขมับซ้าย
1: แล้วก็เลือดสะสมไหลออกทางสมองนู่นน่ะ
0: ครับบริเวณตักพบอาวุธปืนลูกโม่ขนาดจุด38วางอยู่ครับ
1: แล้วก็ในลังเพิงบรรจุกระสุน4นัด
0: ใช้ไปแล้ว1นัดเหลืออีก3นัดครับ
1: นอกจากนี้ภายในรถยังพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่อีก3ปลอกเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ในกางเกงของผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: ครับ
1: พบก กระสุนปืนอีกเหมือนกัน
0: ร้านน้ำแข็งเสาธงวันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมโทรกลับออกอากาศอยู่นะเจ๊
2: จ้า
0: เปิดวิทยุดังๆเลยฟังร้านเสาธงกันน่ะเดี๋ยวโทรกลับนะครับผม
1: ตอนนี้เขาก็ตรวจสอบภายในกางเกงของผู้ตายก็พบกระสุนปืนที่ยังไม่ได้ใช้อีก2นัด
0: โอ้โหเท่าทุนเลย
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องบันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐาน
0: นั่น
1: โอ้โหยิงก็ตายเนี่ยนะ
0: จากการสอบสวนนางสาวทิพวรรณผู้อยู่ในเหตุการณ์ให้การว่า
1: ก่อนเกิดเหตุช่วงเวลา10โมงเศษเนี่ย
0: ตนเดินทางมาที่บ้านหลังดังกล่าวเพื่อจะเดินทางมาในบ้านของนายดำรัตกำลังจะลุกขึ้นยืนเก้าอี้ให้ตนนั่งแต่ทันใดนั้นเองครับ
1: เป็นไง
0: ทิพพลหรือว่าเอซึ่งยืนรออยู่ด้านในบ้าน
1: ใช้อาวุธปืน
0: ออกมาด้วยจ่อยิงนายดำรัตทันที3นัด
1: ปังปังปังเนี่ยนะ
0: กระสุนส่วนหนึ่งเฉียวไปถูกนางคณาวันล้มลงบาดเจ็บ
1: หลังก่อเหตุแล้ว
0: นิพนธ์ก็ได้วิ่งขึ้นไปที่รถกระบะสีขาวที่จอดอยู่หลังบ้าน
1: หลังจากนั้น
0: ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกหนึ่งปั้งเบาๆนะดังไม่แรง
1: ดังไม่แรงในรถ
0: เอาวิ่งไปดูปุ๊บเห็นนายนิพนธ์ใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันเนี่ยยิงขมับตัวเองแล้วก็เสียชีวิตเพื่อหนีความผิดไง
1: โอ้ยิงตัวเองหนีความผิดเนี่ยนะ
0: คิดไว้ก่อนหรือเปล่าด
1: ้
0: านนายระยองแต่อยู่ปทุมพรเนี่ยนะ
1: นายระยองอายุ75ปี
0: บ้านชื่อระยองแต่บ้านอยู่ชุมพรเนี่ยนะ
1: คนชุมพรเนี่ย
0: อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเล่าว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นของน้ำหลัด
1: สร้างเสร็จแล้ว
0: คนจะสร้างเสร็จใหม่ๆเปิดเป็นบ่อนพนันเล่นไพ
1: ่อ๋อมีการเล่นการพนัน
0: นักพนันหมุนเวียนกันเข้าเล่นตั้งแต่10โมงถึงตีหนึ่งทุกวันแหละ
1: ของลุงเช้าประจำทุกวันเลย
0: ก่อนเกิดเหตุการณ์กำลังนั่งกินข้าวกำลังอร่อยใช
1: ่ได้ยินเสียงปืนดังติดกัน3นัดเนี่ย
0: โบโบโบปังปังปังเนี่ยนะ
1: แล้วมีเสียงผู้หญิงตะโกนขอความช่วยเหลือ
0: ร้องไงผู้หญิงร้องไง
1: Help me, help me!
0: ตอนตนกำลังจะเดินไปดูก็ได้ยินเสียงดังอีกหนึ่งนัดเบา
1: ๆปัง
0: พอไปถึงก็พบว่าผู้ก่อเหตุยิงตัวตายในรถแล้ว
1: จึงได้รีบช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
0: ขณะที่แหล่งข่าวกล่าวกลุ่มนักพนันเนี่ยนะ
1: ว่าไงนักพนัน
0: เปิดเผยจำนวนเหตุสังหารโหดนายนิพนธ์ที่ผู้ก่อเหตุมีภรรยาเป็นข้าราชการอยู่ที่สุราษฎร์ธานี
1: แต่ว่ามาติดพันนางสาวเปิ้ลเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่เป็นแม่ค้าขายหมูที่ท่าแซะแหละ
1: น้องเปิ้ลเนี่ยนะ
0: ซึ่งเป็นนักเล่นไพ่มือดับหนึ่งของประจำบ่อนนี้เลย
1: ชอบเล่นไพ่
0: ระยะหลังนี้ผลเกิดความหึงหวงสงสัยว่าเปิ้ลเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: จะมีอะไรกับดำหลับผู้ตายหรือเปล่า
1: โอ้แล้วยังไง
0: ขึ้นดำหลับได้ขึ้นชื่อว่าเจ้าชู้อยู่แล้ว
1: ดำหลับเป็นคนเจ้าชู
0: ้มีภรรยาทำงานเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอบันทิวนะ
1: อยู่แล้ว
0: มีเมียอยู่แล้วเจ้าชู้เหมือนพวกดีเกไงไม่รู้
1: ดีเกไม่เจ้าชู้เดี๋ยวนี้ส่วนมากจะอยู่ที่ดีเกอย่างปีดาอย่างนั้นนะ
0: เขารักเดียวใจเดียว
1: ปีดาเนี่ยนะไม่มีน้ำยา
0: ไม่มีน้ำยาแต่แล้มต้องทำมันตลอด
1: แล้วเมื่อ2วันก่อนเป็นไง
0: นิพนธ์ฝากเตือนผ่านเพื่อนสนิทของเปิ้ลว่า
1: ว่าไง
0: อย่ามายุ่งกับแฟนนะถ้าไม่ฟังจะได้จะมายิงให้ตายอย่า
1: จนกระทั่งวันนี้
0: มีผลก็ขับรถกระบะของปั้นมาบุกยิงนายดำหลัดเสียชีวิตในบ้านตัวเอง
1: หลังจากนั้นก็ยิงตนเองหนีความผิดไปแล้ว
0: ทีนี้จากการตรวจค้นบริเวณหลังรถยนต์ของนายดำหลัด
1: พบอะไร
0: พบกระสอบปุ๋ยสีขาวซุกซ่อนอยู่ภายในบรรจุสำรับไพ่นับร้อยสำรับเลยนะ
1: โอ้โหเยอะเลยหรือไง
0: ผ้าปูโต๊ะสีน้ำเงินแล้วก็ห่อไพ่ดีใช้และจำนวนมาก
1: เจ้าหน้าที่ทำไง
0: ได้ยึดของกลางไว้พร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกันมาตรวจ DNA
1: หลักฐานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเนี่ย
0: เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
1: เรื่องของชู้สาวเนี่ยนะ
0: ครับเรื่องของเล่นการพนันนี่ไม่ได้ขออนุญาตคงไม่ได้ขออนุญาตหรอกนะ
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: ก็คงไม่ได้ขออนุญาตเล่นเพราะเล่นดึกดื่นขนาดนั้นน่ะ
1: แล้วผู้หญิงก็ชอบไปเล่นกันเนี่ยนะ
0: ใช่
1: บางคนนี่โดนพอผัวจะไปทำงานนี่ทำกับข้าวให้ผัวกินอย่างดีนะ
0: ครับ
1: ผัวกลับมาบ้านก็ได้กินโอ้ท่านู้เมียดีวันหนึ่งฝนเมียโดนจับไปเลย
0: เป็นไง
1: ผัวไม่ได้กินข้าวถึงรู้ว่าโอ้เมียที่ชอบเล่นไพ่แล้ว
0: ทำความดีทำกับข้าวอร่อยซะด้วยนะ
1: ถามให้ผัวผัวก็โอ้เมียดีจัง
0: เหมือนข้างบ้านผมอีกแล้วเนี่ย
1: เป็นไงอะนะ
0: โอ้ยเป็นถือศีลกินเพนไปปฏิบัติธรรมทุกไปปฏิบัติธรรมทุกๆสัปดาห์เลยไปทิ้ง3วัน5วัน
1: ผู้หญิงผู้ชาย
0: ผู้หญิง
1: ผู้หญิงเนี่ยนะ
0: ไปปฏิบัติธรรมเช้าก็มาก็ไปแล้วนะทำกับข้าวทิ้งให้ผัว
1: ไอ้ผัวได้กินมาเมียดีจังเลย
0: ดีจังเลยไปปฏิบัติธรรมล่าสุดเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: ไปปฏิบัติธรรม3เดือนนะ
1: 3เดือนเนี่ย
0: เออ
1: โอ้ซึ่งในรถประธรรมแล้วมั้งอะนะ
0: ไม่กลับบ้านเลย3เดือนกลับมาถึงบ้านอวกอากไงไม่รู
1: ้เป็นไงอะ
0: ไม่รู้เหมือนกันพาไปหาหมออ
1: ้าวหมอว่าไง
0: ยินดีด้วยนะครับภรรยาคุณตั้งท้อง
1: หัวได้ยินแล้วเป็นยังไง
0: ตั้งท้องมา3เดือนแล้วว่างั้นนะ
1: หัวว่าไง
0: อ้าวไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยท้องได้ไงไว้น่ะ
1: ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน3เดือนเนี่ย
0: เออ
1: แล้วท้องได้ยังไง
0: นั่นน่ะสิ
1: ไ
0: ปมีอะไรหรือพระหรือเปล่า
1: หัวสงสัยแล้ว
0: มีโต๊ะกลมๆอะไรหรือเปล่าน
1: ั่นสิ
0: เฮ้ยอย่าไปโทษพระดิโทษพระไม่ได้
1: บางทีก็เป็นมรรคทายกด้วยกัน
0: นั่นคุณคิดได้ยังไงวะเนี่ย
1: ถ้าดอนหรือวะ
0: ไว้ใช้ลุงดอนไม่ได้แล้วเนี่ย
1: เอาว่ากันไป
0: เอาวันนี้เซ็นทรัลเปิดปกตินะครับที่เดอะมอลล์เลื่อนเปิดเป็นเที่ยงวันปิดสาขาบางกะปิชั่วคราวเท่านั้นนะใครอยู่กรุงเทพ
1: ปิดเป็นบางสาขานะ
0: ธนาคารบนห้างปิดนะบางกะปิอ่ะนะหลายธนาคารหลายห้างนะตรวจสอบดูให้ดีนะครับ
1: แล้วก็โรงเรียนบางโรงเรียนพวกนี้ก็ยังไม่เปิดนะ
0: ครับผม
1: ไปก่อนเนี่ย
0: สักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาครับกับเรื่องราวดีๆของข่าวคนคู
1: ่หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
0: เต็มสูตรมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นในรูปแบบของซอฟเจลคงคุณค่าของสารที่ให้ประโยชน์มากที่สุดผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานสินค้าคุณภาพมะระขี้นกสกัดมีส่วนผสมของใบชิงดาวดาวอินคาและสารอาหารอันทรงคุณค่ามะระขี้นกสกัดแบบเข้มข้นทันสมัยคุณภาพเข้มเต็มสูตรมะระขี้นกสกัด1ขวด60ซอฟเจลซื้อวันนี้ราคาพิเศษ0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออย

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิสออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง

0: เบรกโฆษณาแป๊บเดียววิทยุไป 3-4 เครื่องแล้ว
1: สั่งซื้อกันเนี่ย
0: ครับผม
1: บอกตอนนี้ไปไหนไม่ได้อยู่กับบ้านต้องฟังวิทยุแล้ว
0: เชหมูบอกตอนนี้คนนอนฟังวิทยุไม่มาซื้อของเลยลุงช้างวิทยุขายดีเลยตอนนี้นะ
1: ทำไงได้ฝนมันตกเลยออกไปไหนไม่ได้
0: แล้วก็ขอบคุณร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงนะจ๊ะ
1: สั่งซื้อป่ะเนี่ย
0: สั่งเอาไปขาย
1: เอาไปขายสิ
0: ไทยทิพย์โอสดทั้ง2สูตรเลย
1: เดี๋ยวไปส่งให้
0: เดี๋ยวจัดรายการเสร็จเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะเจ๊จ๋า
1: แหมปากหวานซะด้วยนะ
0: อยู่ไม่ไกลไง
1: น่า
0: อยู่แค่นี้หน้าศูนย์การทหารปืนใหญ่เนี่ย
1: โอ้ไม่ไกล
0: ครับอ้าวงานกฐินยังไม่ได้ประกาศเลยชั่วโมงเนี้ยจะภาพรออยู่เนี่ย
1: ประกาศไง
0: เออเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังพี่กับน้องทะเลาะกันน่ะ
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: ไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องนี่ชักปืนหมายจะยิงกระสุนพลาดไปโดนคนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาบาดเจ็บเลยอ่ะ
1: โอ้คนก็ไม่น่าขี่จักรยานยนต์ผ่านเลยเนาะ
0: แม่เนี่ยว่าจะเล่าตอนอ่านข่าวเรื่องกับกฐินแล้วเอาซะเลยเอ้า
1: เอาอะไรอ่ะ
0: นี่ข่าวนี้ไงที่เพชรบุรีอ่ะ
1: เกิดที่จังหวัดเพชรบุรีนะ
0: รับ
1: เนี่ย
0: ร
1: ับยิง1รายเนี่ย
0: รับแจ้งมีคนทะเลาะกันมีคนได้รับบาดเจ็บ1รายที่ซอย4บันไดอิฐตำบลคลองกระแชงอ่ะ
1: อำเภอเมืองจังหวัดก็เพชรบุรี
0: ก็ไปตำรวจตรวจสอบเป็นคนเจ็บเป็นผู้ชายอายุ23ปี
1: ถูกยิงด้วยปืนไทยประดิษฐ์เข้าที่หัวไหล่1นัดเนี่ย
0: นำส่งโรงพยาบาลมหาชัยเพชรัตน์แล้วล่ะ
1: เอาคนก่อเหตุดีกว่าคนก่อเหตุอ่ะ
0: ชื่อวรวิทย์อายุอนามมา23ปีเท่ากับคนเจ็บเลย
1: ผลสุดท้าย
0: โดนจับ
1: พร้อมได้ปืนเนี่ย
0: ปืนของกลางเลยนะครับ
1: ผู้ต้องหาว่าไง
0: ก่อนเกิดเหตุทะเลาะกับพี่ชายวัย26มีปากมีเสียงทะเลาะกัน
1: พี่กับน้องทะเลาะกัน
0: ทำมาสู่การชกต่อยเลยน้องทรพี
1: ระหว่างนั้นน่ะ
0: ตำรวจก็เข้ามาระงับเหตุไม่ให้ลุกลาม
1: และทางด้านคนก่อเหตุล่ะ
0: ชักปืนที่พกติดตัวมายิงใส่พี่ชาย
1: หวังจะจัดการ
0: กระสุนดันพลาดไปโดนในคนเจ็บขี่จักรยานมาพอดีซวยจริง
1: ๆแกไม่น่าขี่มาเลยเนาะ
0: รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาเลยขับรถผ่านมางั้นแหละ
1: เขาก็ต้องผ่านคุณกันเน
0: า
1: ะ
0: จะไปดูเขาทะเลาะกันหรือไง
1: ผ่านไปจะไปธุระอ่ะนะ
0: เออ
1: ผลสุดท้าย
0: ตำรวจก็จับกลุ่มทั้งสองคนเลยที่ทะเลาะวิวาทกันนะ
1: พร้อมอาวุธปืน
0: แล้วก็ควบคุมตัวคนยิงไปสอบปากคำเพิ่มเติมพนักงานสอบสวนก็จะมีการแจ้งข้อหา
1: ดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยน
0: ะงานกฐินมาเลย
1: เดี๋ยวร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดที่ประกาศเนี่ยนะ
0: ครับ
1: 31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสามะครท่าวงลพบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองบ้างตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้สระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่เพอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาวสารยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามตำบลบางวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมตำบลบางขยงอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี 15พฤศจิกายนวัดพรหมาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางงั้นหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเจริญเดี่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคม
0: 8มกราคมครับชมลิเกโชเลชารักได้ที่โคกตูมนะ
1: บ้านโคกตูมนะลพบุรี
0: ครับ
1: ไปเที่ยวกัน
0: แล้วก็วัดบันกล้วยชื่อวัดอะไรนะรำพารามใช่ไหม
1: วัดรำพารามวัดบันกล้วยตำบลและอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี13เมษายน
0: แฟนคลับลุงช้างเยอะแถวบันกล้วยอ่ะ
1: นั่นมีแฟนคลับมึงกันเน
0: า
1: ะ
0: ใครท่องปีเกิดไม่ได้กันเนี่ยไปดูที่วัดลำพารามนะครับปากทางเลย
1: ตั้งแต่ซุ้มวัดเข้าไป
0: เออชวดเป็นหมูฉลูเป็นห่านขันเป็นเงาะถออีโก้งมาลงอีเก้งอะไรเงี้ยนะ
1: คุณกันเนาะท่องผิดไปหมดเลย
0: เอ้าม ันคืออะไรอ่ะชวดหมูป่ะล่ะ
1: ชวดหนู
0: อ้าวชวดหมูฉลูห่านไหม
1: ไม่ใช่
0: ขานเงาะถออีโก้งมาลงอีเก้ง
1: มาเสงอีเก้งคุณกันเนาะ
0: นาทีระทึกครับสาวใหญ่ขับรถตาม GPS ฝ่าคำเตือนนะ
1: ถูกน้ำซัดตีชีวิต
0: เกาะต้นช้างรอดตายวุ่นวิดเลยรถจมน้ำอ่ะ
1: แกไม่
0: ดื้อพวกดื้อไง
1: GPS เนี่ยนะ
0: ครับที่สนามชัยเขตช่วงบ้านคลองยายคลองยายสร้อยหมู่10ตำบลท่ากระดานที่ผมเพิ่งส่งปุ๋ยมาเนี่ย
1: 8ริ้วเนี่ยนะ
0: เกิดเหตุระทึกหญิงวัย50ปีขับรถส่วนบุคคลมีลูกหลานรวมแล้ว4ชีวิต
1: ฝ่ากระแสน้ำไหลเชี่ยว
0: ก่อนจะถูกพัดตาลอยตามน้ำไป
1: โอ้
0: แต่รับโดยก่อนเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านได้ตะโกนบอกเอ้ย
1: อ
0: ย่าไปอย่าไปน้ำมันท่วม
1: ทางนั้นไปไม่ได้
0: แต่รถคันดังกล่าวยังฟื้นกระทั่งถูกน้ำซัดตกลงไป
1: เจ้าหน้าที่ทำไงแล้วนะ
0: เจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทำไง
0: ตะโกนให้ผู้ประสบภัยทั้ง4คนพยายามเกาะต้นยางพาราเข้าไว
1: ้พึ่งต้นยางเอาไว
0: ้กลางสายฝนที่กระหน่ำลงมากระแสน้ำก็ไหลเชี่ยว
1: หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทำไง
0: ใช้เชือกโรยตัวแล้วก็ดึงโยงเข้ามาช่วยเหลือทั้ง4คนได้รอดปลอดภัย
1: ออกมาดับทุระทึกกันนะ
0: ลุ้นระทึกกว่าครึ่งชั่วโมงกว่าจะช่วยได้อ่ะ
1: รอดตายกันไป
0: เพราะความดื้อความรั้นในตะปูร้านคอมเนี่ยตียังไงก็ไม่ตรง
1: ไม่ตรงแล้ว
0: บอกว่าฉันขับรถมาตาม GPS เนี่ยจากกรุงเทพจะไปจังหวัดสักแก้ว
1: ไม่น่าเลย
0: ระทึกนะ
1: แกไม่น่าไปสักแก้วเลย
0: สถานการณ์น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทรานางสาวฉัตรประอนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมรองผู้ว่าป้องกันสาธารณภัยจากจังสาวแดงเพลินท่าตะเกียบ
1: เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสาย
0: 3076หมู่23บ้านท่ามะนาวตำบลคลองตะเกร้า
1: อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ย
0: เบื้องต้นพบว่าถนนสายหลักชำรุดน้ำเกิดน้ำเซาะทำให้เส้นทางขาด
1: ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
0: ระหว่างที่กลุ่มของผู้ว่าแล้วก็คณะยืนตรวจสอบอยู่ด้านกระแสน้ำไหลกัดเซาะพื้นดินลงไปในน้ำเป็นระยะทางยาวทำให้ต้องถอยออกมาครับ
1: โอ้โหมันเห็นต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ย
0: ขอสะพานเลยอ่ะ
1: ขอสะพานเลย
0: ทีนี้ผู้ว่าเนี่ย
1: ผู้ว่า
0: บอกว่าขนาดเนี้ยโดยประสานทหารแล้วล่ะทหารช่าง
1: ต้องพึ่งทหารเนี่ยไหมล
0: ่
1: ะ
0: เออมาช่วยหน่อยที่คุณตำรวจคุณทหารพี่น้องชาวบ้านต้องมาช่วยกันเนี่ยแหละครับ
1: ทหารต้องมาแล้ว
0: โดยเฉพาะอำเภอพนมสารคามบางคลาแปลงยาวราชสารเนี่ยนะ
1: โอ้หลายอำเภอมันกันเน
0: า
1: ะ
0: ลูกค้าปุ๋ยผมทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: โอ้ปุ๋ยต้องหยุดไว้ก่อนแล้วไปไม่ได้น้ำ
0: ไม่ได้แล้วเวลาหมดแล้วครับ3ชั่วโมงเรียบร้อย
1: ลากันแล้ว
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591
4: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชาย
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
11: ผมร
10: ู
11: ้สึกว่าตัวคนแก
12: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียน
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา12นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกสั่งการเร่งช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังอุทกภัยสั่งรัฐมนตรีงดไปต่างประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์สักครู่กลับมาติดตามครับ
9: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
16: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
19: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีแถลงหลังกลับจากลอนดอนสั่งการเร่งช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติเร็วที่สุดพร้อมสั่งการรัฐมนตรีงดไปต่างประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางกลับจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเมื่อเวลาประมาณ 10:20 นก่อนนำคณะแถลงข่าวที่อาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานดอนเมืองระบุภาพรวมสาเหตุน้ำท่วมครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่และตกต่อเนื่องเกินกว่าอัตราการระบายน้ำของพื้นที่ซึ่งได้มีการประสานกับนายชัชชาติสุทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่รายงานให้ทราบโดยตลอดและได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนการบริหารจัดการบริเวณปริมณฑลจังหวัดต่างๆที่ประสบภัยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยติดตามประสานงานและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ตลอดจนมีการเพิ่มวงเงินให้กับแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินซึ่งจะทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในพื้นที่ได้ทันท่วงทีขณะเดียวกันจะเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาและชดเชยความเสียหายให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดโดยจะมีการจัดทำแผนฟื้นฟูเป็นรายพื้นที่ทันทีที่น้ำลดโดยไม่ต้องรอให้น้ำแห้งส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวที่ผ่านมารัฐบาลมีโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยโดยสภาพัฒน์แรงงานถึงความคุ้มค่าของโครงการนี้ซึ่งจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารนี้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อสั่งการไปยังคณะรัฐมนตรีให้งดไปต่างประเทศในช่วงนี้เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงาน
4: และมาติดตามสรุปประเด็นข่าวกีฬาที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์กับคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงศ์ครับ
6: สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกตัดสินมีความผิดใน114จาก115ข้อหาที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกจากการรายงานของสื่อชื่อดังในอังกฤษโดยทีมเรือใบสีฟ้าโดนสอบสวนย้อนหลังเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำผิดกฎการเงินในช่วงระหว่างปี2009ถึง2018และได้มีการไต่สวนเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อปี2024และผลตัดสินล่าสุดจากคณะกรรมการอิสระก็ตัดสินว่ามีความผิดเกือบทุกข้อหายกเว้นข้อหาเดียวแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดขณะเดียวกันทางสโมสรก็มีแนวโน้มที่จะเตรียมยื่นอุทธรณ์คำตัดสินต่อไปด้านสโมสรลิเวอร์พูลประกาศแต่งตั้งจูเลียนวอร์ดวัย45ปีเป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของสโมสรแทนที่ริชาร์ดฮิวจ์ถือเป็นการกลับมารับตำแหน่งครั้งที่2ของวอร์ดหลังจากที่เคยทำหน้าที่นี้มาแล้วในฤดูกาล 2022 ถึง 2023 โดยภารกิจสำคัญที่จะทำคือเจรจาสัญญาของริโอเอ็นกูโมฮารวมถึงพิจารณาอนาคตของอลิสงเบกเกอร์และเฟอร์จิลฟานไดท์ที่สัญญาของทั้งคู่นั้นจะหมดลงในช่วงซัมเมอร
7: ์ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
8: ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922 ยาแคปซูลทาเวนอนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรทาเวนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2
9: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
10: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
11: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TGCAP New Light TGCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TGCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้า0947619992

0: 103เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่27กันยายน2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะก็ถือว่าเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนแล้วนะคะอีกไม่กี่วันแล้วก็จะเริ่มต้นงบประมาณแล้วนะคะงบประมาณใหม่นะคะนั่นก็คือ1ตุลาคมนั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่ถ้าพูดถึงความงามของราชวงศ์หลายคนอาจนึกถึงเจ้าหญิงไดอาน่าหรือว่าเจ้าหญิงเคทมิดเดิลตันนะคะเป็นอันดับแรกอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อมองไปยังราชวงศ์ทั่วโลกแล้วราชินีหลายพระองค์ก็ทรงเป็นจุดสนใจด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและรสนิยมด้านแฟชั่นที่น่าประทับใจนะคะสำหรับ5ราชินีที่สวยที่สุดในโลกตามการคัดเลือกของนิตยสารแอลนิตยสารแฟชั่นไลฟ์สไตล์และความงามระดับโลกสัญชาติฝรั่งเศสค่ะหนึ่งในนั้นนะคะมีพระราชินีของเราด้วยนะคะนั่นก็คือสมเด็จพระราชินีสุทิดาแห่งประเทศไทยค่ะพระองค์ทรงเป็นผู้นำแฟชั่นด้วยการผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างชัดเจนในโอกาสสำคัญพระองค์มักทรงฉลองพระองค์แบบไทยที่ตัดเย็บจากผ้าไหมพร้อมรายละเอียดประณีตและเครื่องประดับที่เข้ากันขณะที่ในงานระดับนานาชาติพระองค์ก็ทรงเลือกฉลองพระองค์สากลอย่างชุดเดรสหรือว่าสูทที่ดูสง่างามและคล่องตัวค่ะสมเด็จพระราชินีราเนียแห่งจอร์แดนด้านแฟชั่นพระราชินีราเนียมีสไตล์ที่ดูโมเดิร์นเนียบและมีความเป็นสากลมักเลือกฉลองพระองค์ทรงสูทเสื้อเชิ้ตหรือชุดที่มีโครงสร้างชัดเจนแต่ยังคงความอ่อนโยนและสง่างามเอาไว้ได้นะคะนอกจากเรื่องของแฟชั่นแล้วพระองค์เนี่ยยังทรงมีบทบาทในประเด็นด้านการศึกษาเด็กและสิทธิสตรีอีกด้วยค่ะสมเด็จพระราชินีแม็กซิม่าแห่งเนเธอร์แลนด์ทรงโดดเด่นด้วยความเรียบโก้พระราชินีแม็กซิม่าก็เป็นอีกขั้วที่ชัดเจนเลยนะคะเพราะพระองค์ทรงเลือกใช้สีสันและเครื่องประดับเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างภาพจำตั้งแต่สีแดงเหลืองฟ้าโคบอลไปจนถึงชมพูสดรวมไปถึงหมวกปีกกว้างและเครื่องประดับชิ้นใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับแต่ละลุคของพระองค์ค่ะต่อกันที่สมเด็จพระราชินีเลติเซียแห่งสเปนภาพลักษณ์ที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องคือสไตล์การแต่งพระองค์ที่เรียบง่ายทันสมัยและไม่ดูห่างไกลจากคนทั่วไปนอกจากแบรนด์ระดับไฮเอนด์แล้วนะคะพระราชินีเลติเซียยังทรงเลือกฉลองพระองค์จากแบรนด์สัญชาติสเปนที่มีราคาจับต้องได้มากขึ้นค่ะอย่างเช่นซาร่าและแมงโก้ทำให้หลายลุคกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทั่วไปนอกจากนี้ยังทรงนิยมชุดเดรสเสื้อเชิ้ตและเสื้อผ้าที่มีเส้นสายเรียบคมช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดูสง่างามและเป็นมืออาชีพค่ะต่อกันที่สมเด็จพระราชินีแมรี่แห่งเดนมาร์กนะคะสไตล์ของพระราชินีแมรี่สะท้อนแนวคิดแบบน้อยแต่มากตามสไตล์สแกนดิเนเวียพระองค์มักเลือกฉลองพระองค์เป็นชุดสูทเดรสทรงเรียบเสื้อโค้ทตัวยาวและโทนสีสุภาพจุดที่น่าสนใจเลยค่ะนั่นก็คือพระองค์ทรงนำฉลองพระองค์เดิมกลับมาใช้ซ้ำโดยเป็นการเปลี่ยนเครื่องประดับหรือวิธีจับคู่ทำให้แต่ละลุคดูแตกต่างออกไปค่ะซึ่งทั้ง5พระองค์ก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตั้งแต่ความโมเดิร์นของพระราชินีราเนียสีสันสดใสของพระราชินีแม็กซิม่าความโดดเด่นของอัตลักษณ์ไทยในฉลองพระองค์ของพระราชินีสุทธิดาความเรียบหรูของพระราชินีเลติเซียไปจนถึงความมินิมอลแบบสแกนดิเนเวียของพระราชินีแมรี่ที่มานะคะก็ข้อมูลจากนิตยสารแอลนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะของปวงชนชาวไทยเพราะว่า1ใน5ราชินีจากราชวงศ์ทั่วโลกพระราชินีสุทธิดาของไทยเราค่ะก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่สื่อนอกเนี่ยได้ยกย่องพระองค์ให้เป็นผู้นำทางด้านแฟชั่นสไตล์การแต่งตัวด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะ ค่ะเราไปต่อกันที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ค่ะในระดับจังหวัดและระดับประเทศนะคะสามารถจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของสตรีค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานที่หมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสสคจังหวัดทุกจังหวัดหรือสรพพื้นที่1ถึง10หรือจะติดต่อไปที่สายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการอันนี้ก็สามารถติดต่อกันเข้าไปได้นะคะต่อกันที่เรื่องของความภาคภูมิใจของเด็กๆไทยกันบ้างค่ะก็เป็นน้องๆจากสมุทรสาครนะคะจากมหาชัยสู่การเผยแพร่โขนและรำไทยให้ชาวจีนได้ชื่นชมนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวสมุทรสาครค่ะโดยเฉพาะพี่น้องชาวมหาชัยเมื่อเด็กๆจากจังหวัดสมุทรสาครได้มีโอกาสเดินทางไปไกลนะคะถึงนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมแสดงโขนและรำไทยเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามของประเทศไทยสู่สายตาชาวต่างชาตินั่นเองค่ะจากเด็กตัวเล็กๆนะคะที่ฝึกฝนท่ารำฝึกความพร้อมเพรียงและเรียนรู้รายละเอียดของนาฏศิลป์ไทยอย่างต่อเนื่องและก็ตั้งใจวันนี้พวกเขาได้ก้าวขึ้นสู่เวทีไทยค่ะเวทีในต่างแดนอย่างสง่างามทุกท่วงท่าทุกจังหวะและทุกการแสดงล้วนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นความอดทนและความตั้งใจที่สั่งสมมาจากการฝึกซ้อมโขนและรำไทยไม่ได้เป็นเพียงการแสดงบนเวทีนะคะแต่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราวความเชื่อและภูมิปัญญาของคนไทยการที่เด็กๆสมุทรสาครมีโอกาสนำศิลปะวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ถึงนครเซี่ยงไฮ้จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญค่ะในการทำให้ผู้คนจากอีกประเทศนึงได้รู้จักความงดงามของประเทศไทยผ่านการแสดงของเยาวชนเบื้องหลังรอยยิ้มและความสวยงามบนเวทีคือความทุ่มเทของเด็กๆครูผู้ฝึกสอนค่ะผู้ปกครองและทุกฝ่ายที่ร่วมกันสนับสนุนให้น้องๆเยาวชนได้เรียนรู้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะวันนี้เด็กๆจากมหาชัยค่ะไม่ได้เป็นเพียงตัวแทนของโรงเรียนหรือว่าครอบครัวนะคะแต่พวกเขาคือตัวแทนของสมุทรสาครและตัวแทนของประเทศไทยที่ได้แสดงให้เห็นว่าเยาวชนไทยสามารถนำความสามารถและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าไปสร้างความประทับใจบนเวทีระดับนานาชาติได้ก็ขอชื่นชมในความตั้งใจและก็ความสามารถของน้องๆเด็กๆทุกคนนะคะที่กล้าก้าวออกจากบ้านเกิดเดินทางไกลๆถึงเซี่ยงไฮ้แล้วก็ทำหน้าที่เผยแพร่ความงดงามของ

ไอ้นานค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะได้มีการจัดกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเป็นการจัดกิจกรรมปลูกป่าภายใต้โครงการการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาขยายเพื่อที่จะร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศและสร้างพื้นที่ธรรมชาติสำหรับคนและสัตว์ในท้องถิ่นค่ะโดยมีทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะคะก็เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะเป็นการปลูกยางนาเติมชีวิตให้ผืนดินในครั้งนี้มีการนำกล้ายางนาที่มีเชื้อเห็ดเพาะมาร่วมปลูกรวมกว่า 12,000 ต้นแขวงทางหลวงชัยนาทร่วมปลูก 2,000 ต้นนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนำกล้ายางนามาร่วมกิจกรรม 10,000 ต้นค่ะซึ่งทุกต้นที่ปลูกในวันนี้นะคะอาจจะเป็นเพียงต้นไม้เล็กๆในสายตาของเราแต่เมื่อเติบโตขึ้นจะกลายเป็นร่มเงาแหล่งอาหารบ้านของสัตว์และเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับคนรุ่นต่อไปค่ะก็เรียกได้ว่าจากเขาทะเลทรายสู่เขาสวรรค์โครงการฟื้นฟูเขาขยายริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2558นะคะในช่วงที่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาเป็นระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์และเป็นพื้นที่พักผ่อนออกกำลังกายและเรียนรู้ธรรมชาติของประชาชนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะปัจจุบันโครงการนี้ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าการฟื้นฟูป่าไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากพลังของชุมชนความร่วมมือของหน่วยงานหัวใจของจิตอาสาและการลงมือทำร่วมกันจากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งสู่พื้นป่าที่กำลังเติบโตเขาทะเลทรายในวันวานกำลังกลายเป็นเขาสวรรค์ของคนชัยนาทในวันหน้าค่ะต้นไม้หนึ่งต้นอาจเปลี่ยนพื้นที่แต่พลังความสามัคคีของคนทั้งชุมชนเปลี่ยนอนาคตได้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่อยากจะนำมาส่งต่อพลังแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ในวันนี้นะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเราก็มาอัปเดตนะคะหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมค่ะโดยมีกำหนดการดังนี้นะคะวันที่15ธันวาคมเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมเวลา 7:00 นเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมค่ะเวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคมค่ะเวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมตลอดพิธีการค่ะพูดถึงเรื่องของการถ่ายทอดสดนะคะเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะลงพื้นที่นะคะสำรวจพื้นที่รอบพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อกำหนดจุดติดตั้งกล้องถ่ายทอดสดและจุดถ่ายภาพของสื่อมวลชนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ช่วงซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศและช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมอย่างสมพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณีค่ะในช่วงนี้นะคะหลายจังหวัดเนี่ยก็เริ่มที่จะจัดทำดอกไม้จันทร์กันแล้วนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดตราดนายพิริยะฉันทดิโลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดกิจกรรมออกแบบและจัดทำดอกไม้จันทร์จุดตัวอย่างระดับจังหวัดสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ห้องประชุมศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราดค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดนะคะจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายประชาชนเข้าร่วมพร้อมกับสาธิตการจัดทำดอกไม้จันทร์กฤษณาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดตราดเพื่อถ่ายทอดความรู้แล้วก็เป็นต้นแบบให้กับผู้เข้าร่วมสามารถนำไปขยายผลจัดทำดอกไม้จันทร์ในหน่วยงานสถานศึกษาองค์กรและชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ต่อไปนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะในทุกๆภาคส่วนค่ะวันนี้ทางรายการมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับการสร้างฉัตรเบญจาสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกรมศิลปากรขอเชิญรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: กรมศิลปากรดำเนินการสร้างฉัตรเบญจาสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฉัตรเบญจาคือเครื่องสูงสำคัญสำหรับตั้งเป็นเครื่องประกอบราชรถราชยานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพมีรูปร่างคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆทั้งหมด5ชั้นโดยชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันโดยลำดับโดยโครงสร้างฉัตรมี2รูปแบบคือ 1. โครงสร้างที่สามารถหุบและกางออกได้เหมือนร่มซึ่งเป็นโครงสร้างอย่างโบราณประเพณีใช้ไม้เนื้ออ่อนและไม้ไผ่เป็นวัสดุโครงสร้างหลัก 2. โครงสร้างแบบยึดแน่นไม่สามารถหุบและกางออกได้นิยมใช้โลหะเป็นวัสดุโครงสร้างหลัก ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทำการจัดสร้างฉัตรเบญจาขึ้นใหม่โดยพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตราชรถราชรถน้อย4782และราชรถน้อย4783ทำการจัดสร้างด้วยโครงสร้างไม้ไผ่อย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีโดยกระบวนการจัดสรรฉัตรโครงสร้างแบบโบราณประเพณีนั้นมีทั้งหมด6ขั้นตอนได้แก่1การออกแบบและการเขียนแบบ2การจัดเตรียมกำพูและยอดฉัตร3การจัดเตรียมซี่ไม้4การประกอบซี่ไม้ไผ่กับกำพู5การจัดเตรียมผ้าระบายฉัตรหรือผ้าลายทองแผ่ลวด 6. การประกอบฉัตรเบญจาซึ่งดำเนินการจัดสร้างโดยกลุ่มงานช่างแกะสลักและช่างไม้ประณีตกลุ่มงานช่างปิดทองประดับกระจกและช่างสนะไทยกลุ่มช่างเขียนและช่างลายรถน้ำกลุ่มประณีตศิลป์สำนักช่าง10หมู่โดยพี่ๆเขายืนยันว่าการดำเนินการจัดสร้างฉัตรเบญจานั้นจะดำเนินการจัดสร้างด้วยความประณีตเพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุด
0: ทุกการให้คือพลังสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมส่งต่อกำลังใจให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนนะคะกองทุนไทยทิพย์ยังคงเปิดรับบริจาคอย่างต่อเนื่องค่ะผ่านช่องทางดังต่อไปนี้สามารถบริจาคด้วยตนเองที่สำนักงานกองทุนไทยทิพย์ชั้น1อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะคะหรือจะโอนเงินเข้าบัญชีชื่อบัญชีเงินกองทุนไทยทิพย์บัญชีกระแสรายวันธนาคารกรุงเทพสาขาหลัก4พลาซ่าค่ะที่หมายเลข229-303-2666บัญชีสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาหลัก4พลาซ่านะคะที่หมายเลขบัญชี229-429-9777หรือเป็นการสแกน QR Code ระบบ eDonation ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารอันนี้ก็สามารถที่จะร่วมบริจาค กันได้นะคะสำหรับข้อมูลการบริจาคค่ะจะถูกส่งไปยังกรมสรรพากรนะคะโดยอัตโนมัติในนามเจ้าของบัญชีผู้บริจาคต้องกดยอมรับเพื่อให้ธนาคารเนี่ยสามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลแก่กรมสรรพากรสำหรับใช้สิทธิลดหย่อนภาษี2เท่าค่ะโปรดระวังมิจฉาชีพนะคะหากชื่อบัญชีผู้รับเงินปรากฏเป็นนายนางนางสาวหรือชื่ออื่นใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นนั่นก็คือถ้าไม่ใช่ชื่อบัญชีเงินกองทุนหทัยทิพย์เนี่ยอย่าโอนนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้นั่นเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องของความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีที่แบบปังก็ได้อ่ะเพราะว่าศักยภาพของคนไทยเนี่ยได้โชว์ให้สายตาชาวโลกเห็นกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาความสามารถ Beauty Queen หรือวงการดนตรีระดับโลกนะคะวันนี้เราได้รวบรวม4ปรากฏการครั้งประวัติศาสตร์ที่คนไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลกอย่างสมเกียรติค่ะเรื่องแรกเลยนั่นก็คือวอลเลย์บอลหญิงไทยปลดล็อกคว้าตั๋วโอลิมปิก2028ครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์สร้างความปลื้มปิติค่ะให้กับแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศหลังลูกยางสาวไทยลงสนามดวลจุดเดือดเอาชนะทีมชาติจีนไปได้อย่างสุดระทึก3-2เซตนะคะ3-2เซตส่งผลให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จพร้อมเดินหน้าคว้าตั๋วลุยศึกชิงแชมป์โลก2027และสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการคว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะเรื่องที่2ปรากฏการณ์ที่2นั่นก็คือน้องเนเน่รอยัลสาวน้อยวัย16ผงาดคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงนะคะกระหึ่มเวทีโลกนะคะเมื่อน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอําลอยสาวน้อยมหัศจรรย์สายร็อกจากจังหวัดภูเก็ตอายุน้องเพียงแค่16ปีค่ะกลายเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์นะคะที่สามารถคว้าตำแหน่งแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21นะคะได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัลค่ะมูลค่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐและได้รับสิทธิ์คว้าโชว์เดี่ยวสุดยิ่งใหญ่ที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาค่ะปรากฏการณ์ที่3นั่นก็คือโอปอสุชาตาครบรอบ1ปีมิสเวิลด์2025กับภารกิจทรงคุณค่าเพื่อสังคมนครแห่งความงามร่วมฉลองความครบรอบ1ปีการทำหน้าที่ของโอปอสุชาตาช่วงสีคนไทยคนแรกนะคะที่สร้างประวัติศาสตร์คว้ามงกุฎฟ้ามิสเวิลด์2025เมื่อวันที่31พฤษภาคม2025ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเธอได้ลบคำครหาแล้วก็เดินหน้าทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ืองผ่านโครงการ OPOR4HER รณรงค์เรื่องมะเร็งเต้านมทำพอดแคสต์ร่วมมือกับโรงพยาบาลตรวจคัดกรองและสามารถระดมทุนได้มากกว่า1ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนความกลัวของผู้ป่วยให้กลายเป็นความรู้นั่นเองค่ะและปรากฏการณ์สุดท้ายนั่นก็คือน้องลิซ่าทุบสถิติโลกปล่อย MV สวัสดีค่ะยอดวิววันแรกเนี่ยสูงสุดแห่งปี2026เลยนะคะก็เรียกว่าปังแบบหยุดไม่อยู่เมื่อน้องลิซ่าเนี่ยปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงสวัสดีค่ะกว่าสถิติเป็น MV ที่เปิดตัวด้วยยอดวิวสูงที่สุดในปี2026ของศิลปินทั่วโลกด้วยยอดวิว24ชั่วโมงแรกเนี่ยสูงถึง 70.8 ล้านวิวค่ะนะคะก็ส่งผลให้น้องลิซ่ากลายเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มี MV ยอดวิวเกิน70ล้านวิวภายในวันแรกถึง2เพลงนะคะต่อก็ถือว่าครองอันดับ1แล้วก็อันดับ2ยอดวิวสูงสุดตลอดการบน YouTube นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะก็เรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีทองของคนไทยเรานั่นเองค่ะหมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วนะคะก็พูดคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
3: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
2: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
3: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งประสานการบินไทยแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขัดแคลนกระทบการให้บริการเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงกรณีได้รับข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารสายการบินไทยเกี่ยวกับการที่เที่ยวบินขาออกล่าช้ารวมถึงผู้โดยสารเที่ยวบินขาเข้าต้องใช้เวลารอรับสัมภาระเป็นเวลานานโดยตรวจสอบแล้วพบว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของบริษัทการบินไทยทำให้เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่สามารถเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานได้กำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นไม่เพียงพอต่อการให้บริการประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระของบริษัทการบินไทยบางส่วนขัดข้องส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานภาคพื้นทั้งการให้บริการเที่ยวบินขาออกและการขนถ่ายสัมภาระของเที่ยวบินขาเข้าและผู้โดยสารขาเข้าต้องรอรับสัมภาระนานกว่าปกติรวมถึงมีสัมภาระตกค้างจากหลายเที่ยวบินทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เร่งประสานการบินไทยให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นโดยเร็วพร้อมเร่งซ่อมแซมรถลำเลียงสัมภาระที่ขัดข้องและจัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประกาศแจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสารเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับทราบสถานการณ์และข้อมูลการรับสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับสัมภาระการบินไทยได้จัดให้ผู้โดยสารกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าเพื่อใช้ในการติดตามและประสานการรับส่งมอบสัมภาระและสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดและมาติดตามที่ทางข่าวในสัปดาห์หน้ากับคุณธิตารีสายสว่างครับ
3: วันที่28กันยายนนี้ 8:00 นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่หลังฝนตกต่อเนื่องหลายวันและเริ่มลดลงตามคาดการณ์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยยังต้องเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต่างด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำกรมชลประทานพร้อมร่วมมือกทม.เร่งแก้ปัญหาระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครเผยเตรียมชงครม.พิจารณาโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอังคารที่29กันยายนนี้รัฐบาลเดินหน้าประกันภัยพิบัติให้ประชาชนวงเงิน 15,500 ล้านบาทคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังพร้อมกับคุ้มครองชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวระยะเวลาคุ้มครอง1ปีเริ่มต้น1ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมแจ้งเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศจากเดิมวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม69เหตุจากฝนตกน้ำท่วมหลายพื้นที่ทั่วประเทศโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ขยายเวลา2เดือนเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่1ตุลาคมถึง15ตุลาคมนี้ใช้สิทธิ์ได้ตั้ง
4: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตา ด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
7: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
8: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ยามิชัยครับกับเพลงที่ชื่อว่าคอยนางที่อ่างทองนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านแล้วก็ชาวอ่างทองทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการย้ายเพลงย้ายยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมวลทนฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นพร้อมให้กำลังแรงใจสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกถิ่นทุกที่ที่ฟังรายการตรงนี้ได้หลายท่านไม่สามารถจะฟังรายการได้เพราะว่าไฟฟ้าตัดแล้วก็ส่งกำลังแรงใจไปยังมิตรรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านที่อยู่ตามจังหวัดต่อไปนี้ครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาปราจีนบุรีสระแก้วด้วยนะครับน้ำท่วมกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะครับแม้กระทั่งสมุทรสาครสุดสงครามสุดประการและกรุงเทพนี่อ่วมอรทัยน้ำท่วมนะกันทุกถิ่นทุกที่นะครับจะท่วมมากจะท่วมน้อยต่างก็ได้รับความเดือดร้อนกันทุกสิ่งทุกอย่างอาหารการกินการเดินทางอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าเดือดร้อนมีความทุกข์ขอให้ท่านนะก็ให้น้ำลดลงโดยเร็วพลันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าฝนจะหมดแล้วล่ะนะแต่ว่าช่วงที่ดีเจสุภสิทธิ์จัดรายการนี้ก็ฝนก็ยังพรำอยู่นะครับมาเติมมาเพิ่มทำให้คนที่นะน้ำท่วมอยู่นะฮะหลายท่านท่วมถึงหลังคาบ้านเลยทีเดียวหลายท่านท่วมนะฮะพื้นบ้านบอกบ้าน2ชั้นเนี่ยท่วมถึงชั้นที่2คืออยู่กันไม่ได้ดังนั้นบ้านชั้นเดียวเนี่ยก็ต้องหนีนะฮะนั่นก็คือหนีภัยนะฮะไปอยู่ตามศาลาวัดต่างๆหรือบนถนนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องนะฮะอดทนฮะแล้วก็จะมีหน่วยราชการระดับอำเภอตำบลจังหวัดเนี่ยไปช่วยเหลือแล้วก็มีหน่วยกู้ภัยต่างๆไปช่วยเหลือโดยเฉพาะส่วนปกครองท้องถิ่นนะครับตั้งแต่อบต.เทศบาลต้องลงช่วยเหลือนะครับผู้ที่เป็นสมาชิกอบต.เทศบาลนะสจ.แม้กระทั่งนักการเมืองเนี่ยต้องลงช่วยเหลือนะครับให้กำลังแรงใจแล้วก็มีอะไรนะครับก็ต้องไปช่วยเหลือกันในยามวิกฤตแบบนี้นะครับให้กำลังแรงใจจากสุภสิทธิ์สู่มิตรรายการย้ายเพียงยาทุกสันที่ทุกจังหวัดนะครับขอให้ระมัดระวังเรื่องไฟฟ้าด้วยและการสัญจรไปมาทางเรือนะครับนั่นคือมีข่าวสารในที่สุดปราการนะเขาบอกให้ลูกชาย2คนเนี่ยไปซื้อถุงทรายหรือประมาณนี้อะไรประมาณถุงมาจะมากรอกทรายเพื่อนะกันน้ำเข้าบ้านแต่ปรากฏว่าเรือล่มเสียชีวิตนะลูกชายวัย17หรือ20ปีเสียชีวิตกันเลยทั้ง2คนเป็นสิ่งที่น่าสะเทือนใจและเสียใจอย่างยิ่งนะครับและก็ข่าวสารนั่นคือสามีภรรยานะซื้อเครื่องดูดน้ำมานะฮะปรากฏว่าเสียบปลั๊กโดนไฟดูดทั้ง2คนเลยสามีภรรยาเสียชีวิตนะครับตรงนี้ก็คือข่าวสารนะให้ป้องกันภัยให้ดีที่สุดเท่าที่จะป้องกันได้นะครับด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตศลาเรื่องราวมากมายงูเงี้ยวเขี้ยวขอก็มากมายนะครับก็คือป้องกันไว้ระมัดระวังให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดศูนย์ภารัยบำรุงกายตราสุภสิทธิ์เลวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถ
วิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยนะครับสร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันส่วนสรรพคุณและข่าวสารต่างๆนั้นสุภาษิตจะบอกเป็นระยะระยะนะครับพร้อมกับเพลงเพราะๆให้ท่านผ่อนคลายมีความทุกข์นะครับให้ผ่อนคลายและหายไปด้วยเพลงเพราะๆและก็ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภาษิตอนันตสลาครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบไนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: เป็นความชาญฉลาดของเภสัชกรแพทย์แผนปัจจุบันและก็นักวิทยาศาสตร์การอาหารนะครับที่ผสมผสานกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กับสารสกัดทั้งหมด24ชนิดอย่างลงตัวนะครับสารสกัดที่คนทั่วโลกนี้ต้องการนะครับทำให้ยายผิงยายาและทุกท่านเอาไปดื่มแล้วสุขภาพดีด้วยอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยนะครับใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันตรานคอร์ตอลติกิสไลใช้สารสตีวออลไกโคไซด์ให้กับหวานแทนน้ำตาลตรงนี้และไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บเขาเรียกว่ากระดูกลั่นเนี่ยก็หายไปนะปวดข้อก็หายไปปวดตามร่างกายก็หายไปบรรเทาการอักเสบเขาบอกว่าเป็นกาแฟต้านแก่ด้วยนะฟ้ากระผมร่วง เนี่ยมีปัญหาเนี่ยทำให้ผมหนาขึ้นผิวสุขภาพดีนะฮะดูดซึมไวจากการดื่มนั่นเองเลยท่านถามว่าโอ้โหที่นิยมกันขนาดนี้คือนั่นก็คือเม็ดงาดำเนี่ยมีไหมมีฮะกระชายดำก็มีเจียวกูหลานคอลลาเจนเปปไทด์เป็นเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์จากประเทศฝรั่งเศสเนี่ยกัวจิบุรีตังถังเช่านะมีพร้อมสับเลยทีเดียวเจียวกู้หลานก็มีกระชายดำแคนเซเมนิเซตคานิทีนแอลกูตามีนสารสกัดจากใบแปะกล้วยนะส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลและเป็นร้านหินเลนจีสองเกาหลีเป็นยายุควัฒนะเหมือนปีและถ้าไปดื่มแล้วสายตาดีด้วยมีรูทีนนะแล้วก็มีวิตามินซีวิตามินอีนะฮะแล้วก็มีสารเลยตัวเนาะช่วยในการดูแลบำรุงสายตาด้วยนะครับถือว่าเป็นกาแฟชั้นยอดมีเบต้ากลูคินจากยีสต์ฮะเบต้ากลูแคนจากยีสต์เนี่ยถือว่าเป็นสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระนะหรือสารก่อมะเร็งนั่นเองนะครับเขาไปต่อต้านแล้วก็มีสารสกัดจากโกจิบุรีบำรุงสายตาบำรุงสมองตังถังเช่ากิโลแล้วเป็นล้านเลยแล้วก็หุ่นเพลิบสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นดีทุกสิ่งทุกอย่างได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนชายคอฟฟี่ดื่มวันละแก้ว2แก้ว3แก้วตามใจปรารถนาของท่าน1กล่อง250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีนะครับได้ร่างทองกลับมาแข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอกสวยหล่อจากภายในสู่ภายนอกเมื่อดื่มกาแฟเทียนชายคอฟฟี่ทุกวันครับ5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทส่วนวิซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทุกชนิดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องของต่อจอประสาทตาเสื่อมในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกประวัติขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเป็นเด็ดต้องทานวิซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับย้ายเพียงยาครับอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องนะเชื่อมั่นกับสุดยอดสุนทรไทย 100% ตามตำรับยาแพทย์แผนโบราณหรือแพทย์แผนไทยซึ่งมีมาหลายร้อยปีแล้วแล้วก็มาเสริมมาเพิ่มมาเติมให้ทันสมัยอยู่เสมอสรรพคุณทางการรักษาเพราะว่ามีทะเบียนยานั่นก็คือสุดยอดสุนทรไพรบำรุงกายตราสุภสิทธิ์วิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเลี้ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณนะครับแล้วก็ปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับก็ดีขึ้นหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันเอามาทานแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็หลายท่านนะครับท่านชายในฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะครับก็ฉี่รดขากางเกงการปัสสาวะไม่อยู่ต่อมลูกหมากมีปัญหาหรือสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยเนี่ยก็ทานนะครับทานสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์เลวิชันท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองก็ทานขึ้นและจะดีขึ้นมันวูบวับตามร่างกายและจิตใจหมดประจำเดือนนั้นว้าวุ่นทางร่างกายและจิตใจเลือดลมไม่ดีผิวหนังหิวย่นหย่อนยานทานแล้วก็เลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับนะดูอ่อนเยาว์อ่อนไหวร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับก็บอกคนเราพออายุ25ขึ้นไปคอลลาเจนหรือความเสื่อมโทรมของร่างกายมาเกาะมากินเนี่ยบอกทานได้เลยที่จริงทานได้ตั้งแต่อายุ20เป็นต้นมาเป็นต้นไปเนี่ยทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นเองจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วทานทุกวันดีทุกวันครับกระปุกละ350บาทฉลิกฉลากสีแดงเรียกว่าสูตร1สุภสิทธิ์วิชันนะครับแล้วก็มารู้จักกับสูตร2ครับสูตร2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆมาทำการปวดเมื่อยทั่วร่างกายสุนทรไพรถึง85ชนิดตามตำรับยาแพทย์แผนไทยอย่างชัดเจนแน่นอนโดยพระยาพิษณุประสาทเวชนะครับยารึกตำรับยาไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็มาปรับปรุงให้เข้มข้นขึ้นให้ดีขึ้นนะครับนั่นคือยาแก้กระสายตาลาลุงฝ่าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยชาประมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดทั่วสารพางกาย กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้หิวเสลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะและท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกถ่ายยากถ่ายลำบากโอกาสลำไส้อักเสบติดเชื้อในลำไส้หรือขับถ่ายลำบากโอกาสเป็นฤทธิ์ดวงทวารหนักสูงนะครับก็ไปกล่อมอาจมให้ไม่ให้อ่อนไปแล้วไม่แข็งไปคือถ่ายปกตินะครับเขาบอกคนเราต้องถ่ายเหมือนกล้วยหอมนั่นคือไม่ขาดไม่ตอนแล้วก็ไม่เหลวแล้วก็ไม่แข็งไปถ่ายปกตินะครับชีวิตมีสุขครับบำรุงสมองผิวพรรณให้สดใสด่วนกว่าไวนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับก็บอกว่าทานแล้วทำให้กินข้าวได้นอนหลับนะปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะปกติระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยนอนหลับสบายดีชีวิตมีสุขนะครับกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลถูกมากดีมากฉลากสีน้ำเงินเรียกว่าสุด2ยาแก้กระสายตาลาลุ่มฝาโอสดนะครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันครับตัวยาเข้มข้นมากครับทะเบียนยาได้มาถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญมีสรรพคุณทางการรักษาอย่างชัดเจนแน่นอนหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันครับหนักแล้วคือไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านเป็นเกาต์รูมาตอยหลายท่านนอนเป็นผักหลายท่านไม่ไหวไม่ติ่งไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีกำลังวังชาหลายท่านมีโครงการผ่าตัดข้อผ่าตัดเข่าสารพัดสารพันหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ก็ขาก้าวขาออกขึ้นบันไดได้สะดวกสบายมีเลี้ยวมีแรงยกขายกแขนขึ้นนะครับทาน2สูตรร่วมกันเลยสูตร1เอาไปทานก่อนนอน2แคปซูลสูตร2เอาไปทานก่อนอาหารเช้าเย็นครั้งละ3แคปซูลนะครับราคากระปุกละ350บาททั้ง2สูตรเลยนะครับ2กระปุก700บาทแล้วก็ส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นโอ้โหถือว่าเป็นสินค้าที่คุณภาพยอดเยี่ยมนะฮะแต่ราคานี้ถูกมากๆนะครับอยากท่านได้ทานอยากได้ลองจะยากดีมีจนก็ทานได้นะครับทานได้ตั้งแต่อายุ20เป็นต้นไปนะครับและอายุอนามเท่าไหร่ก็ทานได้เพื่อความแข็งแกร่งแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมครับทุกสิ่งทุกอย่างสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับบอกฝนจะตกน้ำจะท่วมจะร้อนจะหนาวสักเพียงใดร่างกายของท่านจะต้องคงอยู่ด้วยความแข็งแกร่งแข็งแรงเพื่อต่อสู้บนโลกใบนี้อย่างเฉิดฉายและแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาโทรมานะครับ0836931999ครับ

0: มาหลายอย่างเลยใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วเนี่ยจ้า
0: ค่ะชมจังได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมองตาตังไม่อิดเอาไปตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: ปีกองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวยสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์แล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวขาวอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยาก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะก็น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องเขาไป700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
0: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยัง

0: ไงบ้างครับคุณป้า
1: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
0: การปวดเมื่อยนะครับ
1: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงตันยูมันก็
0: หายปวดหายปวดเนาะ
1: ยี่สิบยี่สิบกระปุกนะ
0: โอ้กินแล้วดีเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี่ย
0: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
1: ฉันว่ามันมึนหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
0: ครับ
1: เพราะมันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
0: บำรุงประสาทด้วย
1: มันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตาขวาง
0: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
1: จ้า
0: เอาไปทาน
1: ร่วมกันเลยนะ
0: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
1: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
0: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
1: ก็ดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
0: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
1: ค่ะ
0: เป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าเจ้าประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณป้าสาดวงจันอิน
2: พอไม่หายแล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ไปช่วยดิ
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
2: ผมหนาขึ้นเนาะ
3: เออ
2: จริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
3: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
2: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นกินเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะ
2: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมตั้งตื้อไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้โหสาธุขอบคุณ
2: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนชาเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
3: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
2: ่
3: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
5: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
4: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
5: ทับน้ำหมู่ห้า
4: อยู่ทับน้ำหมู่ห้านะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
5: ด้วยกาแฟด้วย
4: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
5: ่อร่อยหอมมากเลย
4: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
5: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
4: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
5: เพราะ
4: จ้าท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
5: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
4: จริงด้วยจริงด้วย
5: ฟังทุกวัน
4: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

0: น้องใหม่หรือน้องวิไลเนี่ย
1: ก็มาหาน้องวิไลเขา
0: อ้าวทำไมไม่มาหาใหม่ล่ะ
1: เอ้าก็มาหาน้องวิไลเขาใหม
0: ่อ๋อเป็นอย่างนั้น
1: ชักกะถามเนาะ
0: เอาต่อ

ให้กำลังใจสาวผักไห่หนุ่มผักไห่และชาวพระนครศรีอยุธยาและก็ทุกๆจังหวัดที่ประสบอุทกภัยด้วยนะครับรวมทั้งญาติเพ่งญาติยาที่น้ำไม่ท่วมถือว่าโชคดีไปให้กำลังใจสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้ทุ่งนางคอยพุ่มพวงดวงจันทร์และก็ข้าวไม่มีขายสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับและฟังบทสัมภาษณ์จากผู้เอาไปใช้นะเอาไปทานเอาไปดื่มจริงกาแฟเทนชัยคอฟฟี่นะครับเดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงแรกด้วยยอดรักสลักใจครับฐานเรือมาแล้วครับจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ดื่มน้ำดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่กันก่อนชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: น้อง
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
11: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียน
0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีนำทีมลงพื้นที่เขตหลัก4ติดตามการแก้ปัญหาอุทกภัยพร้อมเรียกประชุมครม.ด่วนพิจารณาประกาศวันหยุดราชการสัปดาห์หน้าและน้ำท่วมส่งผลกระทบนักกีฬาทีมชาติไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
13: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำคลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยและกลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไวสาลีอนุสรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ทั้งนี้ภายหลังเสร็จภารกิจลงพื้นที่เขตหลักสี่นายอนุทินและคณะเดินทางต่อไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวในระหว่างการเดินทางลงพื้นที่ว่าได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้ในเวลา14นาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลและการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลและได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาการจัดทำร่างกฎหมายเพื่อประกาศให้สัปดาห์หน้าเป็นวันหยุดราชการพร้อมย้ำว่าต้องอยู่ที่ครม.พิจารณาเพื่อตรวจสอบก่อนว่าไม่มีข้อขัดแย้งกับกฎหมายข้อจำกัดและระเบียบใดๆจากนั้นจะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปโดยระบุว่าการประกาศวันหยุดราชการครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาการประกาศวันหยุดที่ไม่เหมือนกันของแต่ละหน่วยงานเพราะจะใช้มติครม.ประกาศเป็นหลักจึงไม่จำเป็นต้องแยกว่าโรงเรียนหยุดหรือสถานที่ราชการหยุดเพราะที่เป็นกังวลมากตัวอย่างเช่นถ้าวันพรุ่งนี้มีใครถูกเรียกไปรายงานตัวแล้วไปไม่ได้และผิดกฎหมายก็คงไม่ยุติธรรมรัฐบาลจึงก็ต้องออกประกาศมาคลุมไว้ก่อนส่วนข้าราชการที่เกี่ยวข้องคงไม่ได้หยุดอยู่แล้วซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีวิธีบริหารจัดการของตัวเองสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปแข่งเอเชียนเกมทั้งนักกีฬามวยปล้ำกอล์ฟและรักบี้ติดค้างที่สนามบินหลังไฟดีเลย์กว่า8ชั่วโมงสาเหตุเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ขนกระเป๋าขึ้นเครื่องคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
3: สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังนักกีฬามวยปล้ำกอล์ฟและรักบี้ต้องติดค้างอยู่ภายในสนามบินนานหลายชั่วโมงเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ขนสัมภาระและอุปกรณ์กีฬาขึ้นเครื่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจากเดิมที่จะต้องออกเดินทางเวลาเที่ยงคืน5นาทีของวันที่27กันยายนด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG644แต่จนถึงเวลา6นาฬิกา40นาทีของวันนี้นักกีฬาและผู้โดยสารยังต้องรออยู่ที่สนามบินแม้จะเลยเวลากำหนดออกเดินทางมาแล้วกว่า6ชั่วโมงสุดท้ายในเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมานักกีฬาและผู้โดยสารเที่ยวบิน TG644 สามารถออกเดินทางได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังต้องรออยู่ในสนามบินนานถึง8ชั่วโมงจากผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้เบญจพรปาน
4: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้งหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่อง เพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
6: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
7: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
8: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

0: สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

มนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าคอยน้องที่ช่องเมกนะครับนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนาตสลาครับขอสวัสดีสวยๆอีกครั้งนะครับยัดเพลงยาๆทุกๆท่านชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับหลังจากฟังชั่วโมงและผ่านพ้นไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถวิซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มทุกวันดีมีคุณประโยชน์และอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตนะครับสรรพคุณบอกกล่าวเล่าขานไปอย่างครบถ้วนกระบวนความพูดเหมือนนักกฎหมายเลยเนี่ยไปครบถ้วนทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์แล้วแต่ว่าชั่วโมงนี้จะมาสอดแทรกนะเพื่อจะเพียงจะได้รับทราบแล้วก็สามารถจะสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สอบถามให้มั่นใจจะซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมนะครับจะซื้ออย่างละกระปุกสองกระปุกนะอะไรที่เป็นกระปุกเนี่ยนั่นคือสูตร1สูตร2เนี่ยอย่างละกระปุกสองกระปุกเราก็จะส่งให้และกาแฟสัก2กล่องเราก็ส่งให้ฟรีแล้วสูตร1สูตร2นี่สั่ง2กระปุกค่าจะส่งฟรีนะครับง่ายฮะใช้ตังค์ไม่เยอะเลยฮะนั่นคือสูตร1สูตร2 2กระปุกก็700บาทแล้วก็เสียค่าจะส่งให้ฟรีนะฮะเราส่งให้ฟรีไม่เสียค่าจะส่งและกาแฟ2กล่อง500บาทเราก็ส่งให้ฟรีค่าจะส่งแต่ละครั้งนี่ก็ประมาณ100บาทนะครับตรงนี้เราก็คือว่าถือว่าลดไปในตัวแล้วล่ะยัดเพียงยัดยาครับแล้วก็ที่สำคัญวิซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาเนี่ยเรากล่องเดียว900บาทเราก็จะส่งให้ฟรี1กล่องก็เหมือนซื้อตัวยาเนี่ย800บาทเพราะว่าเราเสียค่าจัดส่งไปแล้ว100ฮะใช่ไหมนะครับนั่นก็คือว่าค่าจัดส่งฟรีตรงนี้ยัดเพียงยัดยาเข้าเข้าใจสุภาษิตนะเพราะว่าอยากให้จบที่ขั้นตอนเดียวจะได้ไม่บอกว่าเดี๋ยวเสียค่าส่งอีก50บาทอีก100บาทอีก200บาทนะจะเป็นเรื่องที่มันรบกวนจิตใจยัดเพียงยัดยาสุภาษิตเขาเข้าใจตรงนี้แหละครับสุภาษิตพยายามจะเซตตัวให้ง่ายที่สุดและบางสิ่งบางอย่างถูกและก็ดีนะมีอยู่จริงนะครับกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายกาแฟกล่องละ250บาทกล่องเดียวเราจะส่งให้ฟรีไม่ได้นะเราจะคิดค่าจะส่งใน50ถึง100เลยนะครับ1กล่องเนี่ยแต่ว่าสุภสิทธิ์จะขยันขยอบอกเอาสัก2กล่องสิ2กล่อง500บาทเราก็เสียค่าจะส่งให้ฟรีนั่นก็คือว่า500บาทเสร็จสับเรียบร้อยได้กาแฟไป2กล่องเพราะค่าจะส่งนี่ก็ตกที่100แล้วนะครับยัดเพียงยัดยาเขาจะคิดเป็น2เท่าครับนั่นคือค่าจะส่งก็ส่วนหนึ่งค่าเก็บเงินปลายทางก็เหมือนธนานัทเนี่ยอีก1เท่านะครับเขาคิดเป็น2ต่อนะครับแล้วก็ซื้อ4กล่องแถม1กล่อง5กล่อง 1,000 บาทนะครับ5กล่อง 1,000 บาทตกกล่องละ200บาทนะครับค่าจัดส่งฟรีด้วยนะครับตรงนี้ที่สุภสิทธิ์อธิบายเนี่ยเพื่อจะเพียงจะอยากเข้าอกเข้าใจนะเพราะจะรู้ว่าถ้าเซตตามตัวแล้วของเรานั้นราคาไม่แพงเลยค่อนข้างถูกแล้วก็สรรพคุณสูงนะครับจะได้เข้าใจตรงกันสำหรับยัดเพลงยาทุกๆท่านดีกว่าที่สุภาษิตจะไปบวกค่าจัดส่งนะครับนั่นก็คือว่าเซตละนั่นคือว่าค่าจัดส่งฟรีนะครับเพื่อท่านผู้ฟังได้สะดวกนะครับเข้าใจตรงกันนะครับยัดเพลงยาถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณกับดีเจสุภาษิตมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานและที่สำคัญทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่แพงด้วยถูกนะฮะและก็ดีมีทะเบียนยามีออยไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายเอาไปทานแล้วตรงปกไม่โกหกไม่จกตาไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆนะครับสุภสิทธิ์ไม่ได้โม้ไม่ได้โอ้ไม่ได้อวดไม่ได้หลอกไม่ได้ลวงแต่ว่าโฆษณาด้วยความสัตย์จริงนะครับบอกแล้วว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเรื่องนี้คือเรื่องจริงเพราะสุภสิทธิ์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์นะฮะมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานยัดเพียงยัดยาจึงไว้วางใจได้ของดีสรรพคุณสูง
เอาไปดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายไปซื้อกันเยอะๆเลยนะครับร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองครับจำหน่ายทุกอย่างเลยรับไทยช่วยไทยพลาสคนละครึ่งด้วยนะครับ60 40สิไม่ทราบว่าใกล้จะหมดหรือยังนะครับไปใช้โปรตรงนี้ได้ฮะแล้วก็ที่สำคัญขายดีนะฮะแยบเพียงจะอย่าหลายพื้นที่ไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์แกวัดตันอินมักปะหันใกล้วัดตันอินมักปะหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีนี่ขายดีทุกวันครับร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบูเพสัยโคกสมรงร้านคังยาชุมชนโคกสมรงร้านเหล่านี้มีทั้งสูตร1สุภสิทธิ์หรือวิชั่นสูตร2รูปฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายกาแฟและก็วิสซอนดูแลดวงตาไปซื้อตามใจปรารถนาของท่านเลยนะครับถ้าไกลแล้วไม่ต้องน้อยอกน้อยใจเนาะบอกว่าสุภสิทธิ์ทำไมไม่มาวางตามร้านไกลบ้านท่านด้วยวิวัฒนาการที่ทันสมัยนะครับสุภสิทธิ์ใช้วิธีจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศใช้เวลาวัน2วันก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็จัดโปรให้ด้วยนะครับโทรมานะครับไม่ต้องเขินต้องอายพูดคุยมีอะไรก็สอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกับสุภสิทธิ์คุยกับสุภสิทธิ์นะครับโทรมาได้ตลอดเวลาถ้าเกิดโทรมาแล้วไม่ได้รับเดี๋ยวโทรกลับนะครับหลายท่านสุภสิทธิ์โทรกลับเนื่องจากภารกิจของสุภสิทธิ์บางทีติดขัดหรือต่อเนื่องบางครั้งไม่ได้รับทันทีทันใดโทรกลับไปสุภสิทธิ์บอกว่าท่านผู้ฟังครับนะโทรมานี่หาสุภสิทธิ์ใช่ไหมครับเขาบอกว่าถ้าโทรมาหาบอกว่าต้องการผลิตภัณฑ์ตัวใดเขาบอกไม่สั่งซื้อแล้วล่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้โทรไปแล้วก็ไม่รับนึกว่าสุภสิทธิ์ยิงฮะไม่รับบอกว่าโอ้โหนะบอกไปซื้อคนอื่นแล้วล่ะโอ้โหสุภสิทธิ์นี่ใจตกวูบเหมือนไอ้ตูบตกน้ำเลยบอกว่าเดี๋ยวสุภสิทธิ์โทรกลับนะบางครั้งนี้จัดรายการหรือบันทึกเทปอยู่ในบางทีสุภสิทธิ์ไม่ได้รับทันทีทันใดเดี๋ยวโทรกลับนะครับเพราะว่านะแย่เพียงยะครับสุภสิทธิ์ก็อยากจะขายของพูดง่ายๆนะก็อยากจะให้เขาเข้าใจไม่ได้หมายความว่าขายของดีละมั้งเนี่ยถึงไม่ยอมรับยิงหรือเปล่าไม่ยิงนะครับดังนั้นแย่เพียงยะโทรมาแล้วก็สุภสิทธิ์ไม่ได้โทรกลับเพราะว่ามีสายซ้อนๆมามากมายก็กรุณาโทรมาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับโทรมาที่0836931999ของใกล้จะหมดของหมดแล้วนะครับหรือนะฮะอยากเอาไปทดลองก็โทรมาเลยนะครับที่สุภสิทธิ์นะครับจดหมายเลขโทรศัพท์เข้าไว้นะครับ0836931999จะมากจะน้อยเราก็ส่งจะซื้อตามโปรโมชั่นเราก็รวยก็แถมแล้วเข้าใจนะบางครั้งก็มีเงินเยอะบางครั้งก็มีเงินน้อยเราต้องใช้หลากหลายอย่างในชีวิตประจำวันของเรานะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยะเพียงยะยาบางส่วนมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับคุณทวินบัวเอี่ยมตำบลวังทรัพย์ศรีประจันสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉายกาแฟ2กล่อง500บาทคุณสังเวียนรังรักตำบล3เรือนบางปะอินพระนครศรีอยุธยาสูตร2ลูกฟ้าโอสถ2กระปุก700บาทคุณพี่กัลยาณีพิทักษ์บุรีตามปกตินี้ท่านจะดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟเป็นประจำแล้วก็ยังไม่หมดวันนี้อยู่ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสั่งวิสซอน1กล่องรุ่งฟ้าโอสถหรือสูตร2 1กระปุก 1,250 บาทนะครับคุณพรพาเงินพันตำบลห้วยหอมอำเภอตาคีนครสวรรค์สั่งวิสซอน1กล่องสูตร1สูตร2อย่างละกระปุกทั้งหมด 1,600 บาทคุณแม่บอกทานไปเป็นประจำและประทับใจมากคุณระเบียบพิทิมบ้านโนนหัวช้างตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเชนแชกกาแฟ2กล่อง500บาทคุณพิษพิบูลตำบลสัมพเนียงอำเภอบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยากาแฟเชนแชกกาแฟ5กล่อง1,000 บาทครับ
พี่อัญชลีพรฉิมสาหร่าย FC ที่เหนียวแน่นตะวันบ้านรอบนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณม่วยทวีธนะทันชัยตะบนบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณคำนนเหลือช่างตะบนน้ำตาลอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวิสซอน1กล่อง900บาทนะครับคุณประภัยสงวนพันธ์คลองตาปิ่นนะครับตำบลโพ9ต้นอำเภอเมืองจันทบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสุนีคุ้มวงตำบลศรีประจันอำเภอศรีประจันสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสะอาดผู้ระหงตำบลวังน้ำเย็นอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณนายนาพลอยสีขำตำบลเสาไห้อำเภอเสาไห้สระบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณวิรัตพดุงโอตำบลกระทุ่มมหาราชพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าทองกวยคันธนูของส่งไปให้แล้วนะครับตำบลบ้านแก้งเฉลิมพระเกียรติสระบุรีสูตร2ลูกฟ้าโอสด2กระปุก700บาทมีช่วงหนึ่งนะครับสุภาษิตไม่ได้บอกออกอากาศเองแหละว่าสุด2นั้นหมดแล้วผลิตเสร็จสับเรียบร้อยแต่นี้สั่งกันได้ยาวเลยนะครับบางทีก็ติดค้างกับญาติเพียงยาวไว้นะครับคุณวงดีเพียงกล้ากาแฟเชนฉายคอฟฟี่5กล่องสูตร1ลูกสูตร1สุภาษิตและวิชั่น2กระปุก700ต้นคลองสแกนนครหลวงพระนครศรีอยุธยาบอกว่าดีมากเลยนะชอบทุพพิพันธ์เวชภัณฑ์นะครับคุณออนอนงอินทิจางตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับที่เหลือยกย่อยไปประกาศในค่ำคืนนี้เวลานะครับไล่หลังมาแล้วไม่ไล่หลังหรอกแต่อยากจะประกาศตรงนี้เพราะมีเพลงเพราะๆรออยู่มากมายหลายเพลงเลยทีเดียวเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์ของพี่ละอิทธิรันรุ่งที่พูดเกี่ยวข้องกับคุณแผ่นนางพิมพ์สุด1สุด2ครับก็เข้าใจให้เข้าใจได้ว่าสุด1คือสุภสิทธิ์วิชั่นสุภสิทธิ์และวิชั่นแล้วก็ลูกฟ้าโอสดคือสุด2นั่นเองนะครับมาฟังเพลงนี้ครับใส่ใจได้แค่มองวง GX2 ครับและฟังบทสัมภาษณ์ป้าน้องวิชานำแล้วก็พี่ละเอียดธีรันรุ่งตำบลข้าวเม่าอำเภออำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาครับวรรคหนึ่งตอนใดขาดหายผิดเพี้ยนไปต้องขอประทานอภัยนะครับ

0: กินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินมีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยป้าตังไม่อิ่มเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจกี่กล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกสั่งแล้วสิเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: ถอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องเขาไป700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: คุณภาพดีนะครับกาแฟเชนชาคอฟฟี่พี่ใบเกียรติที่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
3: ก็
2: อร่อย
3: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยูล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยูล็อกกับมือชาเนี่ยยูปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับพังนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
2: โอ
3: ้
2: โหเนาะมาเลยก็ยูล็อกเนี่ยได้รักษากันแย่เลยเน
3: า
2: ะ
3: ยูล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
2: ทหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เน
3: า
2: ะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
3: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
2: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
3: ่เ
2: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
3: ค่ะค่ะ
2: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
3: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
2: โอ้
3: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
2: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
3: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
2: เกาสนุกเลยล่ะครับพี
3: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
2: ครับ
3: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะ
2: คร
3: ับ ไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
2: แต่ต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่ไอ้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งพิมพ์กันเยอะๆไหม
3: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน้องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
2: โอ้ครับผม
3: พยายามเนี่ยให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
2: า
3: ะ
2: ครับผมครับผม
3: ครับ
2: ขอบพระคุณครับที่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับ
3: ค่ะค่ะค่ะ
2: ที่
3: อำเภออุทัยค่ะ
2: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
3: จังหวัด1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
2: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
3: ค่ะค่ะค่ะสวัสดีครับ
4: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 9 08 3 6 9 3 1 9 9 9เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

รัตนพงศ์ซึ่งเป็นนักร้องชื่อดังจากค่าย AF นะครับซึ่งวันนี้คุณแม่อรุณีเสียชีวิตไปแล้วนะครับเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี62นะฮะยาวนานกว่า10ปีในช่วงหนึ่งนะคุณแม่ของออฟปองศักดิ์นั้นในช่วงชีวิตหนึ่งมีโรคมะเร็งแล้วก็มีเรื่องราวของไอซ์เมอร์นะฮะมารบกวนนะเขาบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเจ็บเนี่ยมันจะไปส่งผลต่อหลายสิ่งหลายอย่างนะคุณแม่ของคุณอ๊อฟปองศักดิ์ก็จำลูกชายไม่ได้นะครับการแต่งเนื้อแต่งตัวยังดีอยู่นะนั่นก็คือยังหน้าตามองไม่ออกเลยว่าท่านเป็นโรคร้ายแล้วก็แต่งตัวสวยงามระหว่างที่นั่งคุยกับลูกชายอยู่คุณอ๊อฟปองศักดิ์เธอนะคุณแม่ก็กล่าวว่าเธอเป็นใครคะพูดเพราะมากนะคุณอ๊อฟก็ตอบไปว่าก็เป็นลูกคุณแม่นะลูกคุณแม่นั่นเองนะครับแล้วก็ทั้งสองท่านก็นะฮะก็โอเคฮะมาจับมือกันแล้วบ่งบอกความรักซึ่งกันและกันนะครับนี่คือนะเรื่องราวของผู้สูงวัยและการเจ็บป่วยไม่สบายนะครับท่านที่ดูแลต้องเข้าใจนะบางสิ่งบางอย่างมันจะไม่ได้สมบูรณ์เลิศเลอคนที่เป็นลูกคนที่เป็นลูกเป็นหลานก็ต้องเข้าใจความรู้สึกนะของผู้สูงวัยอายุเยอะนะฮะและที่สำคัญบางครั้งเนี่ยท่านก็เจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็สามารถจะออกมาในเรื่องของความจำในเรื่องของการตอบสนองอาจจะหน้าตาไม่ยิ้มแย้มอาจจะมีหน้าตาหม่นหมองแล้วอาจจะเจ็บปวดแล้วก็อาจจะมองดูเศร้าไม่อยากพูดอยากคุยนะฮะและที่สำคัญครับลูกหลานครับต้องเห็นใจแล้วก็เอาใจให้กำลังใจท่านเหล่านั้นด้วยคือเป็นการรักษาทางจิตใจนอกจากคุณหมอจะรักษาตามร่างกายให้อยู่ให้ยานะแล้วก็รักษาแล้วก็ต้องดูแลร่างกายให้เปรียบเสมือนญาติเพียงเสมือนผู้มีพระคุณของเรานะครับสำหรับผู้มีสูงวัยสุภาษิตไปดูเรื่องราวในอดีตนะครับซึ่งลายเขาเขียนไว้เป็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับซึ่งสุภาษิตนำมาฝากเนาะซึ่งมันยาวมากนะครับสุภาษิตจะบอกบางส่วนก็บอกว่า40ปีที่แล้วกับปัจจุบันนี้โลกได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับ40ปีก่อนผู้คนอยากมีลูกนะครับแล้วก็40ปีหลังเนี่ยผู้คนกลัวการมีลูกนะครับ10ปีก่อนชายตามจีบหญิง40ปีหลังหญิงตามจีบชาย40ปีก่อนแต่งงานง่ายหย่าร้างยาก40ปีหลังแต่งงานยากหย่าร้างง่าย40ปีก่อนไม่มีเพื่อนบ้านที่ไม่รู้จัก40ปีหลังไม่รู้จักเพื่อนบ้านเลยสักคนหนึ่งนะครับ40ปีก่อนลูกจ้างต้องคอยดูสีหน้าเท่าแก่40ปีหลังเท่าแก่ต้องคอยดูสีหน้าลูกจ้าง40ปีก่อนกลางคืนสามารถเปิดหน้าต่างนอนได้40ปีหลังกลางวันแสกๆยังต้องล็อกประตูอย่างแน่นหนา40ปีก่อนมีเงินแซงทำไม่มี40ปีหลังไม่มีเงินแซงทำเป็นมีเงิน40ปีก่อนเรียนพิมพ์ดีดทำงานแบงค์แสนมั่นคง40ปีหลังงานแบงค์เป็นหนึ่งในงานที่ไม่มั่นคงที่ไม่มั่นคง40ปีก่อนพ่อค้าแม่ขายส่งเรียนส่งลูกเรียนสูงๆพ่อค้าแม่ขายนี่ส่งลูกเรียนสูงๆ40ปีหลังลูกจบสูงๆออกมาค้าขายนะครับแล้วก็40ปีก่อนทำงาน1คนสามารถเลี้ยงได้ทั้งบ้านนะครับ40ปีหลังทำงานทั้งบ้านเลี้ยงเด็กคนเดียวยังยากนะครับตรงนี้เขาบอกว่าคนแก่สมัยก่อนเนี่ย40ปีก่อนบ้านไหนมีคนแก่เหมือนมีของล้ำค่า14ปีหลังบ้านไหนมีคนแก่เหมือนมีภาระนะครับนี่คือเรื่องราวมาฝากกันไม่ทราบว่าญาติเพียงญาติยานะครับมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับตรงนี้ไม่ทราบว่าญาติเพียง

ย่าอย่ารู้สึกเหมือนกับสุภาษิตหรือเปล่านะครับอย่างไรก็แล้วแต่เราต้องดูแลสุขภาพของเราด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสูตร1สุภาษิตวิชั่นสูตร2ลูกฟ้าโอสถกาแฟเทนชัยกาแฟวิซอนดูแลดวงตาท่านคือหมอคนแรกครับต้องดูแลตัวเองเป็นหลักให้แข็งแกร่งแข็งแรงเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่นานสักเท่าไหร่แต่ขอให้ดูแลร่างกายให้อยู่นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะครับให้กำลังใจทุกๆวันจากใจสุภาษิตอนันตศาลาครับ

0: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมงามแสนงามงามเลิ
1: ศวิไลยามเมื่อเธอเมียงนะครับยัดเพลินยัดยาครับแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับจะซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมนะครับของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ได้บอกว่าดีกว่าใครแต่ว่าไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนนะครับสอบถามเพื่อความมั่นใจและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับ0836931999เวลาแห่งมีความสุขช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินนะครับก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก่อนจากลากันขอให้ทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับไม่จุใจสามารถไปติดตามรับฟังสุภาษิตในชั่วโมงหน้าที่วสป .711 กิโลเฮิรตซ์นะครับที่คลื่น711กิโลเฮิรตซ์นะครับต้องหมุนคลื่นไปทางกลางๆหน้าปัดนะครับถ้าคลื่นนี้แล้วเจอกันค่ำคืนนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์ส่งท้ายด้วยพี่เสด็จครับรักคนโทรมาจังเลยขอให้ท่านมีความสุขทั้งวันจากใจสุภสิทธิ์นะครับจบเพลงจบรายการสุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081785575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียน
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเตรียมระบายน้ำเริ่ม28กันยายน69นี้หลังน้ำใกล้เต็มความจุอ่างเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องแจ้งเตือนประชาชนรับมือและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดบริการไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าหลากสักครู่มาติดตามค่ะ
13: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
14: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดาประชาสัมพันธ์เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีเหนืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้ามาในอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมากและในช่วงเวลาที่ผ่านมาโครงการยังไม่ได้ทำการระบายน้ำเลยเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายอ่างแต่เนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลต่อเนื่องและเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณน้ำในอ่างใกล้จะเต็มความจุและยังไม่มีแนวโน้มว่าปริมาณจะลดลงทำให้โครงการมีความจำเป็นจะต้องทำการพร่องน้ำลงบ้างเพื่อรักษาเสถียรภาพไม่ให้ปริมาณน้ำในอ่างเกินเกณฑ์สูงสุดโดยข้อมูลณเช้าวันนี้เวลา 6:30 นปริมาณน้ำในอ่าง 256.84 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 87.14% เกินเกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุดและคาดว่าจะเต็มความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในอ่างจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองห้วยสมงโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่28กันยายน2569เป็นต้นไปในอัตราประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือปรับตามความเหมาะสมของปริมาณน้ำที่จะไหลลงอ่างการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแคลหนุมานบริเวณชุมชนตลาดเก่ากบิลบุรีสูงขึ้นประมาณ30เซนติเมตรขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ทราบและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดบริการไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าพัดสะพานน้ำตกเหวนรกถล่มยืนยันไร้ผู้บาดเจ็บคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดจากเดิมที่มีประกาศปิดบริการแล้ว2วันคือวันที่26และ27กันยายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดมวลน้ำป่าสะสมจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยเมื่อคืนนี้น้ำป่าได้ไหลทะลักลงสู่พื้นที่น้ำตกเหวนรกอย่างรุนแรงส่งผลให้โครงสร้างสะพานข้ามไปยังจุดชมวิวพังทลายลงจนไม่สามารถใช้งานได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่าไม่มีนักท่องเที่ยวติดค้างหรือได้รับบาดเจ็บทั้งนี้ทางอุทยานจึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการขยายเวลาปิดบริการออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเข้าพื้นที่เพื่อวางแผนบูรณะซ่อมแซมสะพานให้กลับมามีความแข็งแรงปลอดภัยตามมาตรฐาน
6: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
7: ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อก อยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
8: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผลงานเพลงก็เพราะนะฮะวันนี้ครับผมก็ไม่ลืมนะฮะนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับ GG Cap New Light นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับ GG Cap New Light เนี่ยหลายๆท่านทราบดีว่าเป็นยาบำรุงสายตานะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะครับตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นจอตานะครับเป็นต้อเนื้อต่อลมต่อกระจกต่อหินนะครับอย่าลืมทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Cap New Light นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยทานเป็นประจำอยู่แล้วนะครับปกติราคาขวดหนึ่ง900บาทจะมี30เม็ดใช่ไหมครับเป็นแคปซูลเรากินได้เดือนหนึ่งเลยนะครับแต่วันนี้นะครับผมขออนุญาตจัดของแถมให้กับแฟนเพลงก็คือเป็นของสมนาคุณนะในช่วงโปรโมชั่นพิเศษนี้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรมาสั่งซื้อ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทในช่วงเวลานี้นะครับน้องเชนขออนุญาตแจกเครื่องปั่นแบบพกพาให้กับแฟนเพลงเลยนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นเครื่องปั่นที่อเนกประสงค์นะครับผู้ฟังสามารถจะเอาไปปั่นพวกไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหรือว่าเป็นขิงเป็นข่าเป็นตะไคร้น้ำเขาเรียกว่าอะไรที่เราจะไปทำน้ำพริกนะครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันปั่นได้หลายอย่างนะครับเมล็ดกาแฟก็ได้นะครับรวมไปถึงทางด้านของพวก อะไรที่เราต้องการจะทำให้มันละเอียดนะครับวันนี้น้องเชนขออนุญาตแจกเครื่องปั่นอย่างดีให้คนละ1ตัวนะครับนะเป็นของยี่ห้อนะครับ Extreme นะครับก็คืออย่างดีเลยนะครับอยากให้แฟนเพลงเนี่ยนะครับได้ไปรุ่นนี้รุ่น K301นะครับผมอยากจะแจกให้แฟนเพลงเพราะหลายๆท่านเนี่ยทำครัวทำอะไรกันนะครับอายุอานามก็มากขึ้นว่ามีเวลาไปนั่งตำในครกกันมากก็เอาเครื่องปั่นของน้องเชนแจกให้เนี่ยเอาไปใช้กันเลยแล้วกันนะวันนี้น้องเชนขออนุญาตแจกเครื่องปั่นให้คนละ1ตัวนะครับสั่งซื้อ GG Cap 1ขวดได้ไปเลยเครื่องปั่น1ตัวสั่ง2ขวดได้เครื่องปั่น2ตัวอย่างนี้แจกขวดละ1ตัวนะครับสั่ง GG Cap 1ขวดแจกไปเลยครับ1ตัว2ขวดแจกไป2ตัวนะครับยังไม่พอนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรมาก่อนเนี่ยนะครับ5สายแรกเท่านั้นเอา5สายแรกนะครับใครที่โทรมาสั่งเป็น5สายแรกนะตอนนี้นะครับยังมีวิทยุให้แฟนเพลงได้เลือกมี5ตัววิทยุนะครับเอาแค่5คนเพราะวิทยุมีแค่5เครื่องนะครับใครที่โทรมาสั่ง5คนแรกจะมีโอกาสได้เลือกว่าจะเอาวิทยุหรือว่าจะเอาเครื่องปั่นนะครับแต่ได้แค่5เครื่องเท่านั้นนะถ้าหมด5เครื่องนี้แล้วคุณผู้ฟังก็จะต้องได้เครื่องปั่นนะครับแต่ได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบางคนถ้าโทรมา5สายแรกทันวิทยุก็ได้วิทยุไปนะครับราคาเท่ากันเลยของแถมนะครับเท่ากับเครื่องปั่นเครื่องปั่นอย่างดีนะครับเนี่ยของน้องเชนแจกให้วันนี้นะครับเรียกก็เป็น Official Machine Automatic นะครับมีทั้งสีฟ้าสีอะไรเลือกไม่ได้นะครับวันนี้น้องเชนแจกคละไปให้เลยอย่าลืมนะครับกติกาเป็นอย่างนี้นะครับเอาเฉพาะ5คนแรกที่โทรมาเนี่ยจะได้วิทยุเพราะวิทยุตอนนี้เหลืออยู่5เครื่องนะครับพอแจกวิทยุหมดแล้วก็จะแจกเครื่องปั่นนะครับโอเคตามนี้นะฮะตามนี้เลยนะครับนอกจากนี้ครับลุงเชนขออนุญาตแจกน้ำยาล้างจานให้คนละ2ถุงใหญ่นะครับอย่างดีเลยนะครับเรียกก็เป็นเขาเรียกก็เป็นแพ็คกิ้งเซฟแบบเซฟค่าใช้จ่ายเป็นแบบถุงใหญ่ๆเลย2ถุงน้ำยาล้างจานนะครับแจกให้กับแฟนเพลงด้วยนะครับยังไม่พอนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้น้องเชนนะฮะจากด้านของยาแคปซูลดีเพราะเขามีตัวรัดข้อรัดเข่าให้แฟนเพลงอีกคนละ1ชุดนะครับเป็นแผ่นรัดเข่ารัดข้อนะหลายๆท่านได้ไปแล้วชอบมากชื่นใจวันนี้แจกให้คนละ1กล่องนะครับแจกทั้งหมดนี้เลยนะครับมีทั้งนะครับ5สายแรกเนาะจะได้วิทยุนะครับหลังจาก5สายจะได้เครื่องปั่นนะครับเนี่ยพอได้เครื่องปั่นปั๊บนะฮะก็จะเป็นน้ำยาล้างจาน2ถุงใหญ่นะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของผ้ารัดข้อผ้ารัดเข่าอีกคนละ1กล่องนะครับทั้งหมดนี้มูลค่าเนี่ยหลายพันนะครับแต่ผมต้องเชนแจกให้เลยฟรีๆนะครับไม่ต้องซื้อเพียงแค่สั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวด900บาทต้องเชนแจกให้เลยนะครับยังไม่พอนะครับยังไม่พอมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าในขวดละ50บาทเหมือนเดิมนะครับคนที่เป็นโรคริดสีดวงทวารขับถ่ายมีเลือดออกนะครับแลกซื้อดาก้าได้ขวดละเพียงแค่50บาทปกติขวดละ300บาทวันนี้ดาก้าเหลือขวดละ50บาทกี่ขวดก็ได้ซื้อเลยขวดละ50บาทนะครับโปรโมชั่นทั้งหมดนี้นะครับต้องเชนสรุปอีกทีนึงนะครับ5สายแรกจะมีโอกาสได้เลือกเอาวิทยุพอวิทยุ5เครื่องนี้แจกหมดแล้วจะได้เป็นเครื่องปั่นอย่างดีนะครับพอได้เครื่องปั่นเสร็จปุ๊บแจกน้ำยาล้างจานให้คนละ2ถุงได้ทุกคนนะฮะแจกผ้ารัดข้อรัดเข่าให้ทุกคนเลยได้คนละ1กล่อง
นะครับให้ทุกคนเลยที่โทรมาสั่งซื้อ GG Cap New Light เพียงแค่1ขวดเท่านั้นยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้เหลือขวดละแค่50บาทมาแลกซื้อดาก้ากันขวดละ50บาทสั่งซื้อ GG Cap New Light ได้ที่เบอร์นี้พร้อมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ของแถมดีๆแบบนี้ให้กับแฟนเพลงจากน้องเชนมนเทวันจากใจเลยจ้ะจุ๊บๆสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทนะครับแจกให้เลยนะครับ5สายแรกได้วิทยุหลังจาก5เครื่องหมดแล้วแจกเครื่องปั่นนะครับมีน้ำยาล้างจาน2ถุงใหญ่มีผ้ารัดข้อรัดเข่าให้คนละ1กล่องนะมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้เหลือขวดละแค่50บาทเท่านั้นนะครับกี่ขวดก็ได้50บาทหมดนะครับ100ขวดก็ขวดละ50บาทนะอ้าวโทรมาสั่งที่เบอร์นี้นะครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Capนิวไลท์นะครับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้มีเพลงก็เพราะให้ฟังถึงแม้จะไม่ได้ฟังข่าวก็ฟังเพลงกันไปก่อนนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: TTCAP New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรทีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผลงานเพลงก็เพราะนะฮะวันนี้ครับผมก็ไม่ลืมนะฮะนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับ GG Capนิวไลท์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับ GG Cap นิวไลท์เนี่ยหลายๆท่านทราบดีว่าเป็นยาบำรุงสายตานะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะครับตาพร่าตามัวนะฮะจอประ

สายตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นจอตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับอย่าลืมทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GGCapนิวไลท์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยทานเป็นประจำอยู่แล้วนะครับปกติราคาขวดหนึ่ง900บาทจะมี30เม็ดใช่ไหมครับเป็นแคปซูลเรากินได้เดือนหนึ่งเลยนะครับแต่วันนี้นะครับผมขออนุญาตจัดของแถมให้กับแฟนเพลงก็คือเป็นของสมนาคุณนะในช่วงโปรโมชั่นพิเศษนี้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรมาสั่งซื้อ GGCapนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทในช่วงเวลานี้นะครับน้องเชนขออนุญาตแจกเครื่องปั่นแบบพกพาให้กับแฟนเพลงเลยนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นเครื่องปั่นที่อเนกประสงค์นะครับผู้รับฟังสามารถจะเอาไปปั่นพวกไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหรือว่าเป็นขิงเป็นข่าเป็นตะไคร้น้ำเขาเรียกว่าอะไรที่เราจะไปทำน้ำพริกนะครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันปั่นได้หลายอย่างนะครับเมล็ดกาแฟก็ได้นะครับรวมไปถึงทางด้านของพวก อะไรที่เราต้องการจะทำให้มันละเอียดนะครับวันนี้น้องเชนขออนุญาตแจกเครื่องปั่นอย่างดีให้คนละ1ตัวนะครับนะเป็นของยี่ห้อนะครับ Extreme นะครับก็คืออย่างดีเลยนะครับอยากให้แฟนเพลงเนี่ยนะครับได้ไปรุ่นนี้รุ่น K301นะครับผมอยากจะแจกให้แฟนเพลงเพราะหลายๆท่านเนี่ยทำครัวทำอะไรกันนะครับอายุอานามก็มากขึ้นไม่มีเวลาไปนั่งตำในครกกันมากก็เอาเครื่องปั่นของน้องเชนแจกให้เนี่ยเอาไปใช้กันเลยแล้วกันนะวันนี้น้องเชนขออนุญาตแจกเครื่องปั่นให้คนละ1ตัวนะครับสั่งซื้อ GGCap 1ขวดได้ไปเลยเครื่องปั่น1ตัวสั่ง2ขวดได้เครื่องปั่น2ตัวอย่างนี้แจกขวดละ1ตัวนะครับสั่ง GGCap 1ขวดแจกไปเลยครับ1ตัว2ขวดแจกไป2ตัวนะครับยังไม่พอนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรมาก่อนเนี่ยนะครับ5สายแรกเท่านั้นนะเอา5สายแรกนะครับใครที่โทรมาสั่งเป็น5สายแรกนะตอนนี้นะครับยังมีวิทยุให้แฟนเพลงได้เลือกมี5ตัววิทยุนะครับเอาแค่5คนเพราะวิทยุมีแค่5เครื่องนะครับใครที่โทรมาสั่ง5คนแรกจะมีโอกาสได้เลือกว่าจะเอาวิทยุหรือว่าจะเอาเครื่องปั่นนะครับแต่ได้แค่5เครื่องเท่านั้นนะถ้าหมด5เครื่องนี้แล้วคุณผู้ฟังก็จะต้องได้เครื่องปั่นนะครับแต่ได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบางคนถ้าโทรมา5สายแรกทันวิทยุก็ได้วิทยุไปนะครับราคาเท่ากันเลยของแถมนะครับเท่ากับเครื่องปั่นเครื่องปั่นอย่างดีนะครับเนี่ยของน้องเชนแจกให้วันนี้นะครับเรียกก็เป็น Official Machine Automatic นะครับมีทั้งสีฟ้าสีอะไรเลือกไม่ได้นะครับวันนี้น้องเชนแจกคละไปให้เลยอย่าลืมนะครับกติกาเป็นอย่างนี้นะครับเอาเฉพาะ5คนแรกที่โทรมาเนี่ยจะได้วิทยุเพราะวิทยุตอนนี้เหลืออยู่5เครื่องนะครับพอแจกวิทยุหมดแล้วก็จะแจกเครื่องปั่นนะครับโอเคตามนี้นะฮะตามนี้เลยนะครับนอกจากนี้ครับลุงเชนขออนุญาตแจกน้ำยาล้างจานให้คนละ2ถุงใหญ่นะครับอย่างดีเลยนะครับเรียกก็เป็นเขาเรียกก็เป็นแพ็คกิ้งเซฟแบบเซฟค่าใช้จ่ายเป็นแบบถุงใหญ่ๆเลย2ถุงน้ำยาล้างจานนะครับแจกให้กับแฟนเพลงด้วยนะครับยังไม่พอนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้น้องเชนนะฮะจากทางด้านของยาแคปซูลดีเพราะเขามีตัวรัดข้อรัดเข่าให้แฟนเพลงอีกคนละ1ชุดนะครับเป็นแผ่นรัดเข่ารัดข้อนะหลายๆท่านได้ไปแล้วชอบมากชื่นใจวันนี้แจกให้คนละ1กล่องนะครับแจกทั้งหมดนี้เลยนะครับมีทั้งนะครับ5สายแรกเนาะจะได้วิทยุนะครับหลังจาก5สายจะได้เครื่องปั่นนะครับเนี่ยพอได้เครื่องปั่นปั๊บนะฮะก็จะเป็นน้ำยาล้างจาน2ถุงใหญ่นะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของผ้ารัดข้อผ้ารัดเข่าอีกคนละ1กล่องนะครับทั้งหมดนี้มูลค่าเนี่ยหลายพันนะครับแต่ผมต้องเชนแจกให้เลยฟรีๆนะครับไม่ต้องซื้อเพียงแค่สั่งซื้อ GGCap New Light 1ขวด900บาทต้องเชนแจกให้เลยนะครับยังไม่พอนะครับยังไม่พอมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าในขวดละ50บาทเหมือนเดิมนะครับคนที่เป็นโรคริดสีดวงทวารขับถ่ายมีเลือดออกนะครับแลกซื้อดาก้าได้ขวดละเพียงแค่50บาทปกติขวดละ300บาทวันนี้ดาก้าเหลือขวดละ50บาทกี่ขวดก็ได้ซื้อเลยขวดละ50บาทนะครับโปรโมชั่นทั้งหมดนี้นะครับต้องเชนสรุปอีกทีนึงนะครับ5สายแรกจะมีโอกาสได้เลือกเอาวิทยุพอวิทยุ5เครื่องนี้แจกหมดแล้วจะได้เป็นเครื่องปั่นอย่างดีนะครับพอได้เครื่องปั่นเสร็จปุ๊บแจกน้ำยาล้างจานให้คนละ2ถุงได้ทุกคนนะฮะแจกผ้ารัดข้อรัดเข่าให้ทุกคนเลยได้คนละ1กล่องนะครับให้ทุกคนเลยที่โทรมาสั่งซื้อ GGCap New Light เพียงแค่1ขวดเท่านั้นยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้เหลือขวดละแค่50บาทมาแลกซื้อดาก้ากันขวดละ50บาทสั่งซื้อ GGCap New Light ได้ที่เบอร์นี้พร้อมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ของแถมดีๆแบบนี้ให้กับแฟนเพลงจากน้องเชนมนเทวันจากใจเลยจ้ะจุ๊บๆสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCap
นิวไลท์ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทนะครับแจกให้เลยนะครับ5สายแรกได้วิทยุหลังจาก5เครื่องหมดแล้วแจกเครื่องปั่นนะครับมีน้ำยาล้างจาน2ถุงใหญ่มีผ้ารัดข้อรัดเข่าให้คนละ1กล่องนะมีสิทธิ์แรกซื้อดาก้าได้เหลือขวดละแค่50บาทเท่านั้นนะครับกี่ขวดก็ได้50บาทหมดนะครับ100ขวดก็ขวดละ50บาทนะอ้าวโทรมาสั่งที่เบอร์นี้นะครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Capนิวไลท์นะครับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้มีเพลงก็เพราะให้ฟังถึงแม้จะไม่ได้ฟังข่าวก็ฟังเพลงกันไปก่อนนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
5: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกกบุตรค่ะรัฐบาลย้ำสิทธิมาตรา33เจอภัยธรรมชาติจนทำงานไม่ได้รับเงินว่างงานเหตุสุดวิสัย 50% ขออภัยค่ะ 50% ไม่เกิน90วันสักครู่มาติดตามค่ะ
13: สนับสนุนโดย
14: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
15: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
16: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
15: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
17: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
18: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
19: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไอดีเซล

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: สำนักงานประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติจนเดินทางไปทำงานไม่ได้หรือนายจ้างต้องหยุดกิจการชั่วคราวและไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิ์ขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมย้ำสิทธิของผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้หรือนายจ้างได้รับผลกระทบจนไม่สามารถประกอบกิจการได้ชั่วคราวและผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้โดยสปส.มีแนวทางการจ่ายเงินทดแทนกรณีดังกล่าวในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันสำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบควรเตรียมเอกสารให้พร้อมประกอบด้วยแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสปส. 2/01/7หนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้างและหากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรกด้วยส่วนของนายจ้างต้องออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยนายจ้างยื่นเรื่องได้ผ่านระบบ e-service เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนหรือยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาทั้งนี้ผู้ประกันยังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมและช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคมธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: แม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมพื้นที่อุทกภัยเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกำชับหน่วยทหารเพิ่มจุดรับส่งประชาชนสัญจรคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
6: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ซอยพัฒนาการ54เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครรับฟังสถานการณ์และติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังพร้อมกำชับกำลังพลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจัดกำลังให้มีความพร้อมช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่ดังกล่าวได้กำหนดเป็นจุดรับส่งประชาชนโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมประสานสำนักงานเขตอย่างใกล้ชิดเน้นรับส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกนอกจากนี้ยังได้เตรียมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณศูนย์พักพิงชั่วคราวสำนักงานเขตสวนหลวงพร้อมจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่น้ำท่วมขัง22เขตและเส้นทางสัญจรลำบากกว่า31เส้นทางวิริยะจันทรารายงาน
4: และเช้าวันนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลที่1รักษาพระองค์โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุกณโรงครัวพระราชทานศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครสำหรับมื้อเช้าได้จัดเตรียมเมนูผัดพริกแกงไก่และหมูยอจำนวน200กล่องพร้อมน้ำ
7: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGG Cab New Light สั่งเลย0947619922
8: ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อก ใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
9: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผลงานเพลงก็เพราะนะฮะวันนี้ครับผมก็ไม่ลืมนะฮะนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับ GG CapNew Light นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับ GG Cap New Light เนี่ยหลายๆท่านทราบดีว่าเป็นยาบำรุงสายตานะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะครับตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นจอตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับอย่าลืมทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Capนิวไลท์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยทานเป็นประจำอยู่แล้วนะครับปกติราคาขวดหนึ่ง900บาทจะมี30เม็ดใช่ไหมครับเป็นแคปซูลเรากินได้เดือนหนึ่งเลยนะครับแต่วันนี้นะครับผมขออนุญาตจัดของแถมให้กับแฟนเพลงก็คือเป็นของสมนาคุณนะในช่วงโปรโมชั่นพิเศษนี้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรมาสั่งซื้อ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทในช่วงเวลานี้นะครับน้องเชนขออนุญาตแจกเครื่องปั่นแบบพกพาให้กับแฟนเพลงเลยนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นเครื่องปั่นที่อเนกประสงค์นะครับผู้ฟังสามารถจะเอาไปปั่นพวกไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหรือว่าเป็นขิงเป็นข่าเป็นตะไคร้น้ำเขาเรียกว่าอะไรที่เราจะไปทำน้ำพริกนะครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันปั่นได้หลายอย่างนะครับเมล็ดกาแฟก็ได้นะครับรวมไปถึงทางด้านของพวก อะไรที่เราต้องการจะทำให้มันละเอียดนะครับวันนี้น้องเชนขออนุญาตแจกเครื่องปั่นอย่างดีให้คนละ1ตัวนะครับนะเป็นของยี่ห้อนะครับ Extreme นะครับก็คืออย่างดีเลยนะครับอยากให้แฟนเพลงเนี่ยนะครับได้ไปรุ่นนี้รุ่น K301นะครับผมอยากจะแจกให้แฟนเพลงเพราะหลายๆท่านเนี่ยทำครัวทำอะไรกันนะครับอายุอานามก็มากขึ้นว่ามีเวลาไปนั่งตำในครกกันมากก็เอาเครื่องปั่นของน้องเชนแจกให้เนี่ยเอาไปใช้กันเลยแล้วกันนะวันนี้น้องเชนขออนุญาตแจกเครื่องปั่นให้คนละ1ตัวนะครับสั่งซื้อ GG Cap 1ขวดได้ไปเลยเครื่องปั่น1ตัวสั่ง2ขวดได้เครื่องปั่น2ตัวอย่างนี้แจกขวดละ1ตัวนะครับสั่ง GG Cap 1ขวดแจกไปเลยครับ1ตัว2ขวดแจกไป2ตัวนะครับยังไม่พอนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรมาก่อนเนี่ยนะครับ5สายแรกเท่านั้นเอา5สายแรกนะครับใครที่โทรมาสั่งเป็น5สายแรกนะตอนนี้นะครับยังมีวิทยุให้แฟนเพลงได้เลือกมี5ตัววิทยุนะครับเอาแค่5คนเพราะวิทยุมีแค่5เครื่องนะครับใครที่โทรมาสั่ง5คนแรกจะมีโอกาสได้เลือกว่าจะเอาวิทยุหรือว่าจะเอาเครื่องปั่นนะครับแต่ได้แค่5เครื่องเท่านั้นนะถ้าหมด5เครื่องนี้แล้วคุณฟังก็จะต้องได้เครื่องปั่นนะครับแต่ได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบางคนถ้าโทรมา5สายแรกทันวิทยุก็ได้วิทยุไปนะครับราคาเท่ากันเลยของแถมนะครับเท่ากับเครื่องปั่นเครื่องปั่นอย่างดีนะครับเนี่ยของน้องเชนแจกให้วันนี้นะครับเรียกก็เป็น Official Machine Automatic นะครับมีทั้งสีฟ้าสีอะไรเลือกไม่ได้นะครับวันนี้น้องเชนแจกคละไปให้เลยอย่าลืมนะครับกติกาเป็นอย่างนี้นะครับเอาเฉพาะ5คนแรกที่โทรมาเนี่ยจะได้วิทยุเพราะวิทยุตอนนี้เหลืออยู่5เครื่องนะครับพอแจกวิทยุหมดแล้วก็จะแจกเครื่องปั่นนะครับโอเคตามนี้นะฮะตามนี้เลยนะครับนอกจากนี้ครับลุงเชนขออนุญาตแจกน้ำยาล้างจานให้คนละ2ถุงใหญ่นะครับอย่างดีเลยนะครับเรียกก็เป็นเขาเรียกก็เป็นแพ็คกิ้งเซฟแบบเซฟค่าใช้จ่ายเป็นแบบถุงใหญ่ๆเลย2ถุงน้ำยาล้างจานนะครับแจกให้กับแฟนเพลงด้วยนะครับยังไม่พอนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้น้องเชนนะฮะจากด้านของยาแคปซูลดีเพราะเขามีตัวรัดข้อรัดเข่าให้แฟนเพลงอีกคนละ1ชุดนะครับเป็นแผ่นรัดเข่ารัดข้อนะหลายๆท่านได้ไปแล้วชอบมากชื่นใจวันนี้แจกให้คนละ1กล่องนะครับแจกทั้งหมดนี้เลยนะครับมีทั้งนะครับ5สายแรกเนาะจะได้วิทยุนะครับหลังจาก5สายจะได้เครื่องปั่นนะครับเนี่ยพอได้เครื่องปั่นปั๊บนะฮะก็จะเป็นน้ำยาล้างจาน2ถุงใหญ่นะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของผ้ารัดข้อผ้ารัดเข่าอีกคนละ1กล่องนะครับทั้งหมดนี้มูลค่าเนี่ยหลายพันนะครับแต่ผมต้องเชนแจกให้เลยฟรีๆนะครับไม่ต้องซื้อเพียงแค่สั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวด900บาทต้องเชนแจกให้เลยนะครับยังไม่พอนะครับยังไม่พอมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าในขวดละ50บาทเหมือนเดิมนะครับคนที่เป็นโรคริดสีดวงทวารขับถ่ายมีเลือดออกนะครับแลกซื้อดาก้าได้ขวดละเพียงแค่50บาทปกติขวดละ300บาทวันนี้ดาก้าเหลือขวดละ50บาทกี่ขวดก็ได้ซื้อเลยขวดละ50บาทนะครับโปรโมชั่นทั้งหมดนี้นะครับต้องเชนสรุปอีกทีนึงนะครับ5สายแรกจะมีโอกาสได้เลือกเอาวิทยุพอวิทยุ5เครื่องนี้แจกหมดแล้วจะได้เป็นเครื่องปั่นอย่างดีนะครับพอได้เครื่องปั่นเสร็จปุ๊บแจกน้ำยาล้างจานให้คนละ2ถุงได้ทุกคนนะฮะแจกผ้ารัดข้อรัดเข่าให้ทุกคนเลยได้คนละ1กล่อง
นะครับให้ทุกคนเลยที่โทรมาสั่งซื้อ GG Cap New Light เพียงแค่1ขวดเท่านั้นยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้เหลือขวดละแค่50บาทมาแลกซื้อดาก้ากันขวดละ50บาทสั่งซื้อ GG Cap New Light ได้ที่เบอร์นี้พร้อมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ของแถมดีๆแบบนี้ให้กับแฟนเพลงจากน้องเชนมนเทวันจากใจเลยจ้ะจุ๊บๆสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทนะครับแจกให้เลยนะครับ5สายแรกได้วิทยุหลังจาก5เครื่องหมดแล้วแจกเครื่องปั่นนะครับมีน้ำยาล้างจาน2ถุงใหญ่มีผ้ารัดข้อรัดเข่าให้คนละ1กล่องนะมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้เหลือขวดละแค่50บาทเท่านั้นนะครับกี่ขวดก็ได้50บาทหมดนะครับ100ขวดก็ขวดละ50บาทนะอ้าวโทรมาสั่งที่เบอร์นี้นะครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Capนิวไลท์นะครับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้มีเพลงก็เพราะให้ฟังถึงแม้จะไม่ได้ฟังข่าวก็ฟังเพลงกันไปก่อนนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: CityCab New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0-9-4-7-6-1-9-9-2-2ย้ำอีกครั้ง0-9-4-7-6-1-9-9-2-2
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

ลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผลงานเพลงก็เพราะนะฮะวันนี้ครับผมก็ไม่ลืมนะฮะนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับ GG CapNew Light นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับ GT Cap New Light เนี่ยหลายๆท่านทราบดีว่าเป็นยาบำรุงสายตานะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะครับตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นจอตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับอย่าลืมทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GT Capนิวไลท์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยทานเป็นประจำอยู่แล้วนะครับปกติราคาขวดหนึ่ง900บาทจะมี30เม็ดใช่ไหมครับเป็นแคปซูลเรากินได้เดือนหนึ่งเลยนะครับแต่วันนี้นะครับผมขออนุญาตจัดของแถมให้กับแฟนเพลงก็คือเป็นของสมนาคุณนะในช่วงโปรโมชั่นพิเศษนี้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรมาสั่งซื้อ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทในช่วงเวลานี้นะครับน้องเชนขออนุญาตแจกเครื่องปั่นแบบพกพาให้กับแฟนเพลงเลยนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นเครื่องปั่นที่อเนกประสงค์นะครับผู้ฟังสามารถจะเอาไปปั่นพวกไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหรือว่าเป็นขิงเป็นข่าเป็นตะไคร้น้ำเขาเรียกว่าอะไรที่เราจะไปทำน้ำพริกนะครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันปั่นได้หลายอย่างนะครับเมล็ดกาแฟก็ได้นะครับรวมไปถึงด้านของพวกอะไรที่เราต้องการจะ

ทำให้มันละเอียดนะครับวันนี้น้องเชนขออนุญาตแจกเครื่องปั่นอย่างดีให้คนละ1ตัวนะครับนะเป็นของยี่ห้อนะครับ Extreme นะครับก็คืออย่างดีเลยนะครับอยากให้แฟนเพลงเนี่ยนะครับได้ไปรุ่นนี้รุ่น K301นะครับผมอยากจะแจกให้แฟนเพลงเพราะหลายๆท่านเนี่ยทำครัวทำอะไรกันนะครับอายุอานามก็มากขึ้นว่ามีเวลาไปนั่งตำในครกกันมากก็เอาเครื่องปั่นของน้องเชนแจกให้เนี่ยเอาไปใช้กันเลยแล้วกันนะวันนี้น้องเชนขออนุญาตแจกเครื่องปั่นให้คนละ1ตัวนะครับสั่งซื้อ GG Cap 1ขวดได้ไปเลยเครื่องปั่น1ตัวสั่ง2ขวดได้เครื่องปั่น2ตัวอย่างนี้แจกขวดละ1ตัวนะครับสั่ง GG Cap 1ขวดแจกไปเลยครับ1ตัว2ขวดแจกไป2ตัวนะครับยังไม่พอนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรมาก่อนเนี่ยนะครับ5สายแรกเท่านั้นเอา5สายแรกนะครับใครที่โทรมาสั่งเป็น5สายแรกนะตอนนี้นะครับยังมีวิทยุให้แฟนเพลงได้เลือกมี5ตัววิทยุนะครับเอาแค่5คนเพราะวิทยุมีแค่5เครื่องนะครับใครที่โทรมาสั่ง5คนแรกจะมีโอกาสได้เลือกว่าจะเอาวิทยุหรือว่าจะเอาเครื่องปั่นนะครับแต่ได้แค่5เครื่องเท่านั้นนะถ้าหมด5เครื่องนี้แล้วคุณผู้ฟังก็จะต้องได้เครื่องปั่นนะครับแต่ได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบางคนถ้าโทรมา5สายแรกทันวิทยุก็ได้วิทยุไปนะครับราคาเท่ากันเลยของแถมนะครับเท่ากับเครื่องปั่นเครื่องปั่นอย่างดีนะครับเนี่ยของน้องเชนแจกให้วันนี้นะครับเรียกก็เป็น Official Machine Automatic นะครับมีทั้งสีฟ้าสีอะไรเลือกไม่ได้นะครับวันนี้น้องเชนแจกคละไปให้เลยอย่าลืมนะครับกติกาเป็นอย่างนี้นะครับเอาเฉพาะ5คนแรกที่โทรมาเนี่ยจะได้วิทยุเพราะวิทยุตอนนี้เหลืออยู่5เครื่องนะครับพอแจกวิทยุหมดแล้วก็จะแจกเครื่องปั่นนะครับโอเคตามนี้นะฮะตามนี้เลยนะครับนอกจากนี้ครับลุงเชนขออนุญาตแจกน้ำยาล้างจานให้คนละ2ถุงใหญ่นะครับอย่างดีเลยนะครับเรียกก็เป็นเขาเรียกก็เป็นแพ็คกิ้งเซฟแบบเซฟค่าใช้จ่ายเป็นแบบถุงใหญ่ๆเลย2ถุงน้ำยาล้างจานนะครับแจกให้กับแฟนเพลงด้วยนะครับยังไม่พอนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้น้องเชนนะฮะจากทางด้านของยาแคปซูลดีเพราะเขามีตัวรัดข้อรัดเข่าให้แฟนเพลงอีกคนละ1ชุดนะครับเป็นแผ่นรัดเข่ารัดข้อนะหลายๆท่านได้ไปแล้วชอบมากชื่นใจวันนี้แจกให้คนละ1กล่องนะครับแจกทั้งหมดนี้เลยนะครับมีทั้งนะครับ5สายแรกเนาะจะได้วิทยุนะครับหลังจาก5สายจะได้เครื่องปั่นนะครับเนี่ยพอได้เครื่องปั่นปั๊บนะฮะก็จะเป็นน้ำยาล้างจาน2ถุงใหญ่นะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของผ้ารัดข้อผ้ารัดเข่าอีกคนละ1กล่องนะครับทั้งหมดนี้มูลค่าเนี่ยหลายพันนะครับแต่ผมเชนแจกให้เลยฟรีๆนะครับไม่ต้องซื้อเพียงแค่สั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวด900บาทน้องเชนแจกให้เลยนะครับยังไม่พอนะครับยังไม่พอมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าในขวดละ50บาทเหมือนเดิมนะครับคนที่เป็นโรคริดสีดวงทวารขับถ่ายมีเลื่อนออกนะครับแลกซื้อดาก้าได้ขวดละเพียงแค่50บาทปกติขวดละ300บาทวันนี้ดาก้าเหลือขวดละ50บาทกี่ขวดก็ได้ซื้อเลยขวดละ50บาทนะครับโปรโมชั่นทั้งหมดนี้นะครับต้องเชนสรุปอีกทีนึงนะครับ5สายแรกจะมีโอกาสได้เลือกเอาวิทยุพอวิทยุ5เครื่องนี้แจกหมดแล้วจะได้เป็นเครื่องปั่นอย่างดีนะครับพอได้เครื่องปั่นเสร็จปุ๊บแจกน้ำยาล้างจานให้คนละ2ถุงได้ทุกคนนะฮะแจกผ้ารัดข้อรัดเข่าให้ทุกคนเลยได้คนละ1กล่องนะครับให้ทุกคนเลยที่โทรมาสั่งซื้อ GG Cap New Light เพียงแค่1ขวดเท่านั้นยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้เหลือขวดละแค่50บาทมาแลกซื้อดาก้ากันขวดละ50บาทสั่งซื้อ GG Cap New Light ได้ที่เบอร์นี้พร้อมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ของแถมดีๆแบบนี้ให้กับแฟนเพลงจากน้องเชนมนเทวันจากใจเลยจ้ะจุ๊บๆสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทนะครับแจกให้เลยนะครับ5สายแรกได้วิทยุหลังจาก5เครื่องหมดแล้วแจกเครื่องปั่นนะครับมีน้ำยาล้างจาน2ถุงใหญ่มีผ้ารัดข้อรัดเข่าให้คนละ1กล่องนะมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้เหลือขวดละแค่50บาทเท่านั้นนะครับกี่ขวดก็ได้50บาทหมดนะครับ100ขวดก็ขวดละ50บาทนะอ้าวโทรมาสั่งที่เบอร์นี้นะครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Capนิวไลท์นะครับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้มีเพลงก็เพราะให้ฟังถึงแม้จะไม่ได้ฟังข่าวก็ฟังเพลงกันไปก่อนนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
10: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียน
7: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: สนับสนุนโดย
13: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
14: เซนโซได
13: เปลี่ยนเลย
15: เลอา
16: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
17: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
18: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
19: ไม่จริง
18: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
19: ไม่จริง
18: แล้วอะไรจริงอ่ะ
20: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
18: เส้นละ 1,990 บาท
20: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
18: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
20: ๆสอบถามโทร1153
14: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
16: เลอา
17: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
21: เสียวฟันน่ะ
22: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
23: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรีกลับจากลอนดอนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยทันทีสั่งการผู้ว่าราชการทั่วประเทศเร่งรับมือน้ำท่วมหวั่นซ้ำรอยหัดใหญ่ย้ำอาหารต้องมีคุณภาพเซลบอดแคสต์ต้องเตือนชัดเร่งสำรวจความเสียหายจ่ายเยียวยาพร้อมเตรียมใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติ1ตุลาคมนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเรียกถกครม.ด่วนบ่ายวันนี้หารือมาตรการรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมโดยครม.เคาะวันหยุดราชการพิเศษ 28-29 กันยายนใน4จังหวัดกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบอุทกภัยรัฐบาลกำชับเฝ้าระวังฝนหนักภาคกลางตะวันตกนภินทรสั่งติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มแม่กลองเพชรบุรีประจวบรายวันพร้อมเร่งประสานช่วยประชาชนทันทีหากเกิดสาธารณภัยด้านกองทัพระดมกำลังช่วยผู้ประสบอุทกภัยกรุงเทพมหานครและ9จังหวัดเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเสริมแนวป้องกันน้ำดูแลโรงพยาบาลและชุมชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์ช่วงน้ำท่วมซ้ำเติมผู้ประสบภัยเจอโทษหนักจำคุกสูงสุด5ปีรัฐบาลย้ำสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกเตือนกักตุนสินค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำนักงานประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติจนเดินทางไปทำงานไม่ได้หรือนายจ้างต้องหยุดกิจการชั่วคราวและไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิ์ขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเตรียมระบายน้ำเริ่ม28กันยายน69นี้หลังน้ำใกล้เต็มความจุอ่างเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องด้านเขื่อนเจ้าพระยาโครงการระบายน้ำที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังทยอยเพิ่มการระบายน้ำมาต่อเนื่องอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดบริการไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าพัดสะพานน้ำตกเหวนรกถล่มยืนยันไร้ผู้เจ็บจับตายแล้ว2จระเข้หลุดจากฟาร์มสะแก้วเร่งค้นหาอีก2ตัวขณะระดับน้ำเริ่มลด 5-10 เซนติเมตรชลประทานเผยหากไม่มีฝนซ้ำคาด2วันสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกตินครนายกน้ำท่วมพื้นที่ขยายวงกว้างเคลื่อนตัวผ่านเมืองนครนายกทำให้พื้นที่อำเภอเมืองนครนายกอำเภอบ้านนาอำเภอองครักษ์และอำเภอปากพลีมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดนนทบุรีประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและปากเกร็ดด้านผู้ว่าราชการปทุมธานีประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินน้ำท่วม90ชุมชนตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีส่วนกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่น้ำยังท่วมขังสูงลดระดับช้าแยกบางกะปิอ่วมน้ำสูง 1.3 เมตรผู้ว่าราชการชัดชาติเผยคลองหลักน้ำเต็มพร่องน้ำออกจากพื้นที่ไม่ได้คาด 2-3 วันคลี่คลายณัฐพงษ์ลงพื้นที่น้ำท่วมจันทบุรีจี้เร่งประกาศพื้นที่ประสบภัยหลังปภ.ขึ้นธงแดงเตือนภัยสูงสุดทางการพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึง 24 นาฬิกา
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGGCAP New Light สั่งเลย0947619922
6: ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้ง

0: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

ลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผลงานเพลงก็เพราะนะฮะวันนี้ครับผมก็ไม่ลืมนะฮะนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับ GG CapNew Light นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับ GT Cap New Light เนี่ยหลายๆท่านทราบดีว่าเป็นยาบำรุงสายตานะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะครับตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นจอตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับอย่าลืมทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GT Capนิวไลท์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยทานเป็นประจำอยู่แล้วนะครับปกติราคาขวดหนึ่ง900บาทจะมี30เม็ดใช่ไหมครับเป็นแคปซูลเรากินได้เดือนหนึ่งเลยนะครับแต่วันนี้นะครับผมขออนุญาตจัดของแถมให้กับแฟนเพลงก็คือเป็นของสมนาคุณนะในช่วงโปรโมชั่นพิเศษนี้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรมาสั่งซื้อ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทในช่วงเวลานี้นะครับน้องเชนขออนุญาตแจกเครื่องปั่นแบบพกพาให้กับแฟนเพลงเลยนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นเครื่องปั่นที่อเนกประสงค์นะครับผู้ฟังสามารถจะเอาไปปั่นพวกไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหรือว่าเป็นขิงเป็นข่าเป็นตะไคร้น้ำเขาเรียกว่าอะไรที่เราจะไปทำน้ำพริกนะครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันปั่นได้หลายอย่างนะครับเมล็ดกาแฟก็ได้นะครับรวมไปถึงทางด้านของพวกอะไรที่เราต้องการจะทำให้มันละเอียดนะครับวันนี้น้องเชนขออนุญาตแจกเครื่องปั่นอย่างดีให้คนละ1ตัวนะครับนะเป็นของยี่ห้อนะครับ Extreme นะครับก็คืออย่างดีเลยนะครับอยากให้แฟนเพลงเนี่ยนะครับได้ไปรุ่นนี้รุ่น K301นะครับผมอยากจะแจกให้แฟนเพลงเพราะหลายๆท่านเนี่ยทำครัวทำอะไรกันนะครับอายุอานามก็มากขึ้นว่ามีเวลาไปนั่งตำในครกกันมากก็เอาเครื่องปั่นของน้องเชนแจกให้เนี่ยเอาไปใช้กันเลยแล้วกันนะวันนี้น้องเชนขออนุญาตแจกเครื่องปั่นให้คนละ1ตัวนะครับสั่งซื้อ GG Cap 1ขวดได้ไปเลยเครื่องปั่น1ตัวสั่ง2ขวดได้เครื่องปั่น2ตัวอย่างนี้แจกขวดละ1ตัวนะครับสั่ง GG Cap 1ขวดแจกไปเลยครับ1ตัว2ขวดแจกไป2ตัวนะครับยังไม่พอนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรมาก่อนเนี่ยนะครับ5สายแรกเท่านั้นเอา5สายแรกนะครับใครที่โทรมาสั่งเป็น5สายแรกนะตอนนี้นะครับยังมีวิทยุให้แฟนเพลงได้เลือกมี5ตัววิทยุนะครับเอาแค่5คนเพราะวิทยุมีแค่5เครื่องนะครับใครที่โทรมาสั่ง5คนแรกจะมีโอกาสได้เลือกว่าจะเอาวิทยุหรือว่าจะเอาเครื่องปั่นนะครับแต่ได้แค่5เครื่องเท่านั้นนะถ้าหมด5เครื่องนี้แล้วคุณผู้ฟังก็จะต้องได้เครื่องปั่นนะครับแต่ได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบางคนถ้าโทรมา5สายแรกทันวิทยุก็ได้วิทยุไปนะครับราคาเท่ากันเลยของแถมนะครับเท่ากับเครื่องปั่นเครื่องปั่นอย่างดีนะครับเนี่ยของน้องเชนแจกให้วันนี้นะครับเรียกก็เป็น Official Machine Automatic นะครับมีทั้งสีฟ้าสีอะไรเลือกไม่ได้นะครับวันนี้น้องเชนแจกคละไปให้เลยอย่าลืมนะครับกติกาเป็นอย่างนี้นะครับเอาเฉพาะ5คนแรกที่โทรมาเนี่ยจะได้วิทยุเพราะวิทยุตอนนี้เหลืออยู่5เครื่องนะครับพอแจกวิทยุหมดแล้วก็จะแจกเครื่องปั่นนะครับโอเคตามนี้นะฮะตามนี้เลยนะครับนอกจากนี้ครับลุงเชนขออนุญาตแจกน้ำยาล้างจานให้คนละ2ถุงใหญ่นะครับอย่างดีเลยนะครับเรียกก็เป็นเขาเรียกก็เป็นแพ็คกิ้งเซฟแบบเซฟค่าใช้จ่ายเป็นแบบถุงใหญ่ๆเลย2ถุงน้ำยาล้างจานนะครับแจกให้กับแฟนเพลงด้วยนะครับยังไม่พอนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้น้องเชนนะฮะจากทางด้านของยาแคปซูลดีพ็อกเขามีตัวรัดข้อรัดเข่าให้แฟนเพลงอีกคนละ1ชุดนะครับเป็นแผ่นรัดเข่ารัดข้อนะหลายๆท่านได้ไปแล้วชอบมากชื่นใจวันนี้แจกให้คนละ1กล่องนะครับแจกทั้งหมดนี้เลยนะครับมีทั้งนะครับ5สายแรกเนาะจะได้วิทยุนะครับหลังจาก5สายจะได้เครื่องปั่นนะครับเออเนี่ยพอได้เครื่องปั่นปั๊บนะฮะก็จะเป็นน้ำยาล้างจาน2ถุงใหญ่นะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของผ้ารัดข้อผ้ารัดเข่าอีกคนละ1กล่องนะครับทั้งหมดนี้มูลค่าเนี่ยหลายพันนะครับแต่ผมต้องเชนแจกให้เลยฟรีๆนะครับไม่ต้องซื้อเพียงแค่สั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวด900บาทต้องเชนแจกให้เลยนะครับยังไม่พอนะครับยังไม่พอมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าในขวดละ50บาทเหมือนเดิมนะครับคนที่เป็นโรคลิ้นสีดวงทวารขับถ่ายมีเลือดออกนะครับแลกซื้อดาก้าได้ขวดละเพียงแค่50บาทปกติขวดละ300บาทวันนี้ดาก้าเหลือขวดละ50บาทกี่ขวดก็ได้ซื้อเลยขวดละ50บาทนะครับโปรโมชั่นทั้งหมดนี้นะครับต้องเชนสรุปอีกทีนึงนะครับ5สายแรกจะมีโอกาสได้เลือกเอาวิทยุพอวิทยุ5เครื่องนี้แจกหมดแล้วจะได้เป็นเครื่องปั่นอย่างดีนะครับพอได้เครื่องปั่นเสร็จปุ๊บแจกน้ำยาล้างจานให้คนละ2ถุงได้ทุกคนนะฮะแจกผ้ารัดข้อรัดเข่าให้ทุกคนเลยได้คนละ1กล่อง
นะครับให้ทุกคนเลยที่โทรมาสั่งซื้อ GG Cap New Light เพียงแค่1ขวดเท่านั้นยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้เหลือขวดละแค่50บาทมาแลกซื้อดาก้ากันขวดละ50บาทสั่งซื้อ GG Cap New Light ได้ที่เบอร์นี้พร้อมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ของแถมดีๆแบบนี้ให้กับแฟนเพลงจากน้องเชนมนเทวันจากใจเลยจ้ะจุ๊บๆสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทนะครับแจกให้เลยนะครับ5สายแรกได้วิทยุหลังจาก5เครื่องหมดแล้วแจกเครื่องปั่นนะครับมีน้ำยาล้างจาน2ถุงใหญ่มีผ้ารัดข้อรัดเข่าให้คนละ1กล่องนะมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้เหลือขวดละแค่50บาทเท่านั้นนะครับกี่ขวดก็ได้50บาทหมดนะครับ100ขวดก็ขวดละ50บาทนะเอ้าโทรมาสั่งที่เบอร์นี้นะครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Capนิวไลท์นะครับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้มีเพลงก็เพราะให้ฟังถึงแม้จะไม่ได้ฟังข่าวก็ฟังเพลงกันไปก่อนนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: แคปนิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

งานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผลงานเพลงก็เพราะนะฮะวันนี้ครับผมก็ไม่ลืมนะฮะนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับ GG Capนิวไลท์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับ GG Cap นิวไลท์เนี่ยหลายๆท่านทราบดีว่าเป็นยาบำรุงสายตานะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะครับตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นจอตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับอย่าลืมทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Capนิวไลท์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยทานเป็นประจำอยู่แล้วนะครับปกติราคาขวดหนึ่ง900บาทจะมี30เม็ดใช่ไหมครับเป็นแคปซูลเรากินได้เดือนหนึ่งเลยนะครับแต่วันนี้นะครับผมขออนุญาตจัดของแถมให้กับแฟนเพลงก็คือเป็นของสมนาคุณนะในช่วงโปรโมชั่นพิเศษนี้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรมาสั่งซื้อ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทในช่วงเวลานี้นะครับน้องเชนขออนุญาตแจกเครื่องปั่นแบบพกพาให้กับแฟนเพลงเลยนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นเครื่องปั่นที่อเนกประสงค์นะครับผู้รับฟังสามารถจะเอาไปปั่นพวกไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหรือว่าเป็นขิงเป็นข่าเป็นตะไคร้น้ำเขาเรียกว่าอะไรที่เราจะไปทำน้ำพริกนะครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันปั่นได้หลายอย่างนะครับเมล็ดกาแฟก็ได้นะครับรวมไปถึงด้านของพวกอะไรที่เราต้องการจะทำให้มันละเอียดนะครับวันนี้น้องเชนขออนุญาตแจกเครื่องปั่นอย่างดีให้คนละ1ตัวนะครับนะเป็นของยี่ห้อนะครับ Extreme นะครับก็คืออย่างดีเลยนะครับอยากให้แฟนเพลงเนี่ยนะครับได้ไปรุ่นนี้รุ่น K301นะครับผมอยากจะแจกให้แฟนเพลงเพราะหลายๆท่านเนี่ยทำครัวทำอะไรกันนะครับอายุอานามก็มากขึ้นว่ามีเวลาไปนั่งตำในครกกันมากก็เอาเครื่องปั่นของน้องเชนแจกให้เนี่ยเอาไป

ท้ายกันเลยแล้วกันนะวันนี้น้องเชนขออนุญาตแจกเครื่องปั่นให้คนละ1ตัวนะครับสั่งซื้อ GG Cap 1ขวดได้ไปเลยเครื่องปั่น1ตัวสั่ง2ขวดได้เครื่องปั่น2ตัวอย่างนี้แจกขวดละ1ตัวนะครับสั่ง GG Cap 1ขวดแจกไปเลยครับ1ตัว2ขวดแจกไป2ตัวนะครับยังไม่พอนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรมาก่อนเนี่ยนะครับ5สายแรกเท่านั้นเอา5สายแรกนะครับใครที่โทรมาสั่งเป็น5สายแรกณตอนนี้นะครับยังมีวิทยุให้แฟนเพลงได้เลือกมี5ตัววิทยุนะครับเอาแค่5คนเพราะวิทยุมีแค่5เครื่องนะครับใครที่โทรมาสั่ง5คนแรกจะมีโอกาสได้เลือกว่าจะเอาวิทยุหรือว่าจะเอาเครื่องปั่นนะครับแต่ได้แค่5เครื่องเท่านั้นนะถ้าหมด5เครื่องนี้แล้วคุณผู้ฟังก็จะต้องได้เครื่องปั่นนะครับแต่ได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบางคนถ้าโทรมา5สายแรกทันวิทยุก็ได้วิทยุไปนะครับราคาเท่ากันเลยของแถมนะครับเท่ากับเครื่องปั่นเครื่องปั่นอย่างดีนะครับเนี่ยของน้องเชนแจกให้วันนี้นะครับเรียกก็เป็น Official Machine Automatic นะครับมีทั้งสีฟ้าสีอะไรเลือกไม่ได้นะครับวันนี้น้องเชนแจกคละไปให้เลยอย่าลืมนะครับกติกาเป็นอย่างนี้นะครับเอาเฉพาะ5คนแรกที่โทรมาเนี่ยจะได้วิทยุเพราะวิทยุตอนนี้เหลืออยู่5เครื่องนะครับพอแจกวิทยุหมดแล้วก็จะแจกเครื่องปั่นนะครับโอเคตามนี้นะฮะตามนี้เลยนะครับนอกจากนี้ครับลุงเชนขออนุญาตแจกน้ำยาล้างจานให้คนละ2ถุงใหญ่นะครับอย่างดีเลยนะครับเรียกก็เป็นเขาเรียกก็เป็นแพ็คกิ้งเซฟแบบเซฟค่าใช้จ่ายเป็นแบบถุงใหญ่ๆเลย2ถุงน้ำยาล้างจานนะครับแจกให้กับแฟนเพลงด้วยนะครับยังไม่พอนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้น้องเชนนะจากทางด้านของยาแคปซูลดีพ็อกเขามีตัวรัดข้อรัดเข่าให้แฟนเพลงอีกคนละ1ชุดนะครับเป็นแผ่นรัดเข่ารัดข้อนะหลายๆท่านได้ไปแล้วชอบมากชื่นใจวันนี้แจกให้คนละ1กล่องนะครับแจกทั้งหมดนี้เลยนะครับมีทั้งนะครับ5สายแรกเนาะจะได้วิทยุนะครับหลังจาก5สายจะได้เครื่องปั่นนะครับเออเนี่ยพอได้เครื่องปั่นปั๊บนะฮะก็จะเป็นน้ำยาล้างจาน2ถุงใหญ่นะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของผ้ารัดข้อผ้ารัดเข่าอีกคนละ1กล่องนะครับทั้งหมดนี้มูลค่าเนี่ยหลายพันนะครับแต่ผมต้องเชนแจกให้เลยฟรีๆนะครับไม่ต้องซื้อเพียงแค่สั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวด900บาทต้องเชนแจกให้เลยนะครับยังไม่พอนะครับยังไม่พอมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าในขวดละ50บาทเหมือนเดิมนะครับคนที่เป็นโรคลิ้นสีดวงทวารขับถ่ายมีเลือดออกนะครับแลกซื้อดาก้าได้ขวดละเพียงแค่50บาทปกติขวดละ300บาทวันนี้ดาก้าเหลือขวดละ50บาทกี่ขวดก็ได้ซื้อเลยขวดละ50บาทนะครับโปรโมชั่นทั้งหมดนี้นะครับต้องเชนสรุปอีกทีนึงนะครับ5สายแรกจะมีโอกาสได้เลือกเอาวิทยุพอวิทยุ5เครื่องนี้แจกหมดแล้วจะได้เป็นเครื่องปั่นอย่างดีนะครับพอได้เครื่องปั่นเสร็จปุ๊บแจกน้ำยาล้างจานให้คนละ2ถุงได้ทุกคนนะฮะแจกผ้ารัดข้อรัดเข่าให้ทุกคนเลยได้คนละ1กล่องนะครับให้ทุกคนเลยที่โทรมาสั่งซื้อ GG Cap New Light เพียงแค่1ขวดเท่านั้นยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้เหลือขวดละแค่50บาทมาแลกซื้อดาก้ากันขวดละ50บาทสั่งซื้อ GG Cap New Light ได้ที่เบอร์นี้พร้อมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ของแถมดีๆแบบนี้ให้กับแฟนเพลงจากน้องเชนมนเทวันจากใจเลยจ้ะจุ๊บๆสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทนะครับแจกให้เลยนะครับ5สายแรกได้วิทยุหลังจาก5เครื่องหมดแล้วแจกเครื่องปั่นนะครับมีน้ำยาล้างจาน2ถุงใหญ่มีผ้ารัดข้อรัดเข่าให้คนละ1กล่องนะมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้เหลือขวดละแค่50บาทเท่านั้นนะครับกี่ขวดก็ได้50บาทหมดนะครับ100ขวดก็ขวดละ50บาทนะเอ้าโทรมาสั่งที่เบอร์นี้นะครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Capนิวไลท์นะครับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้มีเพลงก็เพราะให้ฟังถึงแม้จะไม่ได้ฟังข่าวก็ฟังเพลงกันไปก่อนนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้ว

สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577477

0: จบลงไปครับกับบทเพลงเพราะๆเรื่องนำมาฝากคุณผู้ฟังครับวาสนายาใจเป็นชื่อของเพลงครับวาเลนวงศ์เทวันต้นฉบับ AI Cover ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพของข่าวคนคนเสียเองมาแล้วครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับวันนี้คุณดูแลสุขภาพร่างกายคุณหรือยังครับไม่ว่าจะเป็นช่วยในเรื่องของลดไขมันลดความดันลดเบาหวานช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกครับลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองความจำและกำจัดสารพิษในร่างกายใช้วันละ2เม็ดเช้าเม็ดเย็น2เม็ดวันละ4เม็ดเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับบรรจุ60แคปซูลครับซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งแต่ถ้าไม่ซื้อ2ขวดซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งและลดให้200ครับสนใจที่จะได้ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยน้ำมันรวม9ชนิดที่เอาน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันกระเทียมน้ำมันมะพร้าวน้ำมันดาวอินคาน้ำมันดอกทานตะวันและให้ครบ9น้ำมันเอามารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับขวดนึงบรรจุ60แคปซูลครับขายราคาไม่แพงอย่างที่คุณคิดซื้อขวดเดียวมีค่าขนส่ง100บาทแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดให้200เลยครับนี่คือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นครับและเรามีชนิดที่2ครับน้ำมันมะระรวม3ชนิดครับทั้งมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานมารวมกับน้ำมันงาดำก็เป็นสูตรสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันสำหรับการดูแลเรื่องของปัสสาวะบ่อยๆขจัดสารพิษในร่างกายปวดกระดูกปวดข้อแก่ปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยเรื่องชามือชาเท้าไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงลดน้ำตาลในเลือดกับผู้ที่เป็นเบาหวานน้ำมันมะระ3ชนิดทั้งน้ำมันทั้งน้ำมันมะระจีนมะระขี้นกและมะระหวานมารวมกับน้ำมันงาดำเป็นสกัดเย็น 100% 60แคปซูลเช่นเดียวกันแต่ซื้อ2ขวดแถมให้อีก1ขวดซื้อ2ขวดแถมให้อีก1ขวดครับและก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันครับช่วยให้หลับดีขึ้นช่วยบรรเทาเรื่องของไขมันความดันเบาหวานนะครับก็สามารถที่จะดูแลด้วยน้ำมันสกัดเย็นเป็นน้ำมันมะพร้าวนะครับในรายการทั้งหมดท่านสั่งซื้อได้ที่0817577474ทั้งน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดสกัดเย็น9ชนิดอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันขวดนึงบรรจุ60แคปซูลทั้งหมดน้ำมันมะระก็บรรจุ60แคปซูลซื้อ2แถม1น้ำมันมะพร้าวก็ซื้อ2แถม1บรรจุ60แคปซูลเช่นกันสั่งซื้อที่0817577474ครับเราไปประเด็นข่าวแรกครับเรื่องของทางด้านน้องน้ำกรมอุตุยืนยันว่าในเรื่องของการความพร้อมรายงานเนี่ยบอกรายงานอย่างแม่นยำแต่จะปรับการสื่อสารให้เข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้นหลังจากโลกโซเชียลทัวลงกรมอุตุนิยมวิทยาว่ารายงานไม่แม่นยำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับกรมอุตุก็ยืนยันว่าเครื่องมือพยากรณ์อากาศนั้นพร้อมรายงานแม่นยำส่วนการแจ้งเตือนน้ำท่วมเป็นเรื่องของพื้นที่ที่ต้องเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อแต่พร้อมปรับการสื่อสารให้เข้าใจง่ายรวดเร็วขึ้นครับผมว่าคือทุกวันนี้ประชาสัมพันธ์จังหวัดแต่ละจังหวัดนี่จะบอกเลยว่าวันนี้สมมติที่ลพบุรีนะครับประชาสัมพันธ์ลพบุรีก็ขอชมเชยประชาสัมพันธ์ลพบุรีที่บอกว่าอ้าวสมมติวันนี้อำเภอเมืองลพบุรีฝนตกเท่าไหร่แล้วก็ฝนตกที่คงสำรองเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่หรือวันนี้ภูมิอากาศเป็นอย่างนี้ฝนจะตกแถบอำเภอเมืองหนักหน่อยแล้วก็ไปอำเภออะไรโคกสำรองหรือไปทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือแต่ละจังหวัดก็ทำเองได้นั่นคือเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือกรมอุตุนิยมวิทยาโดยท่านสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมบอกว่าหลังประชาชนตั้งคำถามเกี่ยวกับการแจ้งเตือนสภาพอากาศซึ่งมีการใช้ภาษาที่ค่อนข้างทางการจะสามารถปรับได้หรือไม่ว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยก็มีทั้งแบบออฟเซียน ก็คือแบบราชการซึ่งต้องใช้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานผ่านทางช่องทางโซเชียลซึ่งเราก็มีการย่อยข้อมูลออกมาเป็นรูปแบบอื่นๆเช่นอินโฟกราฟิกแต่คนก็ไปเน้นจากข่าวออฟฟิเชียลหลักๆคืออีกประการหนึ่งจะทำให้ข่าวมันหวือหวาโดยไม่มีข้อเท็จจริงประกอบทำได้ยากเหมือนข่าวโคมลอยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานท้องถิ่นก็จะอยากให้ข้อมูลแบบหนึ่งแต่หากเป็นประชาชนเราก็มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลแต่อาจจะไม่ได้แมทถูกใจประชาชนเหมือนบางเพจที่ให้ข้อมูลเพียง 2-3 บรรทัดซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องปรับปรุงและจะเพิ่มอะไรให้น่าสนใจหรือหวือหวาได้ระดับไหนเมื่อถามว่าแม้จะมีการย่อยข้อมูลเป็นภาพให้เข้าใจง่ายขึ้นแต่บางครั้งก็ยังเข้าใจยากอยู่นายสุรพงศ์บอกว่าเรื่องปริมาณฝนเราบอกได้แน่นอนพื้นที่ไหนจะตกเท่าไหร่แต่เรื่องประเมินพื้นที่น้ำท่วมมันจะเป็นหน่วยงานที่เข้ารับข้อมูลเพื่อไปแจ้งเตือนต่อแต่ตอนนี้กระสุนมันมาตกที่เราหมดคิดว่าเราทำได้แบบเบ็ดเสร็จทั้งเรื่องพยากรณ์ประมาณการน้ำท่วมพื้นที่ไหนเสี่ยงซึ่งหน้าที่เราคือพยากรณ์ฝนแจ้งเตือนในเบื้องต้นพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านซึ่งหน่วยงานที่ทำงานร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นสนทช.กรมชลปภ.ต้องออกเทลบอดแคสต์นะครับเซลบอดแคสคือไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนเปราะบางก็ต้องแจ้งในมือถือส่งไปได้เลยครับทุกคนอย่างเราก็ได้รับดังบอดแคสเขาส่งเข้ามาเงี้ยถ้ากับหน่วยงานที่ทำงานบูรณาการร่วมกันเราก็ต้องมีการปรับการแจ้งเตือนให้รวดเร็วกว่านี้เข้าใจง่ายกว่านี้พื้นที่ไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยต้องทำอะไรอย่างไรปัจจุบันยอมรับว่าเราโดนต่อว่าน้ำท่วมขนาดไหนบอกได้หรือไม่ตรงไหนจะต้องอพยพคนเข้าใจว่ามีเพียงกรมอุตุเท่านั้นถ้าจะให้ชัดก็คือเราพยากรณ์เรื่องฝนฟ้าอากาศส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเป็นเรื่องของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติส่วนการแจ้งเตือนการอพยพจะเป็นทางปภ.เพราะเขาจะมีข้อมูลของท้องถิ่นซึ่งหน้าที่เรานอกจากทรัพยากรแล้วก็จ้องให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยต่อก็ถามว่าในอนาคตหน่วยงานของทางราชการจะจับมือกับเพจต่างๆเพื่อนำข้อมูลไปกระจายให้เป็นในทิศทางเดียวกันได้หรือไม่นายสุพงศ์ก็บอกว่าของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นข้อมูลเปิดเรามีอะไรทำอะไรถ้าติดตามเพจก็จะเห็นว่าเป็นข้อมูลเรดาร์ดาวเทียมหรือการแจ้งเตือนภัยเราเปิดหมดแต่ข้อมูลที่เกิดการส่งเคราะห์จากหน่วยราชการต้องถอดบทเรียนว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ร่วมกันได้โดยนำข้อมูลจากหน่วยมาสกัดเป็นข้อมูลเดียวเพื่อสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจครับรอบนี้หนักมากหลายคนบอกว่าเกิดมาหลายสิบปีไม่เคยเจอในเมื่อกรมอุตุพยากรณ์เบื้องต้นแล้วหน่วยงานไหนจะต้องแจ้งเตือนนายสุพงศ์บอกเราพยากรณ์ว่าฝนตกหนักทั่วทุกพื้นที่หนักสุดคือวันที่25กันยายนข้อมูลตรงกันไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือกรมอุตุเห็นเป็นพื้นที่สีแดงแต่การแจ้งเตือนเป็นเรื่องของท้องถิ่นที่ต้องประเมินความแรงจากฝนถ้าฝนมาขนาดนี้พื้นที่ไหนจะเกิดอะไรขึ้นแต่เนื่องจากมีน้ำท่วมรอบนี้เกี่ยวกับพื้นที่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีก็เป็นพื้นที่กว้างฉะนั้นเมื่อขยายวงกว้างการประเมินสถานการณ์ก็ทำได้ยากแต่เราก็ได้ข้อมูลอื่นๆเราก็จะช่วยกันแจ้งเตือนในช่องทางของเราเพราะเรามีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วครับรอบเนี้ยถั่วลงเพจยังโดนร้องเลยมั้ยนักร้องเรียนร้องเรียนเพจหาว่าเพจนำเสนอข้อมูลทำให้คนตกใจจริงๆแล้วเพจผมว่าเจตนาเขาก็คือเขาก็ละเอียดได้แหละครับแต่บางครั้งภาษาชาวบ้านภาษาชาวบ้านเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกภาษาทางราชการออฟฟิเชียลมันก็เป็นลักษณะของผมแบบบอกเป็นหลักๆพื้นที่ราบต่ำพื้นที่ลุ่มอะไรก็แล้วแต่ครับมันเป็นภาษาทางราชการแต่ถ้าจะเป็นภาษาบอกบริเวณตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ต่ำเดี๋ยวน้ำท่วมน้ำท่วมคือก็บอกได้แต่มันไม่ใช่ภาษาราชการโลกโซเชียลมันจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะคนที่อ่านโซเชียลเนี่ยส่วนใหญ่มันคือผู้ที่ต้องบอกว่าก็ระดับกลางๆระดับล่างๆอะไรพวกนี้ระดับบนๆไม่ค่อยมานั่งดูหรอกเชื่อผมเถอะระดับบนๆเขาไม่มัวมานั่งเล่นไลน์ก็อยู่หรอกแต่ระดับกลางๆระดับล่างเนี่ยมันเล่นไลน์เพราะนั้นภาษาไลน์ที่ทำให้คนมันเข้าใจเนี่ยก็คือภาษาแบบกันเองบ้านๆนี่แหละครับแต่นี่หน่วยงานเขาทำกันเฉพาะหน่วยงานมันก็เลยเป็นภาษาทางการพอภาษาทางการปุ๊บก็เข้าใจเฉพาะทางการแต่ชาวบ้านไม่เข้าใจครับเพราะฉะนั้นมีอะไรส่งมาทางบอดแคสต์อย่างเงี้ยมันก็ขึ้นมือถือได้ทุกคนทั่วประเทศก็พูดง่ายๆว่าใครที่อยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้เป็นอะไรผมว่าแจ้งได้หมดแจ้งได้ตลอดอย่างวันเนี้ยสมมติว่าทางเขื่อนขุนด่านประการชนนครนายกเปิดทุกบานแล้วนะใครที่อยู่หลังจากเขื่อนขุนด่านประการชนนครนายกต้องระมัดระวังอะไรเนี่ยส่งเข้ามาดิเนี่ยก็ไม่เห็นมีส่งอย่างเงี้ยผมก็นั่งดูโอ้เขื่อนขุนด่านประการ ประกันชนทางนครนายกเขาเปิดทุกบานแล้วนะถ้าไม่เปิดเดี๋ยวเขื่อนจะแตกพอเปิดทุกบานแล้วก็มีเตือนมาดิก็ไม่เห็นมีบอร์ดแคสเตือนมาอย่างเงี้ยประชาชนอย่างน้อยเอ้ยนครนายกจะไปเที่ยวน้ำตกแถวนครนายกไม่ไปแล้วเพราะมันมีการเปิดเขื่อนออกมาอย่างนี้แล้วอย่างเงี้ยพื้นที่บ้านมีเอ้าไอ้เขื่อนตรงนั้นจะแตกจะตกก็รายงานออกมาอย่างเงี้ยผมว่ามันทำให้คนได้รู้เรื่องไม่ใช่เฉพาะคนนครนายกรู้นะคนทุกคนในประเทศไทยต้องรู้ด้วยอาจสมมติเขาใหญ่เปิดไม่มีกำหนดปิดไม่มีกำหนดนะเพราะหลังจากปิดไปแค่สองสามวันตอนนี้เปิดยังไม่มีกำหนดเลยก็ต้องแจ้งไปในบอร์ดแคสก็ได้แต่ไม่มีใครบอกมีแต่ข่าวของผู้สื่อข่าวเอามาเสนอแต่เขาไม่ได้อ่านข่าวมันก็ไม่รู้เรื่องกันอย่างเงี้ยครับเพราะผมว่ามันมีข้อมูลที่น่าจะทำเยอะประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยเขาก็ต้องเอาข้อมูลเนี่ยผมว่าถ้าขึ้นแบบบอร์ดแคสด้วยกันนะแจ้งเลยเอาเดี๋ยวแจ้งจังหวัดนี้เอาแจ้งของจังหวัดนครนายกเอาเดี๋ยวแจ้งจังหวัดสมุทรปราการเอาเดี๋ยวแจ้งทางนู่นเขื่อนลัดโพที่ออกทางทะเลของปทุมธานีอะไรก็ว่าไปผมว่านะทำให้คนเขารู้เรื่องในแต่ละจังหวัดด้วยเอากรุงเทพนะเส้นทางนี้นะเป็นเส้นทางที่ไปไม่ได้น้ำท่วมขังนี่กรุงเทพเขาก็มีอย่างเงี้ยคนที่จะไปกรุงเทพเขาก็ดูกดดูโอ้น้ำท่วมแต่นี่เลยหน้าฟิวเจอร์รังสิตเลยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้คนได้รู้เรื่องผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ตำหนิใครนะครับแต่ถ้าเราสามารถสื่อสารกันได้ทุกจังหวัดนะครับจะไปทางภาคเหนือเอาทางกำแพงเพชรมีเส้นทางเส้นนี้น้ำท่วมนะก็ไม่ใช่รู้แค่กำแพงเพชรมันต้องรู้ทั้งประเทศคนจะเดินทางเฮ้ยจะไปกำแพงเพชรนี่เขาบอดแคสต์มันขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาไปไม่ได้เส้นทางนี้เอาจะไปทำไมเปลี่ยนเส้นทางดีไหมอะไรมันต้องบอกกันอย่างนั้นเป็นลันไปเลยเป็นแบบใยมังมุมไปเลยให้ทุกคนได้รับรู้ไม่ใช่วันๆนี่ผมนั่งอยู่กับมือถือเงี้ยคนมันอยู่กับมือถือทั้งวันแต่ไม่แจ้งรายละเอียดให้รู้เลยแม้กระทั่งในจังหวัดเองก็ไม่ขึ้นมาว่าส่งเข้ามาดิส่งเข้ามาในมือถือของทุกคนลพบุรีวันนี้ฝนตกหนักเท่าไหร่เท่านั้นเท่านี้น้ำท่วมเส้นทางนี้เส้นทางโคกสำโรงน้ำโอ้โหเต็มไปอะไรก็ได้ก็ส่งมาไม่ใช่ตำหนิกรมประชาสัมพันธ์นะครับไม่ใช่ตำหนิประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดถ้าเราทำงานบูรณาการร่วมกันอย่างนี้ผมว่าคนทุกคนเขาได้รู้เหมือนกับที่ท่านรู้เนี่ยตอนนี้นครนายกก็รู้คนนครนายกก็นายกบอกเตรียมตัวเอาของเก็บขึ้นในที่สูงแล้วนะเพราะด่านเปิดแล้วนะเปิดน้ำไหลแล้วแต่จังหวัดอื่นไม่รู้อะทำไมไม่ส่งขึ้นมาที่บอร์ดแคสที่มือถือของทุกคนได้รับรู้ล่ะผมถามแค่นี้ทำไมอ่ะเครื่องไม้เครื่องมือก็มีกันหมดไม่ใช่เหรอก็ส่งมาดิคนกรุงเทพก็รู้เฮ้ยนครนมเขื่อนขุนด่านประการชนเปิดแล้วนะอ้าวจะต้องเตรียมตัวยังไงอะไรยังไงเอ้าทางกรุงเทพเขาก็บอกแล้วตรงนี้เส้นทางนี้น้ำท่วมนะอย่างเงี้ยผมว่าทุกจังหวัดนะจังหวัดละ10นาทีอย่างเงี้ยผมว่าได้เรียนรู้เลยได้เรียนรู้แล้วทั้งประเทศตรงไหนบ้างที่มันเป็นที่แห้งตรงไหนมันเป็นที่มีน้ำมั่งครับไม่ได้ตำหนิใครนะครับแต่ยกตัวอย่างให้ฟังไม่ได้สอนเจ้าหน้าที่ที่ทำงานนะครับในขณะเดียวกันครับนายกรัฐมนตรีก็ลงจากเครื่องมาก็ไปเลยที่ริมคลองเปรมชาวบ้านตะโกนบอกรวยไม่ไหวแล้วร้องขอสุขาเคลื่อนที่อาหารก็ไม่เพียงพอเป็นอย่างนั้นครับซื้ออาหารตุนกันร้านเซเว่นยังไม่มีจะขายกันเลยนะหลังจากแถลงข่าวเสร็จท่านนายกรัฐมนตรีครับได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนร่วมพัฒนาคลิมคลองเปรมประชากรเขตบางเขนโดยนั่งรถยกศูนย์ของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปทั้งนี้นายกได้สวมเสื้อโปโลสีขาวลายมังกรสวมใส่มาตั้งแต่อยู่บนเครื่องบินพร้อมกับกางเกงขายาวสีดำและรองเท้าผ้าใบลงพื้นที่เลยโดยท่านนายกมีประชาชนตะโกนดังๆว่ารวยไม่ไหวแล้วพร้อมตะโกนเรียกร้องให้นายกเดินมาลุยน้ำที่น้ำท่วมขังอยู่ด้วยกันโดยระบุว่าจะอุ้มนายกลงเรือไปดูสภาพความเป็นจริงเลือกมากับมือเมื่อทีมงานนายกได้ยินจึงไปแจ้งให้นายกทราบทำให้นายกเดินลงไปพูดคุยกับชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวโดยชาวบ้านได้ร้องขอสุขาเคลื่อนที่เนื่องจากใช้ชีวิตไม่สะดวกในช่วงน้ำท่วมขณะที่นายกก็ได้สอบถามว่าผู้ที่พักอาศัยในชุมชนนี้มีผู้สูงอายุหรือไม่หากมีขอให้ออกไปที่ศูนย์พักพิงเนื่องจากอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมลำบากเสี่ยงจะติดเชื้อโรคต่างๆได้ส่วนเรื่องสุขาเคลื่อนที่นั้นจะให้กทม.ดำเนินการจัดหามาให้นอกจากนี้ยังมีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งร้องเรียนกับนายกว่าข้าวที่เอามาแจกจ่ายเมื่อวันที่26กันยายนไม่เพียงพอทำให้นายกเรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาสั่งการให้ทำโรงครัวเคลื่อนที่
2: เสร็จแล้วนายกก็เดินทางไปที่ร้านลูกชิ้นพร้อมกับควักเงินให้จำนวน 3,000 บาทเพื่อให้ร้านลูกชิ้นนำลูกชิ้นไปแจกจ่ายคนในชุมชนพร้อมยังได้เหมาร้านอาหารตามสั่งโดยให้เงินอีก 10,000 บาทร้านก๋วยเตี๋ยวอีก 5,000 บาทโดยให้นำไปแจกจ่ายคนในชุมชนพร้อมระบุว่าหากรอครัวเคลื่อนที่อาจจะไม่ทันการขอให้ชุมชนนำอาหารที่ได้จากตรงนี้ไปบริหารจัดการกันก่อนครับนายกก็เดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงของโรงเรียนบางเขนครับตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพเพื่อมอบของบริจาคพบกับประชาชนมอบถุงยางชีพให้ประชาชนในศูนย์พักพิงนายกตีก็ให้สัมภาษณ์ถึงการลงมือที่การประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในช่วงบ่ายที่ผ่านมาว่าเรื่องของวันหยุดราชการตนยังกำหนดวันไม่ได้ต้องอยู่ที่ครม.และต้องเช็คข้อกฎระเบียบและระเบียบต่างๆซึ่งขณะนี้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกตรีอยู่ระหว่างดูข้อกฎหมายและนำเสนอครม.เพื่อประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเพราะต้องใช้มติครม.ประกาศแล้วจะได้ใช้มติเดียวกันจะต้องยกว่าโรงเรียนหรือสถานที่ราชการจะหยุดวันใดยกตัวอย่างข้อที่เรากังวลสำหรับคนที่โดนหมายเรียกที่ต้องไปรายงานตัววันที่28กันยายนแล้วไม่สามารถไปได้ก็จะผิดกฎหมายซึ่งจะไม่ยุติธรรมกับคนเหล่านั้นเนื่องจากออกจากบ้านไม่ได้จึงจะมีการออกไปประกาศคุมไว้ก่อนส่วนข้าราชการที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้หยุดอยู่แล้วนะครับแต่กพ.ประกาศแล้วนะกพ.ประกาศแล้วว่า28 29หยุดแล้วก็ทางโรงเรียนของในกรุงเทพคือโรงเรียนเทศบาลในกทม.ก็ประกาศหยุดเช่นเดียวกันนะครับเพื่อไม่ต้องเดินลุยน้ำไปชาวบ้านยังรู้สึกว่าการประกาศแจ้งเตือนของภาครัฐล่าช้านายกบอกตนได้ตรวจสอบไปยังกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงมหาดไทยด้วยคำสั่งไม่ได้ล่าช้าตัวคำสั่งไม่ได้ช้าแต่เนื้อหาค่อนข้างเข้าใจยากมีศัพท์เทคนิคซึ่งตนกำชับรัฐมนตรีดีอีและอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วตั้งแต่อยู่ลอนดอนต้องใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายเพราะน้ำท่วมไปแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดความเดือดร้อนรัฐบาลก็ต้องดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาแต่ฝนตกไม่หยุดไม่หย่อนหวังว่าวันนี้จะไม่ตกซ้ำอีกซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งระบายน้ำออกเร็วและมากที่สุดส่วนพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังค่อนข้างจะลึกเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ต่ำส่วนรถที่ถูกน้ำท่วมหากมีประกันก็ให้เร่งแจ้งไปยังคปภ.ซึ่งตนก็จะย้ำเรื่องนี้ในที่ประชุมครม.อีกครั้งครับก็เป็นเรื่องของการดูแลในจุดต่างๆนะครับผมก็ว่ามันก็ต้องประสงค์ประสานกันแบบนี้แหละครับนะครับแล้วก็ทางด้านอื่นนะครับนอกเหนือจากทางด้านนายกแล้วก็มาทางด้านของกรุงเทพมหานครบ้างนะครับกรุงเทพมหานครโดยท่านเจเศษนะครับมาจากกรุงเทพท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าจะหาเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟดูดแฟลตคลองจันจากเหตุน้ำท่วม2ล้านนะครับงวดแรกเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟดูดคลองจันก่อน2ล้านบาทเผยนายกเร่งกำชับหน่วยงานสำรวจความเสียหายน้ำท่วมนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟดูดเหตุน้ำท่วมที่แฟลตของจันจะได้รับเงินเยียวยาอย่างไรบ้างมีการเยียวยาแน่นอนถือว่าอยู่ในหลักเกณฑ์เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาเคยจ่ายให้ผู้เสียชีวิตจำนวนเงิน2ล้านบาทโดยให้ทางกรุงเทพมหานครทำเรื่องขออนุมัติจากครม.นายเจเศษบอกว่านายกตรีได้เร่งรัดให้หน่วยงานเร่งสำรวจความเสียหายซึ่งคาดว่างบการเยียวยางวดแรกจะชดเชยในส่วนผู้เสียชีวิตก่อนครับนี่ก็เป็นเรื่องของการดูแลกันนะครับการดูแลในเรื่องของเยียวยาบางเถอะนะครับในขณะเดียวกันนะครับทางด้านของนายพระดอนลงพื้นที่สิงห์บุรีตรวจจุดเสี่ยงใต้สะพานบางระจันอีกวันสองวันอาจจะปรับระบายน้ำเพิ่มครับนายพระดอนปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีติดตามสถานการณ์น้ำป้องกันผลกระทบจากระดับน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นที่บริเวณใต้สะพานบางระจันอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีโดยขณะนี้มีการระบายน้ำประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจปรับพื้นเพิ่มขึ้นในช่วงวัน2วันข้างหน้าพร้อมกำชับประชาชนติดตามสถานการณ์ประกาศจากกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดนายสาชัยแจ่มประสิทธิ์สกุลรองผู้ว่าการจังหวัดสิงห์บุรีพันตำรวจตรีชัยรบจุนวัฒน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีนายณรงค์ศักดิ์วิงวอนนายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรีนายณรงค์พันธ์แจ่มจันหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรีหรือปภ.และก็นายอำเภอเมืองสิงห์บุรีนายณัฐกรสิริผ่องแผ้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีที่เริ่มได้รับผลกระทบนะครับจุดเสี่ยงใต้สะพานบางระจันซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวงเทศบาลเมืองสิงห์บุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำคันกั้นน้ำชั่วคราวเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดสิงห์บุรีขณะนี้แนวกั้นน้ำมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถรองรับสถานการณ์ได้นายพระดอนบอกว่าการบริหารจัดการน้ำระยะยาวมีการผลักดันโครงการคลองระบายน้ำขนาดใหญ่ชัยนาทป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดผลกระทบจากอุทกภัยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการใช้งบประมาณได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2570เป็นต้นไปครับ เป็นเรื่องเป็นราวของการป้องกันน้ำดูแลน้ำครับคุณผู้ฟังครับเราก็เหมือนต้องช่วยตัวเองด้วยนะอย่ามัวรอเยียวยาอะไรเลยนะครับอะไรที่มันช่วยกันได้ช่วยตัวเองช่วยไปก่อนนะครับบางคนบอกฉันก็ไม่เคยเจอเลยแบบเนี้ยมันก็เพิ่งจะเจอแก่มามากแล้วก็เพิ่งจะเจอไม่เคยเจอก็เจอแต่บางคนบอกเจอมาทุกปีจนชินซะแล้วว่างั้น
3: เคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
9: ่เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
4: 5
6: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
12: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
2: ครับงานบุญงานกุศลงานครั้งยิ่งใหญ่อย่าลืมนะครับปลายปีนี้นะครับ25ธันวาคมถึง3มกราคมปี2570นะครับร่วมงานบุญกุศลปิดทองฝังมิตรที่วัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีครับเรื่องของน้องเนเน่ครับถึงไทยแล้วนะครับคุณยายหอมแก้มหลานด้วยความชื่นใจยายแก้วนะครับบรรยากาศแห่งความสุขความภาคภูมิใจหวนคืนสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้งเมืองภูเก็ตเมื่อล่าสุดศิลปินสาวมากด้วยความสามารถและตัวแทนความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศอย่างเนเน่รอยัลพร้อมด้วยครอบครัวได้เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้วครับท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นที่มีทัพสื่อมวลชนทุกสำนักและเหล่าแฟนคลับเดินทางมารอรับกันอย่างเนืองแน่นครับทำเอาหลายคนตื่นตันใจไปตามๆกันคือการปรากฏตัวของยายแก้วคุณยายของเนเน่ที่เดินทางมารอรับหลานสาวกลับบ้านด้วยตัวเองณสนามบินภูเก็ตโดยเพจอสมทภูเก็ตได้โพสต์ภาพบรรยากาศสุดประทับใจขณะที่คุณยายสวมกอดหลานสาวด้วยความภาคภูมิใจน้องเนเน่สร้างชื่อเสียงกระฉ่อนโลกด้วยการคว้าแชมป์รายการก็อตทาเลนต์ปี2026ครับก็อตทาเลนต์2026กลับสู่ประเทศไทยได้สำเร็จนะครับครับเธอสวยสดใสสำหรับความน่ารักสมวัยทีเดียวครับพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตที่ต้องเดินทางมาร่วมความแสดงความยินดีและให้กำลังใจเนเน่แบบใกล้ชิดทางจังหวัดภูเก็ตก็จัดเตรียมกิจกรรมต้อนรับสุดยิ่งใหญ่ในช่วงเย็นวันนี้โดยมีกำหนดการก็คือ17นาฬิกาจังหวัดภูเก็ตจัดเตรียมพื้นที่บริเวณห้างลายภูเก็ตเพื่อรองรับเนเน่ครอบครัวและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจได้ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างเต็มที่ครับ18นาฬิกาไฮไลท์สำคัญเนเน่และครอบครัวจะขึ้นรถยนต์ไฟฟ้าแบบเปิดประทุนของเทศบาลภูเก็ตเพื่อออกเดินทางเคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางย่านเมืองเก่าภูเก็ตโดยขบวนจะแล่นผ่านจุดแลนด์มาร์คสำคัญอย่างบริเวณแยกธนาคารชาร์เตอร์เพื่อพบปะโบกมือทักทายและกล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่คอยส่งกำลังใจและเชียร์มาโดยตลอดการแข่งขันงานเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งปรากฏการณ์ความสุขของชาวภูเก็ตที่มาร่วมยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้อย่างแท้จริงครับถือว่าเป็นความสำเร็จครับและยังมีทัวร์คอนเสิร์ตผมเชื่อว่าทัวร์คอนเสิร์ตที่จะไปที่สิงคโปร์ในคนสิงคโปร์ต้องคอยดูและอย่างน้อยคนไทยก็ต้องมาให้กำลังใจคนไทยที่สิงคโปร์ก็ไม่ใช่น้อยนะครับที่ไปทำงานก็บอกจะคอยดูประมาณเดือนตุลามั้งที่จะไปเล่นกับศิลปินดังวงดังมากันเถอะของสหรัฐอเมริกาที่เคยมาเล่นในเมืองทองธานีมา3ครั้งแล้วขนาดนี้นะครับทีมงานนี้แล้วเนเน่ก็จะเป็นนักร้องรับเชิญซึ่งก็ถือว่าเป็นทัวร์คอนเสิร์ตอย่างหนึ่งละของศิลปินดังอย่างเนเน่รอยัลนะครับเรามีลิซ่าแล้วเราก็มีเนเน่ด้วยนะครับแต่มันมีเนเน่ทั้งเขมรด้วยนะ เขาบอกว่าเนเน่ในภาษาเขมรเขาบอก ตู่เอาใจกันนะว่ากันไปครับจะไม่พูดถึงละนะครับคนกี่ตู่กลับมาทางด้านของระยองบ้างครับผู้ว่าระยองครับนำทีมลุยแถลงลุยแกลงทันโทษลุยแกลงน้ำท่วมวิกฤตประกาศภัยพิบัติเสียอำเภอระดมอพยพโรงพยาบาลเร่งย้ายผู้ป่วยครับท่านผู้ว่าระยองครับท่านไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ครับพร้อมด้วยนายอนนท์วงแย้มในอำเภอแกลงแล้วก็ท่านภูมิกับสภ.แกลงครับตำรวจพันตำรวจเอกสมชายวงพูนสุขแล้วก็นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลงครับนายสมชายจริยะเจริญหัวหน้าหน่วยกู้ภัยแล้วก็หน่วยราชการอีกหลายช่วยกันครับช่วยกันเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เร่งช่วยเหลือประชาชนครับทางระยอง โดยนายพระสินปิตุเตชะรสสระยองเขตแกลงพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมทุกด้านหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจะเป็นต้องอพยพก็ให้เร่งนำประชาชนออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางครับพื้นที่อำเภอเขาชะเมาเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยอ่างเก็บน้ำละโอกมีปริมาณน้ำเต็มอ่างจึงมีความจำเป็นต้องพร่องน้ำออกประมาณ 25%เพื่อบริหารจัดการระดับน้ำและรองรับปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่ท้ายน้ำที่อาจต้องรับผลกระทบจากการระบายน้ำครับอำเภอวังจันทร์สถานการณ์ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำสะสมแล้วพื้นฝนที่ตกต่อเนื่องโดยอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำเต็มอ่างจนเกิดน้ำล้นทางระบายน้ำฉุกเฉินสปินเวย์จึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกจากอ่างประมาณ4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อบริหารจัดการระดับน้ำและป้องกันผลกระทบต่อความมั่นคงของเขื่อนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังเรื่องของน้องน้ำในแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของงดการเดินรถขบวนสายเหนือ9ขบวนนะครับปรับแผนเดินรถน้ำท่วมสันรางย่านสถานีหัวงิ้วสูง15เซนติเมตรครับเรื่องของการรถไฟครับที่จะต้องงดการเดินทางในเส้นย่านสถานีหัวงิ้วระดับน้ำสูงจากสันรางประมาณ15เซนติเมตรส่งผลให้ไม่สามารถให้ขบวนรถสายเหนือทั้งเที่ยวขึ้นและเที่ยวล่องผ่านบริเวณดังกล่าวได้จะเป็นต้องปิดเส้นทางระหว่างสถานีหนองโพเนินมะกอกนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับตอน 11:00 น.โดยประมาณครับตอนนี้รฟท.รถไฟไทยประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องพร้อมปรับแผนการเดินรถอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารให้เดินทางเป็นไปด้วยความปลอดภัยโดยขบวนรถอยู่ระหว่างการให้บริการมีแผนดำเนินการคือเอาขบวนรถเร็วที่111จากกรุงเทพอภิวัฒน์เด่นชัยพอมาถึงสถานีบ้านตาครีจะขนถ่ายผู้โดยสารจากรถยนต์สถานีบ้านตาครีไปยังสถานีนครสวรรค์ก่อนเดินทางต่อรถไฟเลี้ยวขบวน112ไปยังปลายทางสถานีเด่นชัยครับ2ขบวนรถเร็ว112เด่นชัยกรุงเทพเมื่อถึงสถานีนครสวรรค์จะขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์จากสถานีนครสวรรค์ไปยังสถานีบ้านตาครีก่อนเดินทางด้วยรถไฟไปยังปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์3ขบวนรถเร็วเชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์ขนถ่ายผู้โดยสารจากรถยนต์สถานีนครสวรรค์ไปยังกรุงเทพอภิวัฒน์นี่ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางเชียงใหม่กรุงเทพขนถ่ายผู้โดยสารจากรถยนต์จากสถานีนครสวรรค์ไปยังกรุงเทพอภิวัฒน์ครับก็เรียกว่าย่นระยะทางให้โดยที่ใช้รถโดยสารเอามาเปาะพ่วงเพื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยถนนวิภาวดีรังสิตยังสาหัสนะครับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยรถที่ถูกน้ำท่วมครับผมนั่งดูข่าวแล้วจะเห็นได้ว่าทางบริเวณหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนี่ยังเป็นทะเลอยู่เลยนะครับยังเป็นแม่น้ำอยู่เลยศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตทางพิเศษ

ระดับน้ำยังคงที่การจราจรก็สามารถเคลื่อนตัวได้ช้าๆครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังและกันเดินทางเข้ากรุงเทพนะอาจจะลำบากลำบนนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังอ้าวแต่ยังไงก็เสียก็เชื่อได้ว่าวันสองวันนี้คงจะเบาบางนะครับน้ำระบายซึ่งท่านผู้ว่าชัดๆก็บอกว่าถ้าฝนหยุดตกใช้เวลาสักวันสองวันก็คงจะได้ทำความสะอาดล้างเส้นทางกันนะครับไปอีกข่าวนึงครับไปที่บ้านโป่งครับตำรวจชุดสืบสวนของสบ.บ้านโป่งครับจับตัวนายธวัชชัยอินนอกวัย42ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดราชบุรีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นและพกพามีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรครับเรื่องไปงี้เมื่อเวลาตีหนึ่งเสร็จพนักงานสอบสวนสบ.บ้านโป่งได้รับแจ้งว่ามีคนถูกแทงด้วยอาวุธมีดภายในร้านขาประจุ๋มหมู่11ตำบลเบิกไพรอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายคือนายกฤษดาศรีราจันทร์วัย30ถูกมีดพับแทงเข้าที่ตามร่างกาย6แผลบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนผู้บาดเจ็บอีกรายคือนายวัชรินทร์บุญชูสงอายุ40ปีถูกแทงเข้าบริเวณลำคอได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกกอบโชคเล็กตระกูลผู้กำกับสบ.บ้านโป่งราชบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจโทวิโรจน์เจริญใจรองผู้กำกับสืบสวนและพันตำรวจโทสุรชัยบุญอินสารวัตรสอบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้อยู่ในเหตุการณ์จนทราบตัวผู้ก่อเหตุคือนายธวัชชัยขออนุมัติศาลออกหมายจับและกดดันติดตามจับกุมตัวไปได้พร้อมของกลางมีดพับความยาวประมาณ10เซนเสื้อยืดกางเกงยีนสวมใส่ในวันก่อเหตุนะครับซึ่งก็เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสบ.บ้านโป่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวของการไม่เข้าใจซึ่งกันหรือเช่นใดก็แล้วแต่นะครับเอาก็เป็นเรื่องของการตายกันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวของประเด็นข่าวอื่นอีกนะครับที่เข้ามาก็ยังมีเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวด่วนที่กบิลบุรีครับขอเรืออพยพผู้ต้องขัง350คนหลังน้ำท่วมสูง 1.5 เมตรครับน้ำท่วมเรือนจำกบิลบุรีปราจีนบุรีครับเรือนจำกบิลบุรีขอเรืออพยพผู้ต้องขัง310คนออกจากเรือนจำไปขึ้นรถของกรมราชทัณฑ์ซึ่งจอดรออยู่ห่างออกไปราว2กิโลเมตรหลังน้ำท่วมเม็ดครึ่งครับเกิดสถานการณ์เร่งด่วนที่เรือนจำกบิลบุรีปราจีนบุรีครับขอความช่วยเหลือจัดหาเรือเพื่ออพยพผู้ต้องขัง310คนออกจากเรือนจำไปขึ้นรถของกรมราชทัณฑ์ซึ่งจอดอยู่ห่างออกไปประมาณ2กิโลเมตรไม่สามารถเคลื่อนย้ายทางรถทางบกได้เนื่องจากน้ำท่วมสูงถึงเม็ดครึ่งผู้บัญชาการเรือนจำยังติดอยู่ภายในด้วยทั้งนี้มีแผนนำผู้ต้องขังทั้งหมดไปยังเรือนจำสระแก้วแต่ขณะนี้ยังขาดแคลนเรือสำหรับภารกิจดังกล่าวสถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นหลังน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมทางหลวงแผ่นดิน304ช่วงกบิลบุรีกลางดึกส่งผลให้ประชาชนต้องเร่งขนย้ายสิ่งของหนีน้ำขณะที่นายอำเภอกบิลบุรีปราจีนบุรีระบุว่ามวลน้ำขยายวงกว้างเข้าท่วมครบทั้ง14ตำบลชุมชนตลาดเก่า100ปีถูกน้ำท่วมสูงถึงระดับมิดหัวเลยขณะที่อำเภอประจันตคามสถานการณ์วิกฤตเช่นกันน้ำเข้าท่วมพื้นที่ศูนย์ราชการและตลาดสดเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องนำรถออฟโรดลุยน้ำลึกเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ติดค้างอยู่ตามบ้านเรือนจากกลางทุ่งนาด้วยครับอ้าวก็ต้องหาเรือกี่ลำเดียว350คนเนี่ยยายใส่กุญแจมือให้ดีนะเดี๋ยวมันโดดน้ำหนี อ้าวก็เป็นเรื่องของทางด้านน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมเรือนจำครับอีกข่าวหนึ่งครับไปที่ข่าวสดนะครับข่าวสดมีข่าวจากทางหน้าของข่าวสดนะครับก็เป็นเรื่องของทางด้านอะไรอ่ะอ๋อใหญ่อะไรนะใหญ่ V10 มาแล้วอาสาช่วยผู้ประสบภัยรถถูกน้ำท่วมฟรีหลังเคยลงไปที่ช่วยที่หัดใหญ่อ๋อครับเอาเขามีน้ำใจครับอาสาช่วยประสบภัยรถถูกน้ำท่วมฟรีหลังเคยลงช่วยเหลือใหญ่ V10เขาบอกใหญ่V10นะครับก็ใหญ่V10สถานการณ์น้ำท่วมประชาชนได้รับความเดือดร้อนครับหากดำเนินการซ่อมแซมไม่ถูกวิธีจะทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นและมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับรถที่เสียใหญ่V10ขออาสาให้คำปรึกษาดูแลซ่อมแซมรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมนำประสบการณ์ด้านการซ่อมรถประสบการณ์จากเคยลงไปที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่หัดใหญ่มาถ่ายทอดให้กับประชาชน
ยายวิ

0: สิบบอกรับมือกับรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมอย่างถูกวิธีตั้งแต่ช่วงแรกครับซึ่งใหญ่วีสิบพร้อมให้คำแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบรถวิเคราะห์ความเสียหายครับโดยไม่คิดค่าบริการให้คำปรึกษาครับต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนหวังว่าเจ้าของรถสามารถผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยกันใหญ่วีสิบบอกว่ายินดีให้คำปรึกษาโดยตรงไม่มีค่าใช้จ่ายครับเอาแล้วไม่ได้บอกเบอร์โทรศัพท์ด้วยเนาะผมจะได้บอกเบอร์โทรศัพท์ให้คุณผู้ฟังเอาไม่ได้บอกเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับว่าจะเรียกใหญ่ V10 ไปช่วยยังไงอะไรยังไงเอาก็เดี๋ยวคงจะมีข่าวมาเพิ่มเติมละครับคุณผู้ฟังครับครับกับทางด้านของน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดรวมกันเพื่อจะดูแลสุขภาพร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นไขมันความดันเบาหวานปรับสภาพลดลงด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% บำรุงปอดบำรุงหัวใจไตตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณลดปวดลดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองความจำหลับสบายหลับลึกไม่ต้องห่วงเรื่องของการเข้าห้องน้ำบ่อยๆครับนึกถึงมารวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่081757-7474 081-757-7474ครับหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ฟังครับแต่เราอยู่กัน2ช่วงเดี๋ยวพักกันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ครับ
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081-757-7474
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081-757-7474
6: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081-780-5575
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ082591-2591
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817 0817577474 0817577474

เจ็บนี้ที่ช้ำครับเป็นบทเพลงของน้องมิ้นมินทวันพันธุรัตน์จากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดเจ็บนี้ที่ช้ำยังจะมีคนช้ำกว่านี้อีกนะฆ่าฉันให้ตาย

วันนี้มาโหดๆจังเลยนะวันนี้มาโหดๆนะครับเจ็บนักรักนี้หรือเจ็บนักรักมันช้ำแล้วก็มาฆ่าฉันให้ตายขอกันมาอีกนะครับเมื่อวานก็ขอแล้วไม่ได้เปิดให้เพลงอะไรรู้ไหมชอบกันจริงน่าจะเป็นเนี้ยเพลงเนี้ยชอบกันจังเลยต้องเป็นเวอร์ชั่นของพันธุรัตน์เรคคอร์ดด้วยนะร้องพตาเรียกพี่ใน YouTube มีหลายเวอร์ชั่นเหลือเกินขอบพระคุณครับขอกันมาจากบักบะหันครับขอบพระคุณนะครับ

ับให้ฟังต่อเนื่องกันช่วงเวลาของเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตจบข่าวก็มาฟังเพลงหลายคนบอกอาจารย์หาสักชั่วโมงไม่ได้หรอแหมอยากจะจัดสดได้ซ้ำไปในนี้ครับเดี๋ยวผมทำอะไรเสร็จภารกิจอะไรเรียบร้อยแล้วผมจะจัดสดในตอนเย็นๆเงี้ยนะจะได้บรรยากาศยามเย็นยามท้องทุ่งครับเอาลิงก์ผมไปเอาคือไม่ได้ไปฟังที่วิทยุฟังจากมือถือได้เลยนะครับแล้วนั่งฟังเพลงมีวิทยุเปิดเพลงเบาๆแล้วลิ้นเหล้าใส่โซดาบางๆอย่างนั้นไหม จะได้หาความสุขกับเสียงเพลงยังไงก็แล้วแต่ครับร่างกายเราต้องแข็งแรงด้วยนะน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% กำลังขายดิบขายดีครับต้องบอกว่าแหมมาทิ้งถล่มทลายในยอดการขายในยอดการซื้อคนละ2ขวด2ขวด2ขวด2ขวดรวม100คนทำไม่ทันเลยของบริษัทก็ตกใจก็ตัวอย่างให้ผมแค่10ขวด20ขวดผมก็ส่งไปหมดแล้วก็ส่งให้บริษัทมาส่งต่อครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังรายการแล้วดูแลสุขภาพร่างกายกันความดันเบาหวานโรคตับโรคไตพวกต่อมลูกหมากบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตากำจัดสารพิษในร่างกายหลับดีหลับสบายหลับปุ้ยครับเขาเรียกว่าหลับลึกใช่ไหมว่าทุกวันมันเป็นไงไม่หลับลึกอ่ะเที่ยงคืนลุกแล้วทำไมปวดท้องฉี่ตีสองเอาลุกอีกแล้วตีสี่เอาลุกอีกแล้วฉี่บ่อยนี่ต่อมลูกหมากเป็นยังไงครับตัวนี้เลยครับน้ำมันโรมเก้าชนิดนี่ตอบโจทย์ได้นะครับเอาเถอะจะบอกว่าขวดเดียวเห็นผลไหมไม่เห็นนะผมบอกเลยขวดเดียวไม่เห็นผลเพราะว่าสมุนไพรไทยเราเนี่ยมันต้องต่อเนื่องกินอย่างต่อเนื่องไม่ได้แพงเลยเนี่ยผมให้บริษัทนี่เขาเอามาให้บอกเฮ้ขายได้ง่ายราคาเพราะอะไรมันมีตั้ง9ชนิดอ่ะเอาแต่ละชนิดเหมือนเอนไซม์ไบเอเนกตราไบโอเอาสมุนไพรแต่ละชนิดแต่ชนิดมันรวมกันไว้ในเม็ดแคปซูลแล้วมันก็ครอบคลุมได้หลายหลายโรคแบบเดียวกันครับสนใจก็สั่งซื้อ0817577474เนี่ยอาทิตย์หน้าจะรออีกเนี่ยน้ำมันรวม11ชนิด9ชนิดยังไม่พอนะจะเอา11ชนิดมารวมมาให้ผมอีกอ้าวช่วยโฆษณาขายไม่ยากครับไม่ยากเราก็ยินดีที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังครับคนเราเนี่ยมันต้องหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายเหมือนเครื่องจักรอ่ะเราใช้เขาตะบี้ตะบันใช้ไม่พักไม่ผ่อนไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมันจะอยู่ได้ไงอ่ะใช่ไหมเล่าเพราะฉะนั้นก็เช่นกันร่างกายเราก็ต้องพักผ่อนแล้วก็ดูแลกันครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตในช่วงนี้ต่อจากเรื่องราวของข่าวนะครับทุกเช้า8โมงถึง10โมงเราฟังแล้วก็เย็น6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งฟังเพลงกันครึ่งชั่วโมงครับขอบพระคุณครับที่ขอกันมาฟังเพลงเก่าอีกสักหนึ่งบทเพลงครับบทเพลงเพราะๆขึ้นดนตรีมาอย่างนี้รู้เลยว่าเพลงอะไรเอาทายสิทายสิ

0: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 081
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิพอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
7: ครับในทางด้านของผู้ผาวิทย์โปรซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2เขายังมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะครับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งอยากจะสร้างบ้านอยากจะต่อเติมเสริมแต่งบ้านบ้านเก่าจะทำให้รีโนเวทให้บ้านสวยขึ้นใหม่ก็คุยกันครับจะเป็นที่อยู่อาศัยในรูปแบบตัวอาคารหรือจะเป็นรูปแบบของอาคารพาณิชย์หรือจะเป็นเรื่องของทางสำนักสงฆ์ที่จะสร้างกุฏิให้ครับใครจะมีคนใจบุญสร้างกุฏิให้พระหรือจะเป็นเรื่องของสร้างโบสถ์สร้างวิหารบริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งยินดีรับใช้ครับเรามีสถาปนิกหรือวิศวกรคอยดูแลออกแบบให้กับท่านสวยงามทีเดียวครับสนใจก็โทรเลยเบอร์เดียวกับภูผาวิปโร0817805575 0817805575กลิ้งกลางเข้าไปนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับบทเพลงเพราะเลือกสรรมาฝากคุณเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีต

0: เนี่ยมาเล่าเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นประจำวันให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะวันนี้ชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงไม่ว่านนทบุรีหรือว่าสมุทรปราการเราผ่านการเป็นผู้ประสบภัยกันมานะแต่ว่าวิกฤตนี้เนี่ยยังไม่ได้ผ่านพ้นกันไปนะคะถึงแม้ว่าวันนี้ท้องฟ้าจะเปิดขึ้นมาแล้วฝนเบาบางลงไปแล้วแต่บางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกนะคะลงมาสลับหยุดกันบางช่วงนะคะแต่ว่าท้องถนนบางพื้นที่รวมถึงพื้นที่ทำตรอกซอกซอยนะคะในกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงตอนนี้เนี่ยบางพื้นที่น้ำยังท่วมอยู่นะคะพี่น้องประชาชนยังลำบากอยู่นะคะกับการใช้ชีวิตในทุกวันนี้นะคะในขณะเดียวกันวันนี้ฝากเตือนนะไปถึงเมืองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามค่ะเพราะว่าจะมีการปล่อยน้ำนะคะออกจากลำน้ำที่อยู่ท้ายเขื่อนแม่กลองเพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ตามลำน้ำทั้ง3จังหวัดนี้เนี่ยเตรียมย้ายขนข้าวของขึ้นที่สูงได้เลยนะคะและในขณะเดียวกันยังมีอีกหลายจังหวัดค่ะที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาอุทกภัยนะคะทั้งฝนตกหนักแล้วก็น้ำที่มันหลากลงไปนะคะในขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลก็ขยันทำงานสุดๆนะคะเดินทางกลับจากต่างประเทศเมื่อเช้านี้นะก็มีการเรียกประชุมเพื่อแก้ไขบรรเทาสาธารณภัยกับปัญหาที่เกิดขึ้นทันทีรวมถึงช่วงบ่ายนะคะก็มีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะคะขอวันหยุดราชการเพิ่มนะ28-29ก็คือวันจันทร์และวันอังคารนี้ใน4จังหวัดกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครค่ะเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะว่าบางจุดบางช่วงเนี่ยพี่น้องประชาชนยังไม่สัญจรไปมาได้วันนี้ดิฉันเดินทางผ่านถนนวิภาวดีรังสิตนะคะขาที่มาจากสนามบินดอนเมืองเข้ากรุงเทพมหานครก็ปรากฏว่าบางช่วงเนี่ยน้ำยังท่วมสูงอยู่เลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะพื้นที่นะคะทางที่ประชุมครม.วันนี้เนี่ยก็มีการอนุมัตินะให้ขยายนะคะการเดินทางบนทางด่วนพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะขยายเพิ่มขึ้นนะโดยคุณผู้ฟังสามารถที่จะขึ้นทางด่วนฟรีพูดง่ายๆจากเดิมเนี่ยเขาจะสิ้นสุดเที่ยงคืนคืนนี้นะคะขยายไปจนถึงวันเที่ยงคืนวันที่29กันยายนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยถ้าพื้นราบตรงไหนเนี่ยน้ำท่วมขึ้นทางด่วนได้ก็ขึ้นทางด่วนเดินทางกันไปนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรามาติดตามเรื่องราวรายละเอียดทั้งหมดกันนะคะช่วงนี้พักไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะคะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ไตรดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
4: ้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวรกุลนะคะทันทีที่เดินทางกลับจากต่างประเทศก็มีการเรียกประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดนะคะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็สำรวจความเดือดร้อนของประชาชนนะคะในขณะเดียวกันก็สั่งให้ทุกฝ่ายนั้นเนี่ยระดมกำลังเครื่องจักรยานพาหนะทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะหากจังหวัดไหนเกิดภัยพิบัติหรืออุทกภัยเนี่ยก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายหากสถานการณ์รุนแรงก็จนจำเป็นต้องขยายวงเงินทดรองราชการก็ให้รีบแจ้งมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะโดยบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมีอำนาจตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันก็สั่งการให้ทุกจังหวัดนี้นะคะเร่งไปสำรวจความเสียหายโดยเฉพาะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วเพราะว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเข้ามาเป็นกลไกในการจ่ายเงินเยียวยาและมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยทั้ง3คนนั้นแบ่งพื้นที่รับผิดชอบดูแลพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะนะไปดูแลพื้นที่ที่มีปัญหาอุทกภัยเนี่ยก็ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการแจกจ่ายอาหารกล่องที่มีคุณภาพรวมถึงการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะต้องใช้ความข้อความที่กระชับเข้าใจง่ายและระบุให้ชัดเจนว่าพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีการเตรียมตัวด้วยนะคะหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยทำชาวบ้านเดือดร้อนหนัก ในฐานะนายกเนี่ยก็รู้สึกเสียใจและกังวลกระวายใจห่วงใยพี่น้องประชาชนนะคะยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ระดมทุกหน่วยงานเร่งให้การช่วยเหลือระบายน้ำแล้วก็หวังว่าฝนจะไม่ตกซ้ำขึ้นมาอีกนะคะเพื่อที่จะ ขออภัยค่ะเปิดทางน้ำให้ลดอย่างเร็วที่สุดนะคะในขณะเดียวกันเนี่ย สิ่งที่ชาวบ้านมองว่าการแจ้งเตือนเนี่ยมันช้ากว่าสถานการณ์จริงนะคะคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าก็ได้แจ้งไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกรมอุตุนิยมวิทยาว่าตัวคำสั่งเนี่ยจะควรจะให้เนื้อหาที่เข้าใจง่ายใช้ศัพท์เทคนิคนะคะให้น้อยลงนะคะแล้วก็ย้ำจากรัฐมนตรีดีอีทั้งที่อยู่ที่กรุงลอนดอนนะคะบอกรัฐมนตรีดีอีว่าให้ย้ำไปที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าให้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ต้องใช้ความกดอากาศต่ำกดอากาศสูงพายุมาจากไหนกำลังแรงแปรเปลี่ยนอย่างไรเพราะว่าตอนนี้น้ำมันท่วมหมดแล้วนะไม่ต้องบอกว่าสาเหตุอะไรนะคะคือความเดือดร้อนของประชาชนรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องเร่งเยียวยาช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์แล้วก็เร่งระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดนะคะนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำด้วยนะส่วนนักข่าวเองก็พยายามถามว่าเสียงสะท้อนของประชาชนเนี่ยมีความกดเคืองต้องการออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็รับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะคะจัดสรรทุกองคาพยพที่มีอยู่ และเร่งแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้คลี่คลายลงอย่างเต็มที่นะคะอันนี้คือสิ่งที่นายรัฐมนตรีเนี่ยพยายามสะท้อนออกมาในขณะเดียวกันนะคะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเนี่ยมีการสั่งการนะคะ14ข้อ ให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์แล้วก็ยืนยันว่าใน 2-3 วันนี้นะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยสถานการณ์จะคลี่คลายลงถ้าหากฝนไม่ตกลงมาซ้ำนะแล้วก็แนะให้ทั้งภาครัฐแล้วก็บริษัทเอกชนเนี่ยให้เวิร์กฟอร์มโฮมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงนะคะรวมถึงวันนี้นะมีมติคณะรัฐมนตรีให้วันที่28และวันที่29กันยายนเป็นวันหยุดราชการค่ะพิเศษนะคะใน4จังหวัดคือกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบปัญหาอุทกภัยแล้วก็ทางการทำพิเศษของประเทศไทยก็จะขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษนะคะไปจนถึงเที่ยงคืนวันที่29กันยายนนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็รอบพื้นที่กรุงเทพด้วยคุณผู้ฟังสามารถที่จะใช้ทางพิเศษ8เส้นทางค่ะทางด่วนขั้นที่1ก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครทางด่วนขั้นที่2ก็คือทางพิเศษศรีรัตน์นะคะแล้วก็ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอัดนรงค์วงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษบางนาอัดนรงค์ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยานะคะสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครนะคะก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางนะคะเพราะว่าบางพื้นที่บางจุดเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังนะคะโดยเฉพาะพื้นที่แนวราบนะคะในขณะเดียวกันไปดูกระทรวงกลาโหมกันบ้างค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมสั่งการให้กองทัพนะจัดกำลังพลยานพาหนะเรือเครื่องมือยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นเข้าช่วยเหลือเร่งด่วนนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ติดเตียงเป็นลำดับแรกนะคะโดยเน้นย้ำว่ากองทัพจะต้องไปสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลและทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขค่ะระดมกำลังนะคะช่วยเหลือพื้นที่22จังหวัดที่ถูกน้ำท่วมนะคะแล้วก็เข้า

0: ด้วยกรณีเกิดน้ำท่วมนะคะก็จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีคำเตือนจากกรมควบคุมโรคค่ะเตือนภัยโรคที่มากับน้ำนะคะแล้วก็เตือนภัยนะคะสิ่งที่จะเกิดเหตุนะคะเมื่อน้ำมาเช่นอาจจะเกิดการจมน้ำอาจจะเกิดการไฟดูดนะแล้วก็อาจจะมีสัตว์นะคะโดยเฉพาะสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นพิษนั้นหนีน้ำขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังนะคะในขนาดเดียวกันนะคะ6กลุ่มโรคนะคะที่จะมากับน้ำก็เช่นเดียวกันก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะโรคไข้ฉี่หนูนะคะใครที่สัมผัสกับน้ำแล้วเกิดปรากฏว่ามีอาการเป็นไข้นะคะหรือว่ามีอาการโรคผิวหนังติดเชื้อระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินของน้ำนะคะโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยที่จะมากับน้ำเนี่ยก็ใครเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะถ้าหากเรารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะมีอาการผื่นแดงเกิดขึ้นเนี่ยให้รีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะในขณะเดียวกันนะคะไปดูการช่วยเหลือนะคะของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่บ้างนะคะคุณพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะไปจุดเสี่ยงใต้สะพานบางระจันนะคะแล้วก็ภาพรวมสถานการณ์ในสิงห์บุรีนั้นยังน่าห่วงนะคะเพราะว่าล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาต้องระบายน้ำถึง 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ตอนนี้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีนะคะต้องเร่งอพยพกันนะคะมาอยู่บริเวณริมฝั่งถนนกันนะคะในขณะเดียวกันนะคะแม่ทัพภาคที่1พลโทวรยศเหลืองสุวรรณในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1นะคะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครเพื่อวางแผนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปพื้นที่ซอยพัฒนาการ54แขวงสวนหลวงด้วยนะคะเพราะว่าเราจะทราบคดีว่าถนนพัฒนาการเมื่อวานนี้เนี่ยมีน้ำท่วมขังแล้วก็เป็นจุดเชื่อมโยงนะคะพื้นที่พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาด้วยนะฮะในขณะเดียวกันเมื่อประชาชนเดือดร้อนกองทัพบกกรมทหารกรมการทหารช่างนะคะก็พร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชนเป็นภารกิจของกองทัพนะคะตอนนี้เราดมกำลังพร้อมยุทธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยนะคะเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะคะไปดูโรงพยาบาลพระมงกุฎกันบ้างนะทางพลโทเกรียงชัยประสงค์สุการเจ้ากรมแพทย์ฐานบกนะคะก็ลงไปตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลนะคะที่ส่งทีมลงไปดูแลพี่น้องประชาชนนะคะที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพุทธาเขตสะพานสูงแล้วก็ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลด้วยนะคะเพราะว่ากลุ่มเปราะบางจากพื้นที่น้ำท่วมสูงเนี่ยนะคะก็จะมีการบรรเทาสาธารณภัยถ้าหากรถพยาบาลเข้าไม่ถึงเนี่ยก็จะมีรถบรรทุกนะคะที่เป็นลักษณะทรัคแอมบูแลนซ์นะคะนำทีมแพทย์และอุปกรณ์เข้าพื้นที่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่นะคะฝากถึงเกษตรกรด้วยนะคะที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงปศุสัตว์ของท่านเนี่ยได้รับผลกระทบนี้นะคะก็สามารถที่จะประสานไปได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำเภอศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารในพื้นที่และกลุ่มโครงการพิเศษป้องกันภัยพิบัติด้านศุลกากรขออภัยค่ะป้องกันภัยพิบัติด้านปศุสัตว์กองส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์นะคะก็สามารถติดต่อไปได้นะคะเขาจะมีหน่วยเข้าไปช่วยเหลือนะคะใครที่ เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นไก่หรือว่าเลี้ยงวัวนะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยประสานงานไปได้กรมปศุสัตว์เขาจะส่งเจ้าหน้าที่น่ะลงไปดูแลช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ต่างจังหวัดกันได้ค่ะ
1: เบลสิทฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม

0: กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังกันบ้างนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงแจ้งวัฒนะดอนเมืองตอนนี้ยังท่วมอยู่นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยถึงขั้นประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาลนครนนทบุรีแล้วก็เทศบาลนครปากเกร็ดนะคะไปดูแถวพัฒนาการกันบ้างนะคะบริเวณแยกพัฒนาการตัดถนนศรีนครินทร์นะคะก็พบว่าน้ำยังท่วมพื้นที่ถนนพัฒนาการและศรีนครินทร์ทั้งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าไปบางกะปิและขาออกที่จะมุ่งหน้าไปบางนาตราดยังคงสูงอยู่นะฮะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเมื่อเช้านี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นวิกฤตนะทั้งขาเข้าขาออกตั้งแต่ช่วงแยกทองหล่อถึงสะพานข้ามแยกคลองตันนะแล้วก็พื้นที่นี้เนี่ยพบว่ามีรถเนี่ยจอดเสียถึง100กว่าคันด้วยกันนะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปช่วงบ่ายค่ะบอกว่าพยายามจะเร่งระบายน้ำออกนะคะโดยเฉพาะออกทางคลองแสนแสบนะคะแล้วก็จะพยายามบรรเทานะคะให้ถนนนั้นกลับมาใช้งานได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้นะคะในขณะเดียวกันไปดูจังหวัดสมุทรปราการกันบ้างผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะคะทั้ง6อำเภอนะคะตอนนี้ก็พยายามเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องอย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะส่วนโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเนี่ยใครที่รักษาอยู่แล้วก็คุณหมอนัดนะในวันพรุ่งนี้นี่นะคะก็แจ้งว่าเบื้องต้นเองนะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้ารับบริการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตรวจกันตรวจเช็คกันก่อนนะคะที่จะเดินทางว่าสามารถที่จะไปใช้บริการได้หรือไม่เพราะว่ายังปิดให้บริการอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีการแจ้งเปิดการบริการนี่จะมีการแจ้งกันอีกทีนึงส่วนแฟดคลองจันนะคะน้ำยังสูงอยู่นะแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะโดยเฉพาะบริเวณแยกนิด้าฝั่งถนนศรีบุรพาเนี่ยมีน้ำท่วมขังถึง80เซนติเมตรชาวบ้านยังต้องลุยน้ำและใช้กระมังขนของออกมาขนาดที่บางส่วนนั้นเดินลุยน้ำออกมาหาอาหารและน้ำดื่มกลับเข้าไปค่ะมูลนิธิสยามรวมใจระดมเครือข่ายจากจังหวัดใกล้เคียงเข้าช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวานนะคะมีเรือกว่า10ลำลำเลียงเสบียงและน้ำดื่มเนี่ยนะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ก็ยังพบว่ามีบางส่วนเนี่ยต้องการอพยพออกจากพื้นที่นะคะเบื้องต้นฐานจากกองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์เนี่ยก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็นำจดหมายจากชาวบ้านในแฟลตที่อยู่ด้านในเนี่ยส่งต่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีทั้งการระบุเบอร์โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือขออาหารน้ำดื่มนะคะแล้วก็ยังมีทั้งผู้ป่วยติดเตียงที่เรียกร้องนะคะขอให้เร่งช่วยเหลือรวมถึงฝากไปถึงรัฐบาลให้ช่วยแจ้งเตือนสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาในการเตรียมตัวแล้วก็ขนย้ายทรัพย์สินกันบ้างนะคะไปในต่างจังหวัดกันบ้างสระบุรีค่ะฝนตกต่อเนื่องทั้งคืนนะคะต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยโค่นระเนระนาดนะคะขวางถนนพระฉายห้วยแห้งชาวบ้านสามหมู่บ้านนั้นเดือดร้อนหนักไฟก็ดับน้ำก็ไม่ไหลน้ำก็ท่วมอีกต่างหากนะคะผู้ป่วยติดเตียงได้รับผลกระทบอย่างหนักทีเดียวนะคะไปที่สระแก้วกบินบุรีกันบ้างถนนสายสุวรรณศร33น้ำท่วมหนักค่ะรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปได้ทางอำเภอเขาชะกันก็แจ้งเตือนว่าเส้นทางขาดห้ามสัญจรถนนในสายช่วงบ้านภูเงินบ้านหนองปักหลักนะคะบริเวณก่อนถึงอ่างเก็บน้ำภูเงินถูกตัดขาด 100% ไม่สามารถเดินทางไปได้ส่วนในอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะคะสถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะทางหลวงหมายเลข33ตั้งแต่หน้าปั๊มปตท.ช่วงศาลาลำดวนมุ่งหน้าไปสถานีการไฟฟ้าสระแก้วบ้านแกงนะคะมีระดับน้ำท่วมสูงกระแสน้ำเชี่ยวอีกต่างหากรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปบ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย หลายพื้นที่นะคะในสระแก้วนี่นะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยเส้นทางถูกตัดขาดนะคะก่อนเดินทางเข้าไปก็ให้เช็คพื้นที่ให้ดีๆนะคะไปดูเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศกันบ้างตอนนี้พบว่าพี่น้องประชาชนนี้นะในเขตเทศบาลเนี่ยนะคะมีทั้งหมด 16,000 คนแต่ปรากฏว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบถึง 8,000 คนด้วยกันนะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะไปดูอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดชลบุรีกันบ้างตอนนี้อยู่ในขั้นวิกฤตค่ะมวลน้ำไหลมาจากอำเภอข้างเคียงนะคะเข้าท่วมทั้งเมืองเฉลี่ยสูงเกือบ1เมตรด้วยกันนะคะทรัพย์สินชาวบ้านเสียหายเศรษฐกิจหยุดชะงักนะคะบางพื้นที่เนี่ยนะคะชาวบ้านบอกว่ารุนแรงใกล้เคียงกับช่วงภัยน้ำท่วมในปี2554แล้วก็ชาวบ้านไม่สามารถตั้งรับได้ทันนะคะจังหวัดสมุทรสาครค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนแม่กลองนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแล้วก็แควใหญ่เพิ่มมากขึ้นจำเป็นต้องระบายน้ำเพื่อปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มนะคะประกาศเตือนกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเย็นนี้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์นะคะเพราะว่าปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะประชาชนในที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งควรย้ายเข้าของไปไว้ในที่สูงเพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนที่อ่างทองตอนนี้เร่งเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมนะคะหลังเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระบายน้ำท้ายเขื่อนเกือบ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกันชัยนาทก็แจ้งเตือนนะคะห่วยในพื้นที่เขื่อนห้วยหนองโรงจะระบายน้ำหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชัยนาท4ตำบลที่อยู่ท้ายเขื่อนนะก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะคะในพื้นที่นะคะที่อยู่ท้ายเขื่อนเช่นตำบลกระปกเตี้ยตำบลดงคอนตำบลเนินขามอำเภอเนินขามตำบลบ้านเชียงตำบลหันคาอำเภอหันคาก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ส่วนจันทบุรีนะคะทางภาคตะวันออกนะโดนก่อนนะคะแต่ตอนนี้ก็พบว่ามีการเร่งระบายน้ำออกจากคลองพักดีลำไผ่ออกสู่ทะเลนะคะเดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำกันอย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันนะคะไปดูบขส.กันบ้างนะคะยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะคะในสถานีขนส่งนะแต่ก็เบื้องต้นเองนะคะก็ยังคงสามารถที่จะใช้บขส.นั้นเดินทางไปตามพื้นที่จังหวัดต่างๆกันได้ส่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะก็ชี้แจงกรณีรับเรื่องร้องเรียนผู้โดยสารสายการบินนะคะที่เที่ยวขาออกนะแล้วก็ขาเข้าด้วยที่ล่าช้าเพราะว่าเบื้องต้นเองนี่นะไปรับกระเป๋าช้าเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่มาทำงานเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะเพียงพอเพราะว่าติดขัดเรื่องของปัญหาสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นค่ะพยากรณ์อากาศ 27-3 ตุลาคมนะคะบอกว่าด้านตะวันตกและภาคกลางจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งส่วนกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการเคาะข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันภาจารีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์บรรจุสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน 1,000 ชุดเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนวัชรพล3เขตสายไหมชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นเขตประเวศและชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์เขตบางนาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปยังพื้นที่พักพิงได้อย่างปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดบวรนิเวศวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามวัดศรีสุดารามวัดโมลีโลกยารามและวัดยานาวาวัดในจังหวัดสมุทรสาครได้แก่วัดศรีสินมาวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์และวัดใหญ่บ้านบ่อรวมทั้งวัดในจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดอ่างศิลาและวัดเตาปูนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีบริษัทตั้งตระการวิศวกรรมจำกัดสภาทนายความจังหวัดชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์นายวิโรจน์ สีมาทองธรรมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นาฬิกาสโมสรโรตารี่ Bangkok New Sky นางสาวทิพวรรณกระดีทองและคณะสมาคมเมตตาธรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้และมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีอีกทั้งมาจากวัดบ้านกลางวัดหนองวงวัดบ้านนาวัดคูหาสวรรค์วัดท่าเกยวัดลาดสายมูลวัดกำแพงงามและวัดฤทธิ์ศิริราชเจริญธรรมจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเว
วลา 19:00 นบริษัทเวริทานส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสภาฟรีเมสันรัตนโกสินทร์นำโดยพันตำรวจโทสุรกฤตกุลสุระเหมือนมีสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโรงเรียนแสนภักดีจังหวัดหนองบัวลำภูและคณะผู้ปกครองนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยรุ่นที่100ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการาชสกุลสุทัศน์ราชสกุลเกษมสันต์ราชสกุลจุฑาทุตและราชสกุลศักดิเดชพานุพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดพระพุทธมนต์สวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทอนุภาตและบุตรจำกัดและครอบครัวหงหยกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น. New Day Learning สหคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น. กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยความจงรักภักดีวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเช่นวัดศรีสะอาดจังหวัดชัยภูมิและครอบครัวบอยโกศิยพงศ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ได้พระราชทานโครงการในพระราชดำริไว้มากมายเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวัดศรีสะอาดจังหวัดชัยภูมิบริษัทตั้งตระการวิศวกรรมจำกัดและสภาฟรีเมสันรัตนโกสินทร์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งงดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันกลุ่มชาวเขาหรือกลุ่มชาติพันธุ์สวมชุดประจำชนเผ่าค่ะเมื่อพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาถึงชุมชนได้สร้างโอกาสเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาและพัฒนางานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาไทยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทยดำรงไว้ในแผ่นดินตอนที่2ติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

เส้นทางแห่งการพัฒนาและการส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมในภูมิภาคต่างๆของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มิเพียงที่จะสร้างอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มราษฎรของพระองค์เท่านั้นนะคะแต่สายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ได้มองไปยังถึงด้านการตลาดนั่นหมายความว่าพระองค์จะทำให้ราษฎรของพระองค์เป็นผู้ผลิตและเป็นผู้จำหน่ายอย่างครบวงจรแน่นอนค่ะเรามาที่กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำจังหวัดอุดรธานีซึ่งสถานที่ตรงนี้ต้องถือว่าเป็นต้นแบบของการสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริพระราชสวนีแม่ของแผ่นดินในการสานต่อสายใยไหมสายใยแผ่นดินเราจะไปเรียนรู้ค่ะว่าในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจำหน่ายให้กับคนทุกกลุ่มชนในสถานการณ์ปัจจุบันหรือโลกปัจจุบันเนี่ยเขามีวิธีการในการบาลานซ์ผลิตภัณฑ์ในการบาลานซ์ความสมดุลในการผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพและรายได้ต้องสมดุลกับผู้ผลิตอย่างไรค่ะ

0: จากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นไทยสู่การพลิกฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กำลังเลือนหายพื้นผ้าหนึ่งผืนจึงไม่ได้เป็นเพียงงานหัตถกรรมที่สะท้อนความงดงามของศิลปะพื้นถิ่นแต่คือเรื่องราวของคนคือมรดกจากบรรพบุรุษและคือพลังแห่งการสร้างอาชีพที่สามารถทำให้ชุมชนหนึ่งก้าวขึ้นมาเป็นจุดหมายแห่งการเรียนรู้และเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเป็นที่รู้จักกันในชื่อกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณที่กำลังสูญหายได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยพลังแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ทรงร่วมพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาทั้งการทอผ้าการย้อมสีธรรมชาติการสร้างอาชีพการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลทุกเส้นไหมที่ถูกถักทอจึงเปรียบเสมือนสายใยแห่งพระเมตตาที่เชื่อมโยงพระราชหฤทัยแม่ของแผ่นดินเข้ากับหัวใจของประสบกรณิกรทั่วประเทศ
1: พระองค์เสด็จที่อุดรธานีแล้วพระองค์ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับเรื่องหมอนขิดให้เอาลายผ้าจากหมอนขิดกลับมาทอผ้ามัดหมี่ด้วยแล้วก็มาใช่ให้มาผืนผ้าด้วยแล้วก็มีการต่อยอดขึ้นมาตรงนั้นนะครับมีโอกาสโดยหน่วยงานราชการเข้ามาแนะนำในช่วงนั้นนะครับให้ยึดมั่นพระราชดำริของพระพันปีหลวงครับ
2: นั่นคือการรักษาอัตลักษณ
1: ์ใช่ครับอัตลักษณ
2: ์แล้วอัตลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอก คืออะไรคะ
1: การย้อมเส้นไหมด้วยดอกบัวแดงครับกลับมารวมกลุ่มสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านเพราะผมมีความเชื่อในใจตลอดว่าการตามรอยเท้าพ่อแม่ของแผ่นดินครับเราจะประสบผลสำเร็จเราจะมีความสุขแล้วก็อยู่ดีกินดีแล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงอยู่ในพื้นที่ครับ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกนอกจากจะได้มองเห็นคุณค่าภูมิปัญญาของสิ่งที่ตนเองมียังได้รับโอกาสในการต่อยอดจากพระวิสัยทัศน์สู่การเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผ้าไทยด้วยแนวพระดำริว่าทุกเพศทุกวัยจะสวมใส่ได้ควรมีการออกแบบที่ดีมากระตุ้นเพื่อให้ช่างทอผ้าได้เรียนรู้ว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นถ้าผ้าทอตัดชุดได้ตรงตามความต้องการโดยนำผืนผ้าดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่มีความสวยงามมาดัดแปลงให้มีความร่วมสมัยโดยกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกและพระราชทานลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากลจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศจากกรมพัฒนาชุมชน
3: ฝ่ายหญิงสิริวัณวรีนะคะได้พระองค์ได้สืบสานพระราชนิธานสมเด็จพระพันปีหลวงภายใต้โครงการผ้าไทยแสนให้สนุกนะคะซึ่งโครงการนี้ก็เพื่อที่จะสืบสานรักษาต่อยอดเรื่องของการทอผ้านะให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนนะอุดรธานีของเราปีนี้ก็ได้ทำพิธีมอบลายผ้าพระราชทานไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ภายใต้โครงการนี้นะคะที่นี่อย่างที่นนกอกนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่รับลายผ้าพระราชทานเพื่อที่จะมาขยายผลและต่อยอดโดยใช้มีทั้งคงอัตลักษณ์ลายพระราชทานทั้งหมดแล้วก็ผสมผสานกับลายท้องถิ่นนะคะ
0: นอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยพัฒนาการออกแบบลวดลายที่เป็นที่ชื่นชอบตรงตามความต้องการของตลาดแล้วช่องทางในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ก็มีความสำคัญจะต้องมีความสะดวกรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มที่นิยมในปัจจุบัน
4: นอกจากที่เราจะช็อปผ่านออนไลน์ทางเพจผ้าทอมือหมักโครนบัวแดงชายคิมแล้วนะครับผมเราก็ยังจะมีผ้าที่จำหน่ายอยู่ที่ศูนย์ของเราครับผมก็จะเป็นห้องผ้าครับผมที่จำหน่ายก็จะมีทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายตั้งแต่ผ้าคลุมไหล่เป็นงานทอมือทุกชิ้นครับผมไม่มีผ้าทอเครื่องเลยเป็นภูมิปัญญาไทยของเราแท้ๆเลยครับผม อันนี้จะเป็นงานผ้ามัดหมี่สลับกับยกกิจครับผมถือว่าเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีของเราก็คืออุดรธานีธานีผ้ามีคิดนี่ครับผมเนาะอันนี้ก็คือจะมีทั้ง2เทคนิคในผืนเดียวกันตรงนี้นะครับผมจะเรียกว่างานมัดหมี่ครับผมลายมัดหมี่มันจะไม่ลายไม่นูนขึ้นมาครับผมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นงานยกกิจยกคิดหรือว่ายกดอกมีลายนูนขึ้นมาครับผมน
2: ั่
4: นแหละครับผมแต่เรามีการรวมทันสมัยเกิดขึ้นก็คือจะมีทั้งโทนสีน้ำเงินเข้ามาก็คือเป็นลายเป็นสีโบราณดั้งเดิมครับผมแต่ว่าสีตัวนี้ก็จะเป็นสีทองทองนี่ก็คือได้จากการย้อมด้วยดอกบัวแดงตากแห้งซึ่งเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์อีกแหละครับของจังหวัดอุดรธานีของเราถ้าพูดถึงภาคกลางก็จะเป็นงานยกดอกครับผมแต่อีสานเราเรียกว่าย
5: กขิด
4: นะครับผมใช่ครับอันนี้เป็นงานยกขิดซึ่งจะเป็นการย้อมสีธรรมชาติจากกรีบบัวแดงสดนะครับผมผสมกับน้ำมะนาวมันก็จะได้ออกมาเป็นสีที่สวยงามแบบนี้ออกเป็นสีชมพูประมาณนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้านางนางถือเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์พระองค์ท่านได้เสด็จมาที่นี่เพื่อที่จะมาให้สีเพราะพระองค์ท่านตรัสว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราจะช่วยในการย้อมสีธรรมชาติ
0: จากวันแรกของการเติบโตเป็นศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าโบราณบ้านนนกอกการสืบสานจึงไม่ได้หยุดที่กลุ่มทอผ้าแต่กำลังเดินทางไปสู่คนรุ่นใหม่เยาวชนจากโรงเรียนบ้านนนกอกได้นำความรู้ด้านการออกแบบและการใช้เศษผ้ามาสร้างผลิตภัณฑ์เล็กๆเช่นพวงกุญแจกระเป๋าสตางค์กิ๊บติดผมผ้าผูกผมกลายเป็นบทเรียนด้านทักษะอาชีพของนักเรียนเด็กๆได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาของคนในชุมชนและยังสามารถนำผลงานไปจำหน่ายผ่านกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกที่จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกิดเป็นรายได้ระหว่างเรียนและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี่คือการสืบสานที่ไม่ได้เพียงรักษาของเก่าแต่กำลังสร้างผู้สืบทอดคนรุ่นใหม่เมื่อชุมชนค้นพบว่าทุนทางวัฒนธรรมของตนสามารถสร้างได้ทั้งคุณค่าและมูลค่าจึงไม่ได้หยุดเพียงการผลิตสินค้าแต่พัฒนาขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าโบราณบ้านนนกอกและเปิดพื้นที่ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสทั้งการทอผ้าการสาวไหมการมัดย้อมการปั่นฝ้ายและการย้อมสีจากดอกบัวแดงนักท่องเที่ยวสามารถลงมือทำเรียนรู้ด้วยตนเองและนำผลงานกลับไปเป็นความทรงจำในทุกขั้นตอนก่อนที่จะเป็นผืนผ้าอันงดงาม
3: ที่นี่เป็นหมุดหมายที่ต้องมาสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สนโลกนะคะซึ่งในการที่เริ่มในการเปิดตัวมหกรรมผู้สนโลกหรือว่าการสำรวจต่างๆที่นี่จะเป็นจุดแรกที่ทางคณะกรรมการคัดเลือกและจะประเมินให้ผ่านองค์ประกอบของที่นี่คือลำน้ำพืชพันธุ์ที่พืชพันธุ์ก็คือบัวแดงก็ที่นี่มีครบค่ะแล้วก็เรื่องของเสน่ห์วิถีชีวิตของคนก็สอดรับกับแนวคิดของมหกรรมผู้สนโลกทั้งหมดเลยค่ะ
6: ของไทยเราเองเนี่ยจะมีเส้นใยไหมกับฝ้ายไหมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากและก็ทำได้ยากกว่าฝ้ายซึ่งฝ้ายก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าหนึ่งต้องทำมาเป็นเพื่อเป็นหมอนเป็นผ้าห่มเป็นตัดเสื้อในสมัยก่อนครับจึงจำเป็นว่าทำไมลูกสาวบ้านไหนต้องหัดทำฝ้ายเพื่อที่จะไปทำปิดเครื่องเรือนถึงจะออกเรือนได้ในเมื่อก่อน
0: ขณะเดียวกันชุมชนยังเชื่อมโยงเรื่องราวของผืนผ้าเข้ากับอาหารวัฒนธรรมประวัติศาสตร์รวมทั้งธรรมชาติทั้งการสาธิตข้าวต้มธัญพืชกลีบบัวแดงอีกหนึ่งกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การทอผ้าโบราณบ้านนนกอกสู่การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวบ้านนนกอกจึงก้าวสู่การเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้แนวคิดการนำทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ทั้งหมดนี้คือพลังของการสืบสานรักษาและต่อยอดจากแม่ของแผ่นดินสู่ลูกหลานของแผ่นดินจากพระราชปณิธานสู่พลังของประชาชนและจากเส้นใยเล็กๆได้ถักทอเป็นผืนผ้าด้วยพระเมตตานี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวความสำเร็จใต้ร่มพระบารมีที่เกิดขึ้นจากพลังของคนไทยผู้ร่วมกันรักษาสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทยทำรงไว้ในแผ่นดินเพื่อส่งต่อถึงคนรุ่นต่อไป
2: จึงนับเป็นความโชคดีของชุมชนในท้องถิ่นไทยในทุกภูมิภาคนะคะวันนี้การที่เรายังคงร่วมกันรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาทตามแนวทางที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านมีสายพระเนตรอันยาวไกลทรงมองเห็นความเป็นช่างในตัวของราษฎรไทยวันนี้ได้ปรากฏความสำลิดผลแห่งแนวพระราชดำริอัตลักษณ์ไทยสามารถประกาศก้องก้าวสู่ความเป็นไทยสู่สายตาสากลได้อย่างมั่นคงสวัสดีค่ะ
5: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: Trend ต่อเนื่องที่สุด

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาปากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้นั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถระเถระผู้มีปัญญายุคันเนี่ยข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมจงบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิสพมัชฌิมภิสุทธิท่านสาธุชนตับปังรายการเสียงดำนำชีวิตโดยมีอัตมาแพทย์ดอกเตอร์ภคุปตละธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงดำนำชีวิตรายการเสียงธรรมนั้นได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกับพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณธรรมังปูเชมิอิมินาสการเณธรรมังปูเชมิอิมินาสการเณสังฆังปูเชมิอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกับอัมโมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอจงยอมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัตตะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัตตะนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัตตะนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัตตะขอจงยอมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนวาจายะเจตสามวาวัจรังนามะปฏิมังอิทธิปายังวันหามิสัพพะโสสัทธาโสติพระวันตเมสิทธิพุทธังกิจจังมะมะคู่คนไหลมาณชาริติสิทธิธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมาณชาริติสิทธิสังฆังกิจจังมะมะเงินทองไหลมาณชาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตเมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายพลังจิตตานุภาพได้มาเปิดสอนครูสมาธิที่วัดพัฒนาธรรมรามญาติโยมสาธุชนท่านใดอยากจะหาที่พึ่งทางใจนะดูแลสุขภาพใจด้วยการทำสมาธิช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพชีวิตมีแต่ความสุขมากขึ้นอาจารย์จนหลานโบราณบอกว่าสติทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กสตินิยมทำเรื่องใหญ่โตให้เป็นเรื่องเล็กแต่อคตินิยมทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องไม่เป็นเรื่องก็ทำให้เป็นเรื่องได้เพราะมันมีอคติไม่ปรับmindset ปรับพฤติกรรมปรับความคิดของตัวเองว่ากูเก่งกูเด่นกูดีนะก็เลยมีปัญหามามีปัญหาเพราะกลายเป็นว่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่นั้นทั้งหลายก็ว่าคนทำดีก็ต้องจิตใจที่งดงามนิยมจิตใจที่งดงาม1ใครทำดีอนุโมทนา2ใครก้าวหน้าให้ชื่นชม3ใครล้มให้กำลังใจใครทำดีอนุโมทนาแก่เขาดีแล้วทำไปทำต่อไปอย่าท้อนะอย่าหยุด2ใครก้าวหน้าให้ชื่นชมใครได้รับรางวัลรับโล่อะไรก็ชื่นชมเขามีความรู้เขามีความสามารถเราอย่าเป็นพ่อค้าอิจฉา
ปัจจุบันนี้สังคมไทยพระสงฆ์ไทยเป็นพ่อค้าอิฐกันเยอะโยมอิจฉาตาร้อนนะอิจกับอิจฉานะเหมือนอย่างบางคนเนี่ยเป็นมิตรนะแต่ไม่ใช่มิตรเป็นมิจฉาเป็นมิจฉาชีพนะแอบไปโชว์ตามงานไปขอถ่ายรูปแล้วเป็นพวกมิจฉาชีพสามใครล้มให้กำลังใจใครล้มให้กำลังใจยอมเขาแซวกันว่าในยามที่คุณผิดพลาดในยามที่คุณผิดพลาดนายยอมจะมีคนคนหนึ่งที่อยู่คอยจับมือคุณยามที่คุณผิดพลาดเนี่ยคุณผิดพลาดเนี่ยจะมีคนคนหนึ่งยอมจับมือคุณไว้ใครรู้ไหมยอมตำรวจเนี่ยจับใส่กุญแจมือนั้นเราต้องระวังยอมนะเมื่อผิดพลาดปั๊บนี่เขาจะจับข้อมือเราทันทีนะจะอยู่ใกล้เราก็อยู่ใกล้เคียงเราตลอดเวลายอมไม่ให้เราก้าวไปจะกำคาดสายตาได้แล้วก็จะจับมือเราไว้ก็คือตำรวจนะแต่ตำรวจดีก็มีโยมสายชนไหนนั้นวัดสร้างคนนะวัดสร้างคนคนสร้างชุมชนชุมชนสร้างธรรมะนะวัดสร้างคนคนสร้างชุมชนชุมชนชุมชนสร้างธรรมะนั้นเรามาร่วมกันมาร่วมกันสืบสานสานต่องานโดยเฉพาะงานหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอเนี่ยโยมใกล้จะจบโครงการและเหลืออีก2ครั้งก็จะปิดโครงการที่วัดหนองนาช็อปชวนชวนเชียร์ช็อปแชร์ชิมนะอาตมาเป็นเจ้าของสโลแกนนี้นะก็สาธุชนก็ต้องขอขอบใจโยมใจหายใจความเกือบจะไม่มีเจ้าภาพทอดกฐินนะโยมถามว่ากฐินวัดพัฒนาธรรมเพื่อ15พฤศจิกายนโยมตอนว่าเดี๋ยวค่อยบอกวันหลังว่าเจ้าภาพคือใครนั่นแหละผิดพลาดทั้งไปให้อภัยกันโยมผิดไม่แค้นผิดไม่แค้นอย่าต้องให้อภัยกันโดยเฉพาะพระต้องให้อภัยกันโยม2ตำวันนี้มีข่าวพระสติงหลุดโยมหลวงตาวินบนอาสงพระขัดใจเรื่องที่มันต่อยโยมต้องทำใจนะเอาคนมาทำพระเอาคนดีมาเป็นพระก็พระดีเอาคนขยันก็เป็นพระขยันเอาคนมีความรับผิดชอบมาเป็นสามีก็เป็นสามีที่มีความรับผิดชอบเอาคนขี้เกียจเอาคนขี้เกียจมาเป็นหัวหน้ามันก็ลำบากนั้นเราจะต้องทำอย่างไรก็จะต้องพยายามปรับพฤติกรรมเราว่าเราควรจะทำอะไรให้มันถูกต้องโดยเฉพาะท่านที่ร่วมงานการคณะสงฆ์ต้องช่วยกันโยมนะเมื่อประสงค์เพียงพร้ำโยมอย่าซ้ำเติมจนเกินประมาณนะโยมอย่าซ้ำเติมมันผิดกันได้มันพังกันได้มันเผลอกันได้ยอมก็อย่าไปซ้ำเติมกันให้อภัยแก่กันและกันสาธุชนทั้งหลายความมีน้ำใจต่อกันความเป็นคนมีความกตัญญูความเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจต่อกันอาตมาจึงบอกว่าทำอย่างไรเราโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันแบบสันติวิธีนะรู้เขารู้เรานะให้อภัยแก่กันบอกว่าไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ไข่เพื่อนอย่าฆ่าน้องอย่าฟ้องนายอย่าไข่เพื่อนนะอย่าไปบีบคั้นอย่าไปฆ่าน้องอย่าไปน้องมันยังเล็กอยู่นะลูกน้องนะอย่าไปฆ่าเขานะอย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปเอาเปรียบเขาเรียกก็อย่าฆ่าน้องอย่าฟ้องนายอย่าฟ้องนายจะให้เจ้านายทำถูกใจเราก็ทำยากโยมนะอย่าขายเพื่อนนะเพื่อนกันก็อย่าไปขายกันรักษาน้ำใจกันไว้รักกันไว้รักกันดีกว่าเกลียดกันโยมนะเกลียดกันทำไมเดี๋ยวเราก็ตายจากกันนะเกลียดกันทำไมเราก็ตายจากกันไม่มีใครอยู่ร้อยเกินร้อยปีโยมนะนั้นอยู่ให้เขารักจากให้เขาอะไร
ปให้เขาคิดถึงโยยาโยยังกาปากจากยาจากอย่างเรือจอนอาตมาก็ภูมิใจดีใจที่อาตมาพัฒนาวัดพัฒนาธรรมรามมาจนถึงวันนี้ก็ด้วยแรงบันดาลใจด้วยกำลังใจจากญาติโยมคณะกรรมการวิทยาวัจกรมาผสมผู้ช่วยเจ้าวาดคณะเสด็จหลวงพ่อเพชรนำมาก่อนนี้บอกเลยวัดพัฒนาเป็นกอหญ้าต่อมาเป็นกอไผ่ปัจจุบันนี้เป็นร่มโพร่มใสอันนี้ก็กันยมถ้าหากว่าไม่มีวัดพัฒนานี่ร้านค้าที่ขายของให้นักเรียนเกือบร้อยเจ้านิยมจะไปขายตัวไงถ้าไม่มีบริเวณวัดพัฒนาธรรมจะรถจะไปจอดรับส่งนักเรียนตรงไหนนะรถคนครูจะไปจอดตรงไหนด้วยที่อาตมาเป็นผู้ที่มองไกลใจกว้างสร้างกัลยาณมิตรมองไกลใจกว้างแล้วพยายามสร้างกัลยาณมิตรอาตมานิยมเป็นเรื่องปกติแล้วยมนะถูกโจมตีบ้างนินทาบ้างถูกใส่ร้ายไปเป็นเรื่องปกติยมนะใครชอบใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูช่างเขาใครเบื่อใครบ่นทนเอาหนึ่งช่างมันโยมนะต้องนึกถึงในหลวงรอเก้าท่านบอกว่าช่างมันช่างหัวมันนะใครจะด่าเราในเฟซก็ช่างหัวมันใครจะทำวิจารณ์เราเพื่อก็ช่างหัวมันหนึ่งเรียกว่าช่างมันโยมช่างมันนะช่างมันแล้วเราสบายใจโยมนะโยมสบายใจมันขอบใจโยมที่เป็นห่วงนะเป็นห่วงสุขภาพจิตโยมก็ช่างหัวมันโยมนั่นอาตมาชอบตรงนี้โยมนะชอบตรงนี้ชอบจงช่างหัวมันอาตมากำลังไปหาซื้อตาช่างมากับหัวมันมาวางไว้คู่กันช่างหัวมันนะแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ใจเราก็สบายใจสาธุชนคนอื่นทั้งหลายพุทธศาสนาภาษิตนำช่วยรุ่งเรืองพุทธศาสนาภาษิตนำช่วยรุ่งเรืองอัปปมาตรตาโหตะท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาทผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธสาวกและเป็นบัณฑิตจะต้องงดต้องจดจำหลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระทศพลรยานสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ว่าเมื่อเอาไว้ให้ขึ้นใจยอมเป็นหลักธรรมข้อแรกอย่าประมาทยอมอย่าประมาทเป็นหลักธรรมข้อแรกก่อนที่จะคิดจะศึกษาธรรมวินัย

คัดการเรียนแต่ต้นเพลงคนจำพวกนี้ล้วนยินดีในความประมาทขาดสติจึงต้องเรียนซ้ำชั้นหรือสอบแก้ตัวเองปล่อยให้เพื่อนผู้ยินดีในความไม่ประมาทเข้าได้รับการเลื่อนชั้นหรือสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาไปก่อนน่าละอายและน่าเสียใจยิ่งนักต่อไปเป็นบทกรรมกรรมังสัตเตวิภัจจติยะทิตังปะอินัปปณีตตายะว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์คือให้สามและปณีตคำว่ากรรมเป็นคำกลางกลางยมอันมีความหมายถึงผลแห่งการกระทำกิจการงานที่ทำแบ่งออกให้เป็นสองในฝ่ายดีเรียกว่ากุศลกรรมฝ่ายชั่วเรียกว่าอกุศลกรรมนอกจากนี้ท่านยังจำแนกกรรมที่ทำโดยทางกายเรียกว่ากายกรรมทำโดยทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมส่วนที่ทำโดยจิตใจเรียกว่ามโนกรรมพระองค์ทรงสั่งสอนไว้ว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมตัวทำกรรมตัวกรรมทำให้ต้องเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอะไรไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นจะแน่นอนเมื่อสาธุชนทั้งหลายได้รับทราบกฎแห่งกรรมนี้แล้วจึงควรสร้างแต่ความดีรับเว้นความชั่วและกว่าบาปอย่าได้คิดว่าการกระทำความชั่วที่คนอื่นมองไม่เห็นเพราะทำเป็นความลับจะไม่ต้องรับผลแห่งกรรมโปรดอย่าลืมว่ากรรมเปรียบเหมือนเงาที่ติดตามตัวผู้กระทำเสมอติดตามมาตั้งแต่ชาติก่อนโดยที่เราไม่เคยรู้หรือจำไม่ได้เคยสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วไว้อย่างไรบ้างเพราะผลแห่งกรรมนี้ที่ทำไว้แตกต่างกันมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกจึงมีรูปร่างผิวพรรณหน้าตาฐานะได้รับความสุขความทุกข์ต่างกันตั้งแต่กำเนิดบางคนก็เกิดในกองเงินกองทองบางก็เกิดในตระกูลที่ยากแค้นลำเค็ญมองเห็นกันอยู่ว่าล้วนเป็นผลแห่งกรรมเพ่งกรรมเพราะกรรมคือกรรมที่ทำมาแต่ปางก่อนทั้งสิ้นจะเรียกว่ากรรมเก่าก็ได้นะโยมกรรมย่อมจำแนกสัตว์คือให้สามและปณิธานดังได้พรรณนาไปแล้วสาธุชนทั้งหลายอย่าได้ประมาทในเรื่องผลของกรรมเร่งทำความดีละเว้นความชั่วเสียตั้งแต่บัดนี้โปรดระลึกเสมอว่าตัดสัทธายามโทกริสามิเราจะต้องรับผลของกรรมนั้นยังกินจิสิทธิรังกรรมังนะตังโหติมาพรังการงานอะไรอะไรที่ย่อหย่อนย่อมมีผลมากความหมายของบุคคลความหมายของพุทธศาสนสุภาษิตบทนี้ชี้เห็นชัดแจ้งว่าการที่จะประกอบการใดก็ตามที่ย่อหย่อนไม่จึงไม่เอาจริงทิ้งแคว้งเสียการคันหรือกระทำไปอย่างแบบขอไปทีเอาดีไม่ได้เช่นในวัยเด็กไม่ขยันเรียนไม่สนใจที่จะท่องจำทำการบ้านเอาเวลาส่วนใหญ่หลงระเริงในการเล่นก็มักจะสอบได้ตกหรือผ่านไปอย่างเฉียวเฉียดเพราะขาดความเอาใจใส่ผลสุดท้ายก็ไม่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
คันถึงวัยเติบใหญ่

0: จะทำกรรมใดก็ไม่ทำอย่างจริงจังถ้าเป็นลูกจ้างเขาก็ต้องถูกไล่ออกทำการค้าส่วนตัวก็ไม่ประสบความสำเร็จประสบแต่ความล้มเหลวทำนาทำสวนถ้าไม่เอาใจใส่ดูแลก็เสียหายผลที่สุดท้ายก็ถึงกับพินาศล่มจมได้เพราะพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องอิทธิบาท4ซึ่งเป็นคุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมายไว้ได้แก่1ฉันฉันทะคือความพอจะความปักใฝ่และใคร่ที่จะทำ2ยะคือความขยันหมั่นเพียรพยายามไม่ย่อท้อไม่ท้อถอย3จิตตะคือความตั้งใจแน่วแน่เอาใจใส่อย่างจริงจัง4วิมังสาคือใช้สติปัญญาจะนำเหตุผลโดยวางแผนที่ดีพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดหากใช้คุณธรรม4ประการนี้เข้ามากำกับในการศึกษาหาความรู้และการประกอบอาชีพการงานทั้งปวงย่อมจะส่งผลให้บุคคลนั้นประสบความสำเร็จสมปรารถนาเป็นพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรท่องไว้และนำไปปฏิบัติตามจะได้รับความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตไม่ว่าจะประกอบกิจการการใดในโครงโลกอนิจจ์บทหนึ่งสอนไว้ว่าท่านมีอยากเคลิบเคลิ้มใจตามเรายากหากใจงามอยากขันอุตส่าห์พยายามการกิจเอาเยี่ยงอย่างเพื่อนบ้านอย่าท้อทำกิจไม่ควรหวนอะไรในอดีตไม่ควรเพ้อฝันถึงอนาคตเพราะสิ่งที่เป็นอดีตทั้งสิ่งที่ผ่านไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตสิ่งนั้นก็ยังมาไม่ถึงส่วนผู้ใดเห็นประจักษ์ชัดสิ่งที่เป็นปัจจุบันอันเป็นของแน่นอนเพิ่งเร่งขวนขวายปฏิบัติงานให้หน้าที่การงานของตนให้สำเร็จลุล่วงไปสานิกรรมนี้นยันติทุกขติงกรรมชั่วของตนเองย่อมนำไปสู่ทุกขติคำว่าทุกขติมีความหมายถึงที่ไปไม่ดีหมายถึงวินิบาตนรกอบายภูมิหรือภูมิที่ไปเกิดมีความทุกข์ยากลำบากยากแค้นแสนสาหัสจัดไว้ให้เป็นสถานที่วิญญาณของผู้ที่ทำความชั่วไม่กลัวบาปไปอยู่ซึ่งตรงกันข้ามกับคำว่าสุคติที่หมายถึงที่ไปดีก็คือสวรรค์ซึ่งมีอยู่6ชั้นไว้รับรองวิญญาณของผู้ที่ประกอบคุณงามความดีบุญกุศลต่างๆเข้าประโยชน์ทุกขติที่มองเห็นกันในปัจจุบันชาติก็มีอยู่สำหรับไว้รับรองผู้ที่ทำกรรมชั่วคือเรือนจำแต่ก็ไม่ทำให้คนชั่วกลัวเกรงแม้แต่น้อยเพราะทุกวันนี้คนที่ประกอบกรรมทำชั่วพากันถูกตามพิคำไปภาคษาให้เข้าไปรับโทษทันกันจนแน่นคุกถึงกับต้องตั้งงบประมาณขยายคุกไว้ต้อนรับเพื่อให้เพียงพอกับคนชั่วทั้งหลายที่ซึ่งนิยมประพฤติชั่วโดยเฉพาะพวกค้ายาเสพติดที่ถูกประหารชีวิตไปแล้วก็มากมายที่กำลังรอเวลาตายก็มีก็อีกนับร้อยที่ถูกจองจำอีกนับหมื่นนี่เป็นเพียงพวกขายาเสพติดยมส่วนโทษอื่นก็กำลังชดใช้กรรมอยู่นับแสนลายล้วนประสบความลำบากยากแค้นแสนสาหัสเพราะกรรมชั่วของตัวเองเกือบทุกรายยกเว้นให้แก่เพียงให้ยกเว้นให้แก่ ยกเว้นให้ก็แต่เพียงพวกที่ได้รับโทษเพราะความประพฤติประมาทขาดสติพุทธศาสนาจิตที่มาในพุทธกาลนี้กายบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าปัจจาตปฏิทุกขตังความชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลังย่อมเป็นบทพิสูจน์ความจริงแท้แน่นอนแต่เสมอนะพุทธองค์ตรัสว่าการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วนั่นเป็นคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายสุขลังสาธุสาธุนาความดีอันคนดีทำง่าย
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมร
9: ู้
10: สึกว่าสู้คนแก่
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
12: มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลย ด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและครม.อนุมัติวันหยุดราชการกรณีพิเศษ28และ29กันยายนนี้พื้นที่4จังหวัดบรรเทาผลกระทบอุทกภัยสักครู่มาติดตามค่ะ
13: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
14: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
14: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
16: เสียวฟันอะ
17: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
18: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุณกฤตยารอดรัตนาทูลรายงานค่ะ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน 1,000 ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปมอบ3เขตได้แก่ชุมชนวัชรพล3เขตสายไหมชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นเขตประเวศและชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์เขตบางนาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีกฤตยารอดรัตนาทูลรายงานค่ะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ในวันจันทร์และอังคารที่28และ29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการ2วันในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังแต่การให้บริการประชาชนและภารกิจสำคัญของภาครัฐจะต้องไม่สะดุดโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนมีราชการสำคัญมีนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกับการให้บริการต่อประชาชนให้หัวหน้างานหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์รวมถึงบริษัทประกันภัยโรงพยาบาลและสถานพยาบาลจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีโดยในกรณีของตลาดหลักทรัพย์นั้นเปิดให้บริการตามปกติสำนักงานชลประทานที่13แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนแม่กลองโดยแจ้งเตือน3จังหวัดประกอบด้วยกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นจึงมีความจำ
4: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 083-693-1999
6: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
7: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
8: ไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตสาลา

0: F
1: รุ่งเพชรแหลมสิงห์นะครับนักร้องลูกทุ่งชาวไทยผู้มีน้ำเสียงเหนือเป็นเอกลักษณ์นะชาวเพชรบุรีนะครับกับบทเพลงที่ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานกับเพลงที่ชื่อว่าฝนเดือน6แล้วก็รุ่งเพชรแหลมสิงห์นั้นได้ศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงสาขาศิลปะการแสดงนักร้องลูกทุ่งประจำปีพุทธศักราช2568นะครับปัจจุบันอายุ84ปีนะครับบ้านเกิดก็อยู่ตำบลบางกระบูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับท่านเป็นทหารบกนะครับเกษียณอายุราชการแล้วก็พำนักนะอยู่ที่นนทบุรีนะครับก็มีบทเพลงนะครับที่ติดหูทั้งฟังมากมายหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับก็ที่คุ้นหูยอดเพลงยอดยาที่สุภสิทธิ์เปิดเป็นประจำเนี่ยกุหลาบเมาะลำเลิงขนมจีนน้ำยาแล้วก็เนี่ยนะครับฝนเดือน6นะฮะฝนเดือน6แปลว่าฝนตกทุกเดือนเลยมาส่งให้ในเดือนนี้ในค่ำคืนนี้นะกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับส่งมอบพยาธิเพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักแฟนรายการเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสวัสดีสวยๆไปยังมิตรรักแฟนรายการยะยาเพลงยะยาทุกสถานที่ทุกจังหวัดนะครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาเรื่องราวของฝนฟ้าเนี่ยสำหรับประเทศไทยมีมาเป็นระยะระยะนะครับก็เป็นนั้นว่าเมืองอู่ข้าวอู่น้ำเนาะถ้าน้ำมากเกินไปก็จะต้องท่วมกันบ้างละเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ก็มีเขื่อนกักเก็บน้ำไว้ยามหน้าแล้งจะได้มีน้ำเก็บไว้ใช้ในอุปโภคบริโภคนะในการใช้ทำเลือกสวนไร่นาแล้วก็เอามากินนะครับน้ำใต้ดินน้ำต่างๆนี่แหละที่เรามาเข้าสู่โรงกลั่นซึ่งมันเป็นน้ำขวดต่างๆเดี๋ยวนี้คนไม่นิยมไปกินน้ำฝนกันแล้วนะครับเพราะว่าสารเคมีอะไรต่ออะไรไม่มันอยู่บนอากาศมากมายนะครับน้ำยี่ห้อดังๆเนี่ยก็เกิดจากน้ำใต้ดินทั้งนั้นนะครับก็มีเกลือแร่เขาเรียกว่าแร่ธาตุต่างๆนะครับอยู่ในนะอยู่ในน้ำด้วยที่มันเข้มข้นหน่อยก็เขาก็จะขายเป็นน้ำแร่นะครับทั่วไปก็เป็นน้ำทั่วไปนะครับนี่คือเรื่องราวในค่ำคืนนี้กับสุภสิทธิ์อนาตสลานนั่นคือชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่ไว้ช้าครักเข้ากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3หลากหลายสไตล์ติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับฝนจะตกแดดจะออกจะร้อนจะหนาวสักเพียงใดสุภสิทธิ์ก็มาเจอยัดเพียงยาเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังแล้วก็ที่สำคัญนำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอามาฝากยัดเพลงยัดยาทุกท่านหลายท่านเคยทานมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ลูกฟ้าสดกาแฟทินชัยกาแฟแล้วก็วิซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลรักษาดวงตานะครับนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับให้เราได้เจอกันทุกคลื่นสุภสิทธิ์ไปจัดที่ไหนก็แล้วตามก็ตามทีผู้ทำรายการเหล่านี้ก็ตามไปเชียร์ตามไปสนับสนุนค่าสถานีให้สุภสิทธิ์ได้จัดรายการเพื่อจะเพียงจะยาได้มีความสุขและก็นำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปดูแลสุขภาพตัวท่านเองและคนที่ท่านรักไม่ว่าจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่รักท่านรักและที่สำคัญตัวท่านเองต้องดูแลเอาใจใส่จะได้แข็งแรงเพราะว่าท่านคือคนสำคัญของครอบครัวขาดท่านไปครอบครัวละเวงและท่านลูกหลานซื้อให้คุณพ่อคุณแม่และท่านสามีซื้อให้ภรรยาภรรยาซื้อให้สามีนะครับอะไรท่านบอกว่าอยู่คนเดียวแล้วก็ต้องซื้อให้ตัวเองครับท่านคือหมอคนแรกครับตรงไหนตรงโรคตรงยาแล้วก็ต้องดูแลเอาใจใส่ฟื้นฟูร่างกาย ตามสัจจรอยสัจจรอยเสื่อมนะครับหลายท่านบอกว่าอายุอนามมากขึ้นและฐานและของแข็งแกร่งแข็งแรงไปเหมือนนะก่อนหน้าที่จะทานไปอีกหลายเท่านักปรากฏว่านั่นแหละได้ผลแล้วก็ทานต่อไปเรื่อยๆคุ้มค่าคุ้มเงินชีวิตของเราเกิดมาในชาติหนึ่งเนี่ยตามหลักพระพุทธศาสนาท่านสอนไว้บอกชาติหน้าก็เกิดอีกแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คำสั่งสอนให้เป็นเช่นนั้นนอกจากหลายท่านนี่นิพพานไม่เกิดอีกหลายท่านไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวอะไรก็ไม่รู้ก็ว่ากันไปถ้าเกิดเป็นคนเราก็ไม่รู้เช่นเดียวกันดังนั้นเราจะเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายอะไรก็แล้วแต่อะไรที่มันยื้อชีวิตเราได้ทำให้ชีวิตของเรายังดำเนินต่อไปนับเพิ่มอีก1วัน2วันเป็น1เดือน2เดือน3เดือนหรือ1ปี2ปี3ปีถือว่าเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดตัวท่านเองนั่นแหละเป็นคนสำคัญที่จะดูแลสุขภาพตรงนี้นะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกๆท่านที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจดีเจสุภสิทธิ์โดยสอบถามและสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์วิชวันกันเข้ามาต่อเนื่องนะฮะแล้วก็หลายท่านเป็นลูกค้าเก่าหลายท่านเป็นลูกค้าใหม่ก็หลายท่านเบอร์โทรศัพท์สุภสิทธิ์หายก็สามารถจะสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับได้ทุกๆวันครับทุกสิ่งทุกอย่างโปรยังแรงเหมือนเดิมโทรมาที่0836931999ภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไปได้ทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักแฟนรายการญาติเพียงญาติทุกสถานที่ทุกจังหวัดนะครับญาติเพียงญาติครับนะสุภสิทธิ์ก็ช็อกญาติเพียงญาติทุกท่านก็ช็อกนะเพราะว่าสุภสิทธิ์ก็ไปทำบุญไปท่องเที่ยวที่วัดพุทธไทยสวรรค์ในตัวเมืองพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นพระอารามหลวงด้วยแล้วก็เคยมีเจตนาวันนั้นไปธุระที่กรุงเทพนะครับซึ่งสุภสิทธิ์จะกลับทางถนนพหลโยธินนะเป็นประจำแต่วันนั้นสุภสิทธิ์บอกว่าไปถนนสายเอเชียซึ่งจะนะไปนมัสการเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับปรากฏว่าไปไม่ทันตอนนั้นท่านยังไม่ได้เจ้าคุณนะท่านยังเป็นพระครูอยู่ก็ไปที่หน้ากุฏิท่านเขาบอกว่า15นาฬิกานี้ปิดแล้วไม่รับแขกแล้วและก็รั้วนี่ก็จะเขียนว่าระวังสุนัขดุบริเวณที่เขาเรียกว่ากุฏิเจ้าวาดนะก็บอกว่าระวังสุนัขดุด้วยโอ้โหสุภสิทธิ์ก็ถอยหลังกรูดแล้วก็ดูแล้วก็รีบกลับนะเพราะว่าสุภสิทธิ์เคยไปแล้วหลายครั้งด้วยกันคือไปดูวัดวารามซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่แล้วก็มีภาพยนตร์หลายเรื่องนะที่ไปถ่ายที่วัดพุทธไทยสวรรค์และมีพระปางสวยงามมากโบสถ์ก็สวยนะพระนะพุทธรูปอะไรมากมายฮะสวยแล้วก็เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ล้ำค่านะครับหลายสิ่งหลายอย่างเลยถ้าท่านเคยไปกันแล้วแต่วันนี้มีข่าวสะเทือนใจชาวพุทธนะทั่วทั้งประเทศแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาวันนั้นสุภสิทธิ์ไปไม่ทันฮะไปไม่ทันยังเสียดายว่าวันหลังจะไปอีกและคงคือไปเที่ยวอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ย เพราะว่าเจ้าอาวาสจับโดนจับศึกแล้วนะครับนั่นคือตำรวจกองปราบคุมตัววัยยาวัจกรวุฒิไทยวัดพุทธไทยสวรรค์สอบปากคำเข้มข้นนะหลังจากจับศึกเจ้าวาดแล้วนะครับตำรวจกองปราบคุมตัวนายเชษฐานินสุขุมวยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์ถึงกองบังคับการปราบปรามแล้วทันทีที่รถตู้ของเจ้าที่มาถึงได้ขับวนเข้าไปยังบริเวณด้านหลังอาคารก่อนที่ตำรวจจะควบคุมตัวลงจากรถและนำขึ้นลิฟต์เพื่อสอบ ปากคำทันทีระหว่างควบคุมตัวผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงสาเหตุของการถูกควบคุมตัวรวมถึงการเกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์แต่นายเชษฐามีสีหน้าเรียบเฉยและปฏิเสธที่จะตอบคำถามใดๆก่อนจะนำตัวมาเข้าไปในอาคารนะครับหลายท่านคงจะทราบข่าวคราวกันดีแล้วเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะย้อนหลังเรื่องราวของการจับกุมนะเจ้าอาวาสนะครับเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงนะครับก็บอกว่ายักยอกเงินวัดแล้วก็มีการไปนะฮะสีกานะฮะไปเขาเรียกว่าอะไรล่ะนะไปมีซัมซิงฮะซัมซิงกันกับเจ้ากับสีกาคนสนิทนะก็บอกว่าเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะพูดที่หลังศึกนาทีที่หลังจากศึกแล้วนะอดีตหลวงพ่อโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับเปิดนาทีศึกอดีตหลวงพ่อโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ขอเวลาทำใจด้านอดีตลูกศิษย์ช็อกรู้ข่าวไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับพระอาจารย์ตอบปมสิกตอบปมสีกาเมื่อวันนี้นะครับเวลา 12:00 นที่วัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงตำบลสะเพาล่มพระนครศรีอยุธยานะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าที่ตำรวจกองคับการปราบปรามได้นิมนต์พระวชิโรภาสประดิษฐานิโกรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าวัดวัดคลองตะเคียนในฐานะเจ้าคณะผู้ปกครองพร้อมนำชุดขาวเข้าไปในภายในพระอุโบสถเพื่อประกอบพิธีลาสิกขาพระวชิรยานวิหรือพระอติโชติธรรมวโรหรือหลวงพ่อโชติอายุ66ปีเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้าวันเดียวกันตำรวจกองปราบได้นำกำลังข่าวสารกลับไปซะละนะได้นำกำลังนะเข้าไปในวัดนะได้นำกำลังเข้าไปในวัดเพื่อไปนะหลวงพ่อโชติภายในกุฏิตามหมายจับของศาลอาญาทุจริตคดีทุจริตและก็ประพฤติมิชอบภาคหนึ่งในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าวาดพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยหรือโดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบและสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินจากการสืบสวนพบว่าในห่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาพระรูปดังกล่าวมีพฤติกรรมออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดโดยมิชอบกว่า20รายการก่อนเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตัวเองพร้อมมอบให้สิกาคนสนิทนำไปแปลงสภาพและอำพรางในชื่อบุคคลอื่นรวมมูลค่าความเสียหายกว่า92ล้านบาทรายงานข่าวแจ้งว่าระหว่างที่ตำรวจนำตัวไปทำการศึกหลวงพ่อโชติได้ขอเวลาทำใจอยู่ระยะหนึ่งก่อนจะยอมเดินเข้าโบสถ์ใช้เวลาประกอบพิธีประมาณ30นาทีจึงแล้วเสร็จก่อนจะออกมาในสภาพนุ่งชุดขาวในชื่อนายอภิโชติโดยมีเจ้าที่ควบคุมตัวอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมนำตัวไปสอบสวนขยายผลที่กองบังคับการปราบปรามกรุงเทพต่อไปด้านพระวชิรโชติเปิดเผยหลังพิธีว่าระหว่างการลาสิกขาอดีตหลวงพ่อโชติมีสีหน้าเรียบเฉยสุขุมแต่เชื่อว่าภายในจิตใจย่อมมีความรู้สึกเนื่องจากครองสมณะเพศมาเวลาหลายสิบปีและยังแสดงความเป็นห่วงพระพุทธศาสนาทั้งนี้การลาสิกขาเป็นการตัดสินใจโดยสมัครที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องเสื่อมเสียเกี่ยวกับอดีตเจ้าวาดรูปนี้เลยเมื่อเกิดเหตุแล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอยากฝากถึงญาติโยมว่าให้แยกแยะเรื่อง ตัวบุคคลออกจากพระพุทธศาสนาวัดยังคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเสมอพระวชิโรภาสนะครับกล่าวสำหรับบรรยากาศภายในวัดพบว่ายังมีการปิดกั้นพื้นที่พระโบสถ์และโบราณสถานสำคัญเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องเนื่องจากบริเวณกุฏิของเจ้าวาดอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับโบสถ์และก็โบราณสถานทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและฮ่องกงจีนที่เดินทางมาทำบุญและกราบไหว้ไม่สามารถเข้าไปในไทยภายในโบสถ์ได้สร้างความตกใจให้กับผู้ที่ทราบข่าวเป็นอย่างมากผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าที่ตำรวจกองปราบมีการนำเครื่องนับธนบัตรเข้าไปภายในกุฏิด้วยเชื่อว่าน่าจะมีการตรวจนับเงินที่อยู่ภายในกุฏิด้านอดีตลูกศิษย์เจ้าวาดเปิดเผยว่ารู้จักกับพระอาจารย์โชติมาตั้งแต่บวชที่วัดได้ประมาณ5ปีเพราะมีความเริ่มใสศรัทธาในองค์จตุคามรามเทพที่ผ่านมาจะพบว่ามีลูกศิษย์ลูกหาซึ่งเป็นนายตำรวจนายทหารนักธุรกิจที่มากราบไหว้องค์พ่อจตุคามรามเทพและศรัทธาในตัวของอดีตเจ้าวาดพระอาจารย์โชติไม่พบเห็นความผิดปกติอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินเพราะจากการที่ท่านจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นต่างๆรวมถึงการจัดทำบุญเพื่อจัดหาซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและโรงพยาบาลต่างๆรวมถึงสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโดยจุดที่เป็นกุฏิของพระอาจารย์โชติจะมีลูกศิษย์ลูกหาคอยดูแลเรื่องการจัดการคนที่เข้าไปกราบไหว้องค์จตุคามรามเทพและกราบไหว้พระอาจารย์โชติจะเห็นมีหญิงสาวคอยดูแลเรื่องการจัดการทำความสะอาดภายในเรียนดังกล่าวด้วยแต่ไม่ทราบว่าใช่คนเดียวกันหรือไม่รู้สึกตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับพระอาจารย์โชติแต่ด้วยพยานหลักฐานต่างก็เห็นเป็นเรื่องของความผิดของส่วนบุคคลความเลื่อมใสศรัทธาของพระพุทธศาสนาและหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าคงเหมือนเดิมไม่ผิดเพี้ยนอะไรมีเพียงแต่บุคคลเท่านั้นที่กระทำตัวของตัวเองนะครับมีเรื่องราวอีกมากมายนะเรื่องราวของนะมีนะฮะภาพนะคลิปวิดีโอด้วยนะครับที่มีนะปฏิบัติการระหว่างโยมสาวคนสนิทกับนะพระอาจารย์โชตินี่แหละนะครับหลายท่านก็ไปเช่าวัตถุมงคลนะบอกว่าเขาบอกว่าเหรียญเหนือดวงเนี่ยนะยังจะขลังอยู่ไหม คนได้หากันราคาแพงมากนะครับปรากฏว่าหลายท่านก็บอกว่าเหรียญเหนือดวงนั้นนะครับที่สร้างเนี่ยไม่ใช่พระอาจารย์โชตินะฮะจะปลุกเสกองค์เดียวปลุกเสกหลายองค์นะและที่สำคัญเนี่ยท่านในเสพเมถุนในกุฏินะแล้วก็มีภาพบันทึกไว้เนี่ยโอ้ทำให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยเคลือบแคลงใจต่อพระสงฆ์องค์เจ้าในปัจจุบันมากมายและจะเจอแบบนี้อีกเท่าไหร่แล้วก็พระอาจารย์ที่คนเคารพนับถือนั้นถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้อีกช็อกมหาช็อกเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เนาะก็เป็นหูเป็นตาในการดูแลพุทธศาสนาและก็พระสงฆ์องค์เจ้าครับถ้าเกิดท่านไม่มั่นคงในผ้าเหลืองแล้วไม่มั่นคงถือว่ารักษาศีลไม่ได้แล้วก็ประกอบนะพฤติกรรมที่ทำให้เสื่อมเสียถึงขนาดนี้ประราชิกขนาดนี้คิดว่าท่านลาสิกขาออกไปจะดีที่สุดแล้วก็จะสง่างามสามารถจะอยู่ในสังคมอยู่ได้ไปตลอดยาวถ้าเกิดเหตุแบบนี้นะท่านจะไปซื้อข้าวซื้อของกับใครเนี่ยสึกออกไปแล้วท่านจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงนะครับนี่คือเรื่องราวมาอัปเดตกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาครับวันนี้มาฟังเพลงเก่าๆนะครับแต่ว่ายังอยู่ในความตราตรึงใจสำหรับญาติเพียงญาติยาทุกท่านครับสอนคิรีศรีประจวบครับกับเพลงที่ชื่อว่าน้ำท่วมครับ ส่งมอบให้ญาติเพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านแล้วก็พูดถึงวิซอนและกาแฟทินชายคอฟฟี่เดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกเก่าเล่าขานเรื่องราวของสุด1สุด2ด้วยนะครับแล้วมีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่อีกมากมายหลายเพลงเลยทีเดียวครับ

วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบไนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดาดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ครับกล่องละ250 บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับและวิซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวคนดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนครับกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999ครับ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกทะลุเรื่อง
0: หลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมองตาตังไม่อิ่มเออ
0: โอ้โห
1: เอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจเออตังกี่กล่องเลย
1: ตังกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยก็กินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องมาฟังแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าฟังเ
0: นอะป้าน้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องคนละ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: จ้ะ20กระปุกกันนะ
2: โอ้กินแล้วดีเนาะ
3: จ้าที่ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนๆหัวก็มึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีนะแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น4แถม2 6กระปุก1,400 บาทนะเอาไปทานแล้ว

0: วันใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้
1: า
0: ขอบพระคุณครับขอบคุณครับคุณป้าสาดวงจันทร์อินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
1: ดอนตาลค่ะ
0: ดอนตาลเนาะอำเภอเมืองสุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจะประจำ
2: บทเพลงก่อนหน้านี้สันติดวงสว่างนุ่มน้อยคาเฟ่และตามไปด้วยสุนารีราชสีมามือถือไมค์มือถือไมค์ไฟสองหน้าและฟังบทสัมภาษณ์ป้าน้องวิชานามซึ่งทานวิศรและก็ดื่มกาแฟเฉยๆกาแฟด้วยสุดป้าศาสตร์วงจันทร์อินเนี่ยทานสุด1สุด2เป็นหลักครับเดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงแรกนะครับทีมงานนายงนภงนันนงทศพลหิมพานต์กับเพลงที่ชื่อว่าเอาใจเมียขำๆจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ
3: เลือกอะไร
4: เลือกหมาย
3: ังไง
4: โอ้ยเลือกหมาออก
3: อ๋อเลือกหมาออกมากิน

0: นั่นสิ
1: ทำไม
0: เป็นราง
1: เออดีสิรถไฟวิ่งสะดวก
0: โอ้ย
1: เฮ้ย
0: มาแล้วเส้นบางไม่ได้แล้ว
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
12: ่เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย
9: มีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวสักติมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบกัน
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะแก้ปัญหาน้ำท่วมนครนายกได้ข้อสรุปแล้วปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนชั่วคราวลดผลกระทบและผู้ว่าราชการสมุทรปราการสั่งเร่งช่วยประชาชนหลังกระแพงกั้นน้ำพังน้ำท่วมและรถจมกว่า700คันสักครู่มาติดตามค่ะ
16: สนับสนุนโดย
17: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
18: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: พลพีประชุมแก้ปัญหาน้ำท่วมนครนายกสรุปปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนชั่วคราวลดปริมาณน้ำที่ส่งผลกระทบในพื้นที่คุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกประชุมร่วมกับนายชานนท์วสิกาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและนักท่องเที่ยวนายพลพีเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่นครนายกทำให้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนต้องมีการระบายอย่างต่อเนื่องเพราะขณะเดียวกันก็ต้องรับน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่ในขณะนี้พบว่าปริมาณฝนลดลงรวมถึงมวลน้ำจากเขาใหญ่ก็ลดลงเช่นกันจึงได้ข้อสรุปว่าให้ปิดประตูเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเพิ่มเข้าท่วมในตัวเมืองนครนายกพร้อมเน้นย้ำว่าในการบรรเทาผลกระทบประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยขอให้จังหวัดและทุกหน่วยงานคำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสำคัญอาหารต้องครบ3มื้อและเร่งกู้สถานการณ์ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ในที่ประชุมนายพลพียังได้ต่อสายตรงถึงกระทรวงต่างๆประสานขอชุดยาสามัญประจำบ้านขอรับการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือและสั่งการนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้จัดส่งเรือท้องแบนและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอุทกภัยของจังหวัดนครนายกและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครนายกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: นายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างเร่งด่วนณหมู่บ้านชวนชื่นบางนาอำเภอบางบ่อสมุทรปราการหลังมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ700หลังคาเรือนรถยนต์จมน้ำได้รับความเสียหายประมาณ600ถึง700คันเหตุเกิดจากกำแพงกั้นน้ำบริเวณด้านหลังหมู่บ้านพังทลายส่งผลให้น้ำจากคลองชวดพร้าวทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วและปริมาณมากโดยสั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมกำแพงกั้นน้ำระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งสูบระบายน้ำลงสู่คลองสาขาและตั้งจุดช่วยเหลืออำนวยความสะดวกจัดส่งถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทันทีบิวภูริพลบุญสอนทุบสถิติเอเชียนเกมต่อเนื่องหลังคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายและติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมกับคุณเบญจพรปานปิ่นค่ะ
8: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยวันนี้ได้เพิ่มอีก1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองได้จากบิวภูริพลบุญสอนลมกรดขวัญใจชาวไทยและนับเป็นเหรียญทองที่2ของเจ้าตัวในเอเชียนเกมครั้งนี้หลังสปีดเข้าเส้นชัยไปที
9: ่มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
10: วิซอน
4: ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
10: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
11: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
12: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอมนต์แคนแก่นคุณร้องได้ไพเราะเพราะพริ้งมากๆนะครับอาจารย์สลาครูสลาคุณวุฒิเป็นผู้แต่งนะครับแต่ละคำบทเพลงที่ครูสลาได้แต่งเนี่ยมาทุกคำเนี่ยดังทองคำเลยทีเดียวนะครับมีความหมายดีมากนะครับแล้วก็ทำนองเนื้อร้องนี่สุดยอดนะครับแล้วก็ประกอบกับนักร้องร้องได้ยอดเยี่ยมร้องได้ยอดเยี่ยมเขาเรียกว่ามีลูกเล่นมีลูกเอื้อนนะครับมีอินเนอร์นะครับพร้อมเลยนะครับมนต์แคนแก่นคุณกับเพลงที่ชื่อว่าฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะครับคือว่าต้องพึ่งคนที่รักไปให้กำลังแรงใจบางครั้งเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งไม่ต้องลงไม้ลงมือเลยเพียงแต่ยิ้มให้และให้กำลังแรงใจหรือบอกว่าจะเป็นกำลังแรงใจเท่านั้นแหละหัวใจมันฟูแล้วก็ทำอะไรที่มันยากก็เป็นง่ายไปเลยแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะครับอย่าให้นะคู่ผัวตัวเมียหรือแฟนกันนะเพื่อนกันให้กำลังใจกันด้วยนะครับจะได้ประสบความสำเร็จนะร่ำรวยเงินทองกันสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับสวัสดีสวยๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมในชั่วโมงที่2บอกเก่าเล่าขานเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับแล้วก็สุด1สุด2นี่เป็นที่นิยมชมชอบชมเชยเพราะว่าของดีด้วยและถูกด้วยถูกไม่ใช่ไม่ดีนะของดีแต่ขายถูกนะสุภาษิตนะแทบไม่มีกำไรเลยล่ะแต่ว่าจุดประสงค์ของสุภาษิตนะเขาเรียกว่าจรรยาเภสัชจรรยาเภสัชมันมีจรรยาบรรณหลายสิ่งหลายอย่างนะถ้าจรรยาแพทย์ก็คือจรรยาแพทย์จรรยาเภสัชผู้ที่ร่ำเรียนเกี่ยวกับยาหรือขายยุกขายยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเขาบอกต้องมีจรรยาเภสัชนั่นก็คือว่าของทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นของดีมีคุณภาพสูงและก็ราคาไม่แพงแพงเนี่ยก็ถือว่าไม่ครบจรรยาเภสัช คือราคาเขาเรียกว่าผลิตเพื่อแบ่งปันกันฮะผลิตตามหมอยาเขาจะสอนบอกว่าผลิตเพื่อแบ่งปันกันเป็นค่าใช้จ่ายจะได้มีทุนไปผลิตต่อประมาณเนี้ยคือไม่ได้กำไรไปขนาดไปซื้อตึกรามบ้านช่องรถลาอะไรต่อมีอะไรนะและร่ำรวยมหาศาลไม่ใช่ฮะเขาบอกเป็นที่พึ่งพาพึ่งพิงร่างกายของผู้สูงวัยให้ดำรงชีพต่อไปโดยไม่ทุกข์ทรมานนั่นเองนี่คือเขาเรียกว่าจรรยาเภสัชแล้วก็ราคาไม่แพงสุภาษิตบ้านใจตรงนี้นะจะยืนหยัดยืนยันนะตรงนี้เรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพแล้วก็ราคานะครับสูตรหนึ่งบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นประโภมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลเบาหวานกบในเข็มมันก็ทานได้ท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งสมรรถภาพทั้งเพศเสื่อมถอยแล้วก็เรื่องราวของกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ฉี่รถขากางเกงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะดูแลฟื้นฟูร่างกายปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับทานแล้วหลับสบายดีรวดเดียวเลยท่านหญิงก็เช่นเดียวกันเข้าสู่วัยทองเลือดจะไปลมจะมาที่จริงมันเข้าสู่สูงอายุนี่แหละบอกว่าเรื่องราวของร่างกายก็ทรุดโทรมไปตามวัยนะครับเป็นสัดส่วนที่เป็นไปตามวัยคือเสื่อมโทรมร่างกายนะครับแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บมาแทรกซ้อนมากมายวันนี้มาทานนะโดยเฉพาะท่านหญิงที่เข้าสู่วัยทองเลือดจะไปลมจะบานและเข้าสู่วัยทองอย่างชัดเจนแน่นอนคือหมดประจำเดือนตรงนี้แล้วความผิวมันย่นความย่นยานโอ้โหมากันเพียบฮะนะเขาถึงบอกว่านะตายไม่กลัวกลัวแก่ นั่นก็คือว่าต้องดูแลร่างกายนะดูแลร่างกายให้กระชากวัยให้เดาอายุกันไม่ถูกเลยล่ะนะครับเลือดจะไปลมจะมาที่จริงสุด1สุด2ได้ทานตั้งแต่อายุ18 20ปีเป็นต้นไปได้จนถึงนู่นแหละนะ100
อยู่ถึงแค่ไหนก็ทานได้แค่นั้นเลยทีเดียวทาน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงชื่อว่ายาสุภสิทธิ์ไลวิชั่นครับรู้จักกับสูตร1แล้วมารู้จักกับสูตร2ครับยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายทั้งหมด24ชนิดนะครับแล้วก็เป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยเส้นยืดตึงๆกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับประสวกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสดสวยเกินท้องกลมดังแตงโมครับเมื่อมันในลำไส้ให้หุ่นเซเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆท้องผูกเป็นพลันดึกเนี่ยทานแล้วจะถ่ายแบบสะดวกสบายกล่อมอาจจมไม่ให้เหลวไปและไม่แข็งไปถ่ายพอดีพอดีวันละครั้งสองครั้งปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วยังมีชาปลายมือปลายเท้าหลายท่านบอกว่ากลางคืนนะถ้าไม่ได้ทานสูตรสองรุ่งฟ้านี่มีตะคริวด้วยนะเป็นว่าบอกว่าถ้าเกิดมันดีทุกอย่างเนาะกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยชีวิตมีสุขครับทำให้สมองแจ่มใสผิวพรรณดีติดตามไปด้วยเพราะว่าเป็นยาอายุวัฒนะนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700บาทส่งให้ฟรีเอากระปุกเดียวก่อนกระปุก350บาทบรรจุ60แคปซูลฉลากสีน้ำเงินนะครับเรียกว่าสูตร2หนักแล้วทาน2สูตรแล้วกันหนักแล้วคือรายไหนท่านติดเตียงรายท่านป่วยเรื้อรังรายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านเป็นเกาต์รูมาตอยด์หลายท่านนอนเป็นผักเป็นปลาไม่ไหวไม่ติงหลายท่านมีโครงการผ่าตัดข้อเข่าสารพัดสารพันหลายท่านมีโอกาสกระดูกเป็นกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมตามวัยเนี่ยไปเสริมเนาะไปเพิ่มไปเติมตรงนี้นะเป็นยาสรรพคุณเป็นยามีเทวินยานะครับทาน2สูตรแล้วกันราคากระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทนะรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีกับสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นสูตร2รูปฟ้าโอสถส่วนวิซอนครับวิซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมิดในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกประวัติขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนไหนเป็นเหตุต้องถามวิซอนและท่านไปลอกตามาแล้วกลับมาก็มองไม่เห็นเพราะว่าจอประสาทตาเสื่อมในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกประวัติขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นด้วยนะครับแล้วก็โรค CVS คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆแท็บเล็ตนานๆปวดตาถึงนะปวดตาถึงสมองเลยล่ะโรค CVS จากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเนี่ยทานวิซอนครับทุกอย่างเลยทานเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน3วัน5วันที่ปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงนะปวดตามองอะไรเหมือนใยแมงมุมบังคุณตามีม่านหมอบังคุณตามองอะไรฟ้าแลบหายไป7วันสิบวันต้อลอกทานเป็นประจำตาสวยวอมเม็ดประกาย1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับส่วนกาแฟเทียนชัยกาแฟนี่โอ้โหนะยาเพียงยาให้ความไว้เนื้อเชื่อใจสุภาษิตหลายท่านก็บอกว่าสุภาษิตนะครั้งแรกก็ตัดสินใจอยู่นานเลยล่ะว่าจะดื่มกาแฟเทียนชัยกาแฟหรือดีหรือเปล่าเห็นคนเขาดื่มกันเยอะจังเลยนะสุภาษิตก็บอกว่าเอาไปทดลองสัก2กล่องปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ไม่สั่ง2กล่องละนะสั่ง4แถม1กันเยอะนะ4แถม1 5กล่อง 1,000 บาทแล้วแต่สะดวกท่านเลยหลายท่านก็สั่งเป็นประจำหมด2กล่องก็สั่ง2กล่องหมด2กล่องก็สั่ง2กล่องมิได้ขัดอกขัดใจแต่ประการใดแต่ว่าได้ร่างทองกลับมากับสารสกัดระดับพรีเมียมนะ24ชนิดไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้มิได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งสิ้นใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลมอนคอเลสเตอรอลไทม์เคลื่อนตามข้อตามข่าวตามกระดูกก็แก้ปวดปวดเมื่อยก็หายไปมีสารในตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียจากร่างกายหุ่นเพื่อรบสุขใจเสียตาดีผมหนาขึ้นมีใบแปลกว่าสกัดส่งเสริมความจำมีต่างหนังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเลยเฮดลินชื่อสองกรีเป็นยายั่วทานอัมปีล้วนแต่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายทั้งหมดทั้งสิ้นนำมาชงกับน้ำร้อนและดื่มฟินมีความสุขกล่องละ250บาท
ดื่มแล้วได้ร่างทองกลับมา2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตัวกล่องละ200บาทย้ายเพียงยาครับนะสวยหล่อจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกดื่มวันละซองวันละแก้ว2แก้ว3แก้ว3แก้ว2แก้ว3แก้วดีมีแต่ดีกับดีและอร่อยด้วยกาแฟดีต้องอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยมีครบถ้วนในกาแฟเทนชัยกาแฟสุภาษิตขอรับประกันครับทั้ง4อย่างมีจำหน่ายตามร้านต่อไปนี้ครับร้านเจมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันเอียนป้าบางปะหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัชโคกสำโรงร้านคลังยาชุมชนโคกสำโรงร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบ้านหนองนาพัฒนาที่คมมีเฉพาะกาแฟเทนแชร์กาแฟร้านจิ้งหัวจันช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีชวาวิสันนะครับใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภาษิตจะมากจะน้อยเราก็ส่งนะเงินทองเป็นของหายากครับมากน้อยสุภาษิตไม่เคยดูถูกเงินฮะอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะนิดหน่อยมีเงินมากน้อยก็ได้ทานผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและส่วนมากจริงๆสุภาษิตจะไม่เสียค่าจัดส่งจะไม่เก็บค่าจัดส่งสุภาษิตจะเป็นคนจ่ายให้เองตรงนี้นะจะเหลือมากเหลือน้อยหรือขาดทุนแล้วไม่รู้คือผสมปนเปกันไปมันต้องเหลือแหละ จุดหมายเป้าประสงค์ของสุภาษิตเพื่อย้ายเพียงยาเนาะหลายท่านโอ้อยู่ตัวคนเดียวรองเงินสูงวัยรองเงินคนพิการอะไรเยอะแยะมากมายหลายท่านนี่ติดเตียงหลายท่านมีปัญหาสุขภาพเยอะแยะสุภาษิตเล็งเห็นตรงนี้มากกว่านะครับอยากท่านได้เอาของดีมีคุณภาพสูงเอาไปทานเพื่อชีวิตในที่ยืนยาวที่หนักหนาสาหัสก็เป็นเบาทุเลาก็เป็นหายนะครับโทรมาที่สุภาษิตนะครับ0836931999คุณป้าสำราญนักอิ่มครับตะวันสีบัวทองแสวงหาอ่างทองวิสันหนึ่งกล่อง900บาทนะครับทานก่อนนอนนะฮะที่จริงหลังอะที่จริงข้างกล่องก็บอกทานหลังอาหารเช้าเย็นแต่หลายท่านนี่มีเบาหวานความดันไขมันอะไรตัวนู้นไปทานกันเต็มหมดเลยสุภาษิตบอกเลี่ยงได้ไปทานก่อนนอนนะครับหลายท่านทานหลังอาหารก็ได้แต่วันละครั้งเดียววันละเม็ดเดียวสำหรับวิสันนะครับท่านเสวกบุญชัยครับตะวันตลาดใหม่เพื่อวิเศษชัยชันจังหวัดอ่างทองนะรู้จักกับคุณพ่อของดีเจสุภาษิตด้วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็บอกว่าเคยเห็นสุภาษิตตั้งแต่ตัวน้อยๆนะฮะขอบคุณครับแล้วก็เป็นพระเอกชื่อดังเลยล่ะสมัยนู้นนะฮะถ้าเกิดมาเป็นพระเอกใหม่ๆสมัยนี้สุภาษิตเชียร์ให้เป็นพระเอกดังเลยล่ะ พอมีสถานีวิทยุเนี่ยให้คนไปตามไปชมกันเยอะๆทุกวันนี้ก็เป็นลิเกของทีมงานผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตลาดใหม่นะครับอบต.หรือเทศบาลนี่แหละนะครับเป็นอันว่าเข้าใจตรงกันนะครับรู้จักกันดีสุภาษิตเข้าไปใน TikTok โอ้โหแต่งตัวสวยงามมากขณะอายุนามเยอะแล้วยังแหมทิ้งร่องรอยอดีตได้อย่างชัดเจนแน่นอนนะครับร้องนี่เพราะมากคุณพี่สมจิตกองจันทร์ครับตะวันหนองหัวโพเมื่อก่อนเมื่อกี้นี้ท่านเสวกนี้สั่งกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับแล้วก็คุณสมจิตกองจันทร์คุณพี่สมจิตบอกลูกให้เงินมาต้องรีบซื้อของเลยตะวันหนองหัวโพอำเภอหนองแสงสระบุรีสูตร1รุ่งสุภาษิตเลวิชั่นสูตร1 6กระปุก 1,400 บาทบอกประทับใจมากกินดีมากกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทดื่มอร่อยดื่มดีมากทั้งหมด 2,400 บาทชุดใหญ่ไฟกระพริบวับท่านอาจารย์สุรชัยกลิ่นคล้ายนะท่านเป็นอาจารย์สอนที่ศูนย์การถ่ายปืนใหญ่นะเก่งในเรื่องการคำนวณในการยิงนะแม่นเป้งโอ้โหลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับอยู่ตำบลบางขันบางเพื่อมันจลบุรีสั่งสูตร1สุภาษิตเลวิชั่น3กระปุกสูตร2รุ่งฟ้าโอสถ3กระปุก 1,400 บาทชื่นชอบชื่นชมมาบอกสุภาษิตนะยังไงก็ต้องขายยังไงก็ต้องผลิตต่อไปเรื่อยๆนะก็เพราะว่าท่านถ่ายมาตั้งแต่เป็นคุณแผนนักพิมพ์สูตร1สูตร2นั่นแล้วนะครับคุณสมนึกประดับลายตำบลบางเพลิงอำเภอบางพันจังหวัดพระนครศรีอยุธยากาแฟทินชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณนิพาพรพลชาตรีตะวันทรัพย์สนุนมวกเหล็กสระบุรีนะครับ
สูตร1สูตร2อย่างละกระปุก700บาทพี่วันนี้วิวันธมงคลถนนเทศบาล1 2พี่น้องชลบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณบุญเสริมแปลงนาตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก700บาทคุณสุภาพรเดชผลิตตำบลไผ่ใหญ่บ้านหมี่ลพบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณอลิสาทับอาสาตำบลห้วยกวางกำแพงแสนนครปฐมนะครับกาแฟเทชัยกาแฟ5กล่องวิซอน4กล่องทั้งหมด 3,700 บาทนะครับที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้เวลานะฮะไล่หลังมาแล้วนะฮะต้องเปิดเพลงแล้วล่ะ บอกไม่เปิดเพลงนะโอ้โหเพราะว่าไล่หลังมาคือโฆษณาเยอะแล้วบอกเก่าเล่าขานเยอะแล้วมาฟังสองเพลงติดต่อกันเลยนะครับไผ่พงศธรบังเอิญมีหัวใจและตามไปด้วยข้าวทิพย์ธิดาดินไม่ได้หมดรักแต่หัวใจหมดแรงส่งมอบให้ญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับ

เดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์จากพี่ละเอียดฮิรันรุ่งนะครับซึ่งในอดีตฐานสุดหนึ่งคุณแผนสุดหนึ่งคุณแผนสุดสองปัจจุบันก็สุดหนึ่งสุภสิทธิ์ลิวิชันและก็สุดสองรุ่งฟ้าโอสถนั่นเองนะครับ

0: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
1: ไม่มีแก้วแอร์เทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
0: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
1: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
0: เขาพี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
1: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
0: จ้าจ้า
1: เนาะ
0: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
1: ผม
0: ช่วยดี
1: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
0: ผมหนาขึ้นเนาะเอาจริงนะหา
1: จริงเนาะ
0: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
1: ไม่ร่วงเนาะ
0: เราฉากมันก็ไม่ร่วงไงหวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงมือหนา
1: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
0: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเงี้ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
1: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
0: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
1: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
0: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
1: โอ้สาธุขอบคุณ
0: เพื่อนขายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
1: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
0: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนี่เพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
1: ้สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
0: ่
1: เอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีคุณภาพดีนะครับกาแฟเทนชัยคอฟฟี่พี่ได้เกียรติที่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
2: ก็
1: อร่อย
2: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยูล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยูล็อกกับมือชาเนี่ยยูปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับพังนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
1: โอ
2: ้
1: โหเนาะมาเลยจันนิ้วล็อกเนี่ยนะครับรักษากันแย่เลยเน
2: า
1: ะ
2: นิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
1: มาหาด้วยคุณแผนนางพิมพ์เน
2: า
1: ะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
2: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
1: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
2: ่เ
1: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
2: ค่ะค่ะ
1: แล้วพี่มีเบาหวานความดันไหม
2: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
1: โอ้
2: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
1: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
2: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
1: เกาสงบเลยแหละครับพี
2: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
1: ครับ
2: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะ
1: คร
2: ับ ไม่เป็นไรก็ดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
1: เดี๋ยวต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งพิมพ์กันเยอะๆไหม
2: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน
1: ้
2: องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
1: โอ้ครับผม
2: พยายามเนี่ยให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
1: า
2: ะ
1: ครับผมครับผม
2: ครับ
1: ขอบคุณครับที่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับ
2: ค่ะค่ะค่ะ
1: ที่
2: อำเภออุทัยค่ะ
1: อำเภออุทัยอำเภออุทัยจังหว
2: ัด9/1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
1: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
2: ค่ะค่ะสวัสดีครับ
3: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
4: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
3: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
4: ทับน้ำหมู่5
3: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวย วันที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
4: ด้วยกาแฟด้วย
3: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะพอมาซื้อกาแฟสุภของคุณสุภสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
4: ่อร่อยอร่อยหอมมากเลย
3: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้ะก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกียรติพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
4: โอ้ซื้อเต๊หมูประจำ
3: จ้ะขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
4: เพราะ
3: จ้ะท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
4: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
3: จริงด้วยจริงด้วย
4: ฟังทุกวัน
3: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

เบียร์พร้อมพงกับเพลงที่ชื่อว่ายังบ่ฮอดยังบ่ฮอดง่ายยังลืมยังไม่ลืมง่ายๆนะแปลเป็นภาษาบ้านเรานะครับเมื่อสักครู่นี้เสียงบีทนะ คือไมโครโฟนอยู่ใกล้หูฟังมากนะครับแล้วก็วอลลุ่มไม่ได้ลดนะครับก็บทเพลงเพราะๆนะครับยายเพียงยายอยากฟังข้าวทิพย์ธิดาดินนะสุภาษิตส่งให้แล้วนะครับรู้สึกเพลงนี้เปิดบ่อยไม่ได้หมดรักแต่หัวใจหมดแรงก่อนหน้านั้นบังเอิญมีหัวใจไพพงศธรและฟังบทสัมภาษณ์นะครับพี่เพทูลจันงามเนี่ยดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟพี่และอิชรันรุ่งทุกวันนี้ก็ดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟแล้วก็ทานสูตรหนึ่งสุภสิริวิชันสูตรสองลูกฝาโอสดส่วนเจ๊หมูป่าโมกนะครับร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ขายดีขายดีมากๆเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดของสุภสิริต้องส่งให้กันอยู่เพราะว่าย้ายเพียงยาแถบนะอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีด้วยมาซื้อกันเยอะมากนะครับขอบคุณแทนเจ๊หมูป่าโมกด้วยนะครับแล้วก็ไปซื้อกันเจ๊หมูป่าโมกรู้สึกจะขายตามโปรโมชั่นด้วยนะสูตร1สูตร2ก็ยังมีอยู่นะไปซื้อกันได้เลยนะครับแล้วก็เบียร์พร้อมพงเพลงนี้ไม่เคยเปิดเลยนะยังบ่ฮอดง่ายนะยังบ่ฮอดง่ายเบียร์พร้อมพงเป็นนักร้องชาวชัยภูมิไปประกวดร้องเพลงกับรายการชื่อดังแล้วก็โอ้โหรักษาแชมป์ได้มากมายมาสารได้รางวัลเป็นล้านสองล้านทุกวันนี้ก็มีงานมีการนะร้องเพลงได้ไพเราะเพราะเพียงลึกซึ้งกินใจมากๆเลยนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกเพียงเวชภัณฑ์นะครับพรุ่งนี้ประมาณ7เป็นโมงเช้าเป็นต้นไปอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999ไปขอบคุณผู้สร้างสรรค์รายการแล้วก็มีเพลงปิดท้ายในชั่วโมงที่2นี้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉ่ายคอฟ

ฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

เขาบอกว่าเดาใจฟ้านี่ยากมากแต่ว่าเดาใจคนนั้นยากกว่านะครับกับเพลงที่ชื่อว่าเดาใจฟ้าไม้พิรมพรนะครับจบเพลงแล้วไปพักสักครู่นะครับอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะครับอีกสักครู่เจอกันอีก1 ชั่วโมงกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในชั่วโมงที่3นะครับ

0: ไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชาชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่จริง
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
13: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
14: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
13: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
14: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
13: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
15: 0983299909
16: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
17: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
18: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7 เนื้อหากุขึ้นมาม
15: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ตากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
19: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
20: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
21: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
22: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

จ็คธนพลกับเพลงที่ชื่อว่าคนแบกรักนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมนะอยู่รับใช้ญาติเพลงญาติยาในค่ำคืนนี้เข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วนะครับก็ขอบพระคุณนะสำหรับการให้กำลังแรงใจเนาะเขาบอกว่ากำลังแรงใจนี่ให้กันและกันเนี่ยไม่มีสูญเปล่าไม่มีสูญหายนะครับสุภสิทธิ์ส่งมอบญาติเพลงญาติยานะให้กำลังแรงใจแบบเต็มที่เลยล่ะญาติเพียงญาติยาก็ให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ได้อย่างไรบ้างครับคือฟังรายการนี่แหละแล้วก็จดหมายเลขโทรศัพท์ของสุภสิทธิ์แล้วก็ไปทานหยกธัญญาทานผิดพันเสริมหันและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สุภสิทธิ์จะได้กำลังแรงใจมากๆเลยฮะ และทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของดีราคาไม่แพงด้วยนะทานดีแล้วบอกต่อนะครับซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีทั้งหมด4อย่างนั่นคือยาบำรุงร่างกายตาสุภสิทธิ์และวิชันเนี่ยทานได้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็ยาแก้กระสายตราลุ่งฟ้าโอสถเนี่ยทานได้ทุกคนแล้วก็กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ทานได้ทุกท่านทุกคนเลยแล้วก็วิซอนเนี่ยมีปัญหาเรื่องราวขนตาเนี่ยทานวิซอนและตาดีขึ้นทุกท่านเลยฮะสรรพคุณสุภสิทธิ์คงยังไม่พูดอะไรมากมายแล้วเพราะว่าโฆษณามาแล้วตั้ง2ชั่วโมงเต็มๆแล้วก็ฟังกันทุกวันแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ญาติเพียงญาติยาโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสุภสิทธิ์ด้วยสรรพคุณด้วยแนะนำอย่างไรจะซื้อได้ถูกจะได้โปรโมชั่นนะครับซึ่งกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ซื้อไป5กล่องเลย 1,000 บาทเลยท่านบอกเงินไม่พอสุภสิทธิ์2กล่อง500บาทส่งให้ฟรีบางครั้งสั่งอย่างอื่นเนี่ยสั่งกล่องเดียวไปก็ได้นะฮะถ้าสั่งวิซอนดูแลดวงตา1กล่องก็900เนี่ยก็ซื้อกาแฟไปสักกล่องก็ได้ไม่เสียค่าจัดส่งนะครับถ้าแบบชนิดไม่เสียค่าจัดส่งเนี่ยคือซื้อกาแฟอย่างเดียวก็2กล่องเพราะค่าจัดส่งก็เป็นร้อยไปแล้วแย่พิงจ้านะครับสุภสิทธิ์พยายามจะช่วยเหลือตรงนี้คือไม่ค่อยคิดหรอกให้แย่พิงจ้าได้สะดวกสบายใจคือสั่งซื้อของมาจะถูกจะแพงก็เต็มใจส่งแย่พิงจ้าก็ไปทานแล้วก็ดีฮะอย่าเก็บไว้นะฮะและท่านซื้อวิซอนไปก็ตั้งโชว์อยู่นั่นแหละไม่ได้ทานแล้วบ่นว่าตาไม่ดีสักทีเหมือนกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ต้องไปดื่มฮะบอกดื่มน้อยดื่มมากคือดื่มยิ่งดื่มยิ่งดีมันก็จะส่งผลสารสกัดก็จะส่งผลส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วผิวพรรณดีได้สารสกัดทั้งปวง24ชนิดถือว่าระดับพรีเมียมแล้วล่ะกาแฟนี่นะฮะบอกไปแล้วเนาะซื้อ2กล่องแล้วก็ส่งให้ฟรีซื้อ4แถม1 5กล่อง 1,000 บาทนะครับแล้วท่านสั่งเป็น10 20กล่อง20กล่องนี้มีส่วนลดนะ20กล่องนะครับ20กล่องขึ้นไปนะ10กล่องก็ยังเหมือนเดิมฮะ20กล่องขึ้นไปมีส่วนลดแล้วก็วิซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทไม่ต้องทานเยอะฮะทานเม็ดเดียวตาดีขึ้นเลยทานทุกวันดีทุกวันกล่องละ900บาทนะครับเขาบอกว่าเรื่องราวของดวงตาเนี่ยบอกว่าอายุอนามมากขึ้นก็มีผลโรคภัยไข้เจ็บก็มีผลแล้วก็เส้นเลือดในดวงตาสกปรกก็มีผลหลายสิ่งหลายอย่างมีกระทบมากมายดวงตาใช้มากๆใช้นานๆก็มีผลนะครับไปตอบโจทย์เรื่องราวด้วยเม็ดเดียวนี่แหละเป็นแท็บเล็ตเป็นยาด้วยวิซอนดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและอย่าลืมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมีโปรโมชั่นนะแบบรุ่งฟ้าโอสถแล้วก็สุนไพรสุภสิทธิ์นะสุภสิทธิ์สุด1กระปุกสีแดงสุด2รุ่งฟ้าโอสถกระปุกสีน้ำเงินเนี่ยถ้ารวมกันมาให้ได้4กระปุกแล้วแถมให้2กระปุกเลยฮะซื้อ2กระปุกนะก็700บาท3กระปุก 1,000 บาทลดให้แล้วส่งให้ฟรีด้วยนะ2กระปุกเราก็ส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีหลายท่านแยกกันมาเนาะซื้อรวมกันเนี่ยกว่าคนละ700บาทแล้วก็แบ่งคนละ3กระปุกดีไหมประหยัดเงินดีมากเลยรวมกับญาติสนิทมิตรสหายนะครับโปรแรงนี่ต้องจัดให้อยู่นะบอกกำไรจะมีหรือไม่มีไม่ต้องพูดถึงให้ขายดีกันไปก่อนเถอะ
นี่คือสินค้าที่ขายดิบขายดีในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเดี๋ยวจะขอบพระคุณญาติเพียงญาติยาส่วนหนึ่งที่อยู่ในค่ำคืนนี้ด้วยกันญาติเพียงญาติยาหลายท่านเลยที่กำลังนอนกำลังนั่งเดินทางอยู่เนี่ยกำลังนอนกำลังนั่งเนี่ยดีเจขอบพระคุณทุกท่านเลยดีเจสุวสิทธิ์เนี่ยขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าองค์ไกวัตันอินบาปะหันป้าจุกบ้านข้อเนี่ยฟังเป็นประจำป้าสมบงช่างทองด้วยนะครับตลอดจนถึงป้าเล็กบางขันหมากป้าทิมใจเป็นยาหลักเนาะพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาลเพิ่มลพบุรีตลอดจนถึงคุณลุงพันมาธารลักษ์ตกเป็นอิฐอำเภอเมืองทองพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้าเม้าอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาป้าถนุมป้าทวินนุมณีหมู่บ้านวราดาสองนิคมซาตัวเองมรุปรีและญาติเพียงญาติทุกท่านเลยแม้กระทั่งร้านเจ๊หมูป่าโมกก็ฟังเนาะน่ารักมากๆนะครับและร้านตัวที่เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับและญาติเพียงญาติทุกท่านเลยนะที่ฟังสุภสิทธิ์หลายท่านหลับบ้างตื่นบ้างแต่ก็ฟังหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังบอกว่าสุภสิทธิ์ตอนกลางวันก็มีให้ฟังด้วยนะบ่ายโมงถึงบ่ายสองบ่ายโมงถึงบ่ายสามเนี่ยที่มทบ13ลพบุรีคลื่นนี้นะครับและเสาร์อาทิตย์นี่3ชั่วโมงนะวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยชั่วโมงเดียวในภาคกลางวันที่มทบ13แห่งนี้คลื่นแห่งนี้และก็สามารถไปตามสุภาษิตได้ที่วสป711กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะครับเป็นว่าฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับนะก็ใช้ดีและบอกต่อทานดีและบอกต่อนะช่วยกันกินช่วยกันใช้รายการของเราจะอยู่กันนานแสนนานนะครับมาถึงพระจันทร์ไม่เต็มดวงนันอนันต์ครับ

0: อ๋อพี่พยุงสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกคุณในลูกตามันติมันเสื่อม
0: มันตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใช่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดิ้นรุ่งดิ้นจ้ะมันแดงแล้วมันจะมองพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคึ้มๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบกินวิสอน
1: แล้วบริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานนี่ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันก็กินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับเขา
0: แล้วพอกินวิสซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่
1: ก็นะจากพี่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับวาซาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแจ้งลงเป็นแจ้งเขี้ยวสุเขี้ยวอะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่ดูเรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ครับจะถึงจะเห็น
0: ถ
1: ึ
0: งเห็น
1: แล้วแบบมันก็น้ำคลานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเยี่ยมหมดไปต้องหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยว
1: ลงไป
0: อ๋อ
1: มันเหี่ยวลงไปแล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่แดงมันไม่แดง
0: เหมือนหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอละครับพอมาพอไป
1: แพงมาไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: สามกล่องแถมด้วยกล่อง 2,700 บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้ว
0: โอ้โห
1: เดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูนในลูกตามันบูนในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนวดเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงท่านงมแห้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันท่านก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริบทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกับพ่นนะท่านจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้ไปเลยไอ้พ่นกล้องกล้องมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ท่านคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายนาอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
0: เราเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: เราดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่แค่ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้นและพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แป๊บก็ไม่เป็น นอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่จุกจิก
2: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วก็นอนหลับลึกดีพี่เขาบอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อปแก๊ปก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เราสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเราสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: ค่ะอยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากแบบเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้เนี่ยค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะโหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนก
0: ิน
2: ทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับครับทานดีก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีนะก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับ
2: จ
0: ้
2: าจ้าจ้าคำพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมทุกฝั่งที่รักและเคารพทุกท่านครับได้แล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้แล้วขอบพระคุณญาติเพียงญาติญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ตลอดทั้ง3ชั่วโมงนะครับบทเพลงก่อนหน้านี้สาวเมืองสิงห์ชายเมืองสิงห์และก็เดือนมืดทศพลหิมพานต์ณพวงณนงนะครับหวังว่าจะมีความสุขไม่มากก็น้อยนะครับบอกว่าถ้า3ชั่วโมงนี้

อิ่มๆเลยอิ่มเอมใจแล้วก็สามารถจะติดตามรับฟังสุภาษิตในค่ำคืนต่อไปได้เหมือนเดิม3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยฐานเกณฑ์คนจนสันติดวงสว่างขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสุภาษิตไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ3
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมร
9: ู้
10: สึกว่าตัวคนแก
11: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
12: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081780555 575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยยาฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
6: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
9: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมโดยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอเรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่6แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมส ามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่นกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
7: ทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวก็หาว่าผมมาคนเดียวอีก
1: สองคน
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังก็สู่รายการ
1: ข่าวคนคู
0: ่หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: คนนี้ก็มนะจริงๆเนาะ
1: มนะแบบไหนอ่ะ
0: ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่าสายฝนมาได
1: ้อ้าว
0: ฝนก็ตกนี่เนี่ย
1: ฝนเรา
0: ผมว่าจะไปรับเนี่ยมักไม่ต้องหรอก
1: เอารถเบนซ์ไปรับคุณโชเล่เจ้านะ
0: ใช่เพราะว่าเมื่อคืนลิเกนอนบ้านทุกคนน่ะน้องอมนางเอกกลัวจะผมไปเห็นภาพบาดตาบาดใจเรื่องไงไม่รู้
1: ลูกหลานเต็มบ้านหมดเนี่ยนะ
0: เชฟหมูบอกว่าฝนตก 3-4 วัน3วัน4คืนลูกค้านอนเล่นสบายใจอยู่ในบ้านเขาไม่ได้มาตลาดกันเท่าไหร่จ้ะเชฟหมูอยู่เฝ้าบ้านนะนะเชฟหมูเน
1: า
0: ะ
1: เชฟหมูป่าโมกคนขยันเนี่ย
0: ครับขยันเนี่ยก็น้ำก็ทั่วถึงทั่วทุกละแหงเลยนะก็มีคำเตือนคำฝากกันมาจากสำนักข่าวหลายพื้นที่นะลุงโชเล
1: ่ครับ
0: ก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์หน่อย
1: ช่วงนี้ก็น้ำอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: น้องน้ำเนี่ย
0: น้องน้ำอย่างเดียวแล้วก็ใครที่จะรอคุณปีดาวันนี้คิวจะต้องไปดอนพุธแต่คงไม่ได้ไปแล
1: ้
0: วว
1: ันนี้นะ
0: ไม่ได้ไปอยู่บ้านเนี่ย
1: ไม่สุดโสภาซะแล้ว
0: ไม่สุดโสภาแล้วอยู่บ้านดีกว่า
1: ฝนฟ้ามันขนองอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: เดี๋ยวแฉแลมก็จะปวดท้องสงสารเขา
0: ครับ
1: มหาหญิงหน้าแห้งนะแหลมนะ
0: เอา
1: ท้องอ
0: ่
1: ะ
0: ใช้มหาหญิงเลยแหละ
1: ใช่สมัยก่อนเด็กปวดท้องแล้วมหาหญิงเนี่ยอีกก็ป้าป้าแหลมป้าแช่มอยู่
0: เขามีคลองจองกันนะเขาเรียกอะไรนะ
1: ป้าแหลมชะแหลมดาวลุ่ง
0: เนี่ยป้าแช่มชะแหลมดาวลุ่งคุณปีดาก็ตั้งชื่อไว้ให้ครับผมทางประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีก็มีข่าวมาบอกเล่า90กันเป็นประจำแหละนะครับว่าเรื่องของฝนคงฟ้าเนี่ยเนี่ยผมก็หาไม่เจอซะแล้วเนี่ยคุณสวามินีเนี่ย
1: ส่งกันมา
0: ส่งมาบอกว่า
1: หลายพื้นที่เนี่ย
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับน้ำและเยี่ยมเยือนให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองชัยนาทป่าสักฝั่งซ้ายอำเภอบ้านหมี่นะครับพร้อมกับสั่งการให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเนี่ยนะครับผู้ว่าราชการนำคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนเนาะมีเบื้องหลังอะไรเนี่ยเขาบอกว่าการรถไฟแจ้งปรับแผนการเดินรถสายเหนือหลังน้ำท่วมสันรางย่านสถานีหัวงิ้วขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์บางช่วงแถวๆตาคลีอะ
1: ตาคลี
0: อยากจะไปขึ้นเหนือก็ลงตาคลีแล้วขึ้นรถยนต์ต่อเลยประมาณนั้นน่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปรับแผนการเดินรถสายเหนือหลังเกิดน้ำท่วมสันรางบริเวณสทล217/4-5ย่านสถานีหัวงิ้วระดับน้ำสูงที่สันรางเนี่ย15เซนติเมตรในหลวงโชเล
1: ่โอ้
0: ส่งผลให้ไม่สามารถใช้กระบอกรถสายเหนือทั้งเที่ยวขึ้นและก็เที่ยวล่องผ่านบริเวณดังกล่าวได้
1: น้ำมันเยอะ
0: จำเป็นต้องปิดทางระหว่างสถานีหนองโพเนินมะกอกตั้งแต่4โมงเช้าเมื่อวานนี้จนกว่าจะเหตุการณ์ปกตินะครับเมื่อคืนนี้ผมก็เล่าให้ฟังในรายการที่จอสอ1นะฮะที่จอสอ1ในตอนนี้ก็เริ่มแล้วจริงๆผมนึกว่าเขาให้เดือนหน้า
1: เป็นไงอ่ะ
0: เขาให้มาตั้ง2วันแล้วล่ะ
1: โอ้
0: ก็จัดรายการไปมันก็เหมือนชาวบ้านเขาอะนะจัดรายการเพลงนะผมก็เลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็เป็นข่าวข่าวคนคู่นี่แหละนะ
1: หมูกับช้างเนี่ยนะ
0: ช่วงหัวค่ำ
1: ไปแนะนำตัวกันหน่อย
0: แล้วก็ดึกไปรีลันอีกรอบนึง
1: โ
0: อ้เนาะให้ฟังกัน3รอบเลยจอสอ1เลย
1: คนฟังนี่ก็จะหลากหลายอะนะ
0: ครับ
1: หลายช่วง
0: ก็ขอบคุณนะโกโก้ตอนนี้มาแรงเหลือเกินโกโก้
1: ชูเนี่ยนะ
0: ครับยืนยันว่ามันอร่อยอร่อยอร่อยนะ
1: โก โกโก้ชู
0: อร่อยจนไม่อยากจะโม้อร่อยแล้วบอกว่าไงช้างโม้อีกแล้วไม่ได้โม้นะ
1: อ
0: ันนี้เรื่องจริงนะครับที่อยากจะบอกว่าเราเอาเรื่องจริงมาเล่าให้ฟังไม่ได้เคยเอาโม้โกหกโอ้ยก็อย่างวิทยุอะวิทยุเราซื้อมา500
1: แล้วยังไง
0: เราขอกำไร50 บาทให้เด็กหอวิ่งกันไปส่งแล้วก็ขอค่าส่ง50 บาทก็ขาย600
1: จาก500ขาย600
0: แต่จริงๆเราก็ไม่ได้กำไรอะนะแต่ถ้าคุณผู้ฟังสั่งซื้อสินค้าในรายการเราเนี่ย
1: ไอทิปโอสด2กระปุก600
0: หรือ2 3กล่อง600ก็ได้หรือจะเป็นยาย่าบิงสักขวดนึงหรือจะเป็นดีแคร์สัก2ขวด
1: ดีแคร์2ขวดนี่ก็650แล้วก็วิทยุ500
0: เนี่ย500
1: ก็จ่าย1,150
0: 1,150หรือจะเป็นเรื่องของดีแคร
1: ์
0: ดีแคร์กับดีแคร์กับโปรมิกออยล์อ่ะมาราคาเดียวกันไงนะครับหรือจะเป็นไบโอดีก็ได้ไบโอดีสักขวดหนึ่ง690 บาทนะ
1: วิทยุก็เหลือ500อะแหละ
0: ใช่
1: เราต้องฉลาดดิ
0: ครับ หรือจะเป็นกอโก้สักกล่องนึงอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: โก้ชูก็กล่องละ300
0: ครับผม
1: 2กล่องก็500ซื้อ2กล่องนี่ก็จะได้ประหยัดไปตั้งอะไรนะ100นึงอ่ะนะ
0: ใช่จาก600ก็เหลือ500
1: 600เหลือ500อ่ะนะ
0: ครับ
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: ไม่ประชำเดินอะไรวุ่นวายเนี่ย
1: ก็เอาน้ำมาให้อ่ะนะ
0: แทนที่จะชงโกโก้มาให้ชงลิต้ามันโกมาให้ซะนี่
1: อืมอ้าวเขาก็อยากให้นั่นน่ะสิ
0: อยากให้กระชุ่มกระชวยมั้ย
1: ประมาณนั้น
0: จริงๆมันดื่มแล้วก็กระชวยกระชุ่มเหมือนกันแหละเพราะว่าฝนมาอย่างขนาดนั้นน่ะ
1: ฝนฉ่ำท้องฟ้ามาหลายวันเลยเนี่ยก็ต่อไปก็คงจะแนวนี้ตลอดนะ
0: ครับก็บอกมัน
1: โลกมันเปลี่ยน
0: มันหมุนอยู่เหนือประเทศเหนือประเทศไทยเราเนี่ยเหนือไปบนฟ้าเนี่ยนะมันไม่ไปไหนเลยนะเออแล้วก็จะค่อยๆพัดไปทางพม่าแล้วก็เลยไปอินเดีย
1: อ้าวไม่ไปเขมรไง
0: เขมรลงโดนไปเต็มๆแล้วนะครับถ้าบ้านเราน้ำท่วมขนาดนี
1: ้เป็นไงเ
0: ขมรอยู่ต่ำกว่าเรามันจะเหลือหรือ
1: โอ้
0: ใช่ไหม
1: ก็ขอให้ท่วมเยอะๆหน่อยนะ
0: มันจะได้หนีมาบ้านเราสิ
1: หยอกเขา
0: ครับซื้อกาแฟสักถุงวิทยุก็เหลือ500มะระคีนกสักกระปุกหนึ่งสักกระปุกเสียค่าส่งนะ
1: มะระคีนกกระปุกก็300นี่ต้องเสียค่าส่ง
0: ซื้อ2กระปุกสิ
1: อันนี้เถอะเราจะไม่เสียค่าส่ง
0: ไม่เสียค่าส่ง
1: จ่าย600
0: ครับวิทยุก็500น้ำมันงาดำก็เหมือนกัน
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: ครับ
1: กระปุกก็300เหมือนกัน
0: หรือจะเป็นไทยแคลพัดก็ได้
1: ไทยแคลพัดใน2กระปุก500
0: หรือจะเป็นโฟกัสก็ได
1: ้สำหรับท่านที่ขี่ไม่พุ่งเนี่ยนะ
0: ใครที่สั่งโฟกัสไว้ใจเย็นๆหน่อยนะของยังไม่มาเพราะคนส่งบอกว่าเจอน้ำรอนิดนึงนะ
1: นั่น
0: ทางปักช่องทางโคราช
1: โอ้
0: โคราชนะแต่อ่างเก็บน้ำพวกเขื่อนอะไรเขายังรับน้ำได้เยอะนะ
1: ม
0: ีอยู่ประมาณสักเท่าไหร่มีอยู่20-30%เองไม่ถึง50%
1: แต่มันเยอะเขาก็ต้องพร่องลงมานะ
0: ถ้าเขื่อนป่าสักแล้วนี่มี80%ยังรับได้อยู่นะครับ
1: อีก20%นึงไง
0: ครับแต่ที่นครนายกอ่ะนครนายกปราจีนบุรีเนี่ยนครนายก
1: เขื่อนอะไรนะ
0: สีอะไรนะอันนั้นเขื่อนของ
1: เขื่อนใหญ่นะ
0: ขุนด่านชัยปราการ
1: ขุนด่านชัยปราการนี่บรรจุน้ำเยอะเนี่ย
0: เขาก็พร่องน้ำออกมาแล้วนะครับ
1: พร่องเยอะด้วยนะ
0: ครับสักแก้วโอ้ทั่วถึงหมดเลยพี่น้องที่ฟังรายการเราอยู่เนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ก็ต้องสถานการณ์เรื่องฝนเรื่องน้ำอย่างเดียวด้วยนะ
0: ครับ
1: เยอะแยะไปหมดเลย
0: ก็ระวังก็ดูแลตัวเองเนาะผมแนะนำว่าเนี่ยไฟฉายควรจะมีเอาไว้ฐานไฟฉายวิทยุนะครับโทรศัพท์ชาร์จแบตไว้แล้วก็ยังมีเขาเรียกอะไรนะ power bank ด้วย
1: power bank เนี่ย
0: อาจจะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับตอนนี้ก็ทุกภาคส่วนนะลงไปดูพี่น้องบ้านเรากันทั้งหมด
1: ก็ลงพื้นที่กันนะ
0: ครับตอนนี้เราไม่ได้ขายของก็ไม่เป็นไรก็มาทำรายการนี่มันมีสีสันหน่อย
1: ให้ท่านได้รู้ได้คุ้นได้ฟังกัน
0: ครับ
1: ไม
0: ่ใช่เอาแต่แม่จะโฆษณาขายของตะพึดเมื่อไหร
1: ่นั่นเ
0: ต้ช่วงยุคเขาเรียกว่าวิกฤตแบบนี้เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะ
1: ช่วยกันกับคนที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: ครับวันนี้ฝนฟ้าคะนองเยอะนะครับ ภาคเหนือได้ร้อยละ60ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ60ภาคกลางเราเยอะจริงๆ
1: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่เนี่ย
0: ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรี
1: อ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงคราม
0: มีฝนตกมากหนักสุดๆเลยก็นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรี
1: กาญจนบุรีและราชบุรีนะ
0: ครับ
1: ระวังโอ่งลอยน้ำนะ
0: ภาคตะวันออกร้อยละ70เหมือนกันนะฮะ
1: ตกที่ไหนบ้างอะนะ
0: นี่ไงปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีแล้วก็ระยอง
1: แล้วมันจะไปตกหนักมากที่ไหนอะนะ
0: นครนายกจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราด
1: สามจังหวัดนี่จะหนักหน่อยเนี่ย
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1: ร้อยละ60ของพื้นที่
0: ชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับ
1: และตกหนักที่ไหนอะนะ
0: เพชรบุรีกับประจวบคีรีขันธ์ครับ
1: สองเมืองเนี่ยนะ
0: ครับพี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ร้อยละ70นะ
1: มีตกที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่นะ
0: ครับกรุงเทพและปริมณฑลก็ร้อยละ80นะครับ
1: กรุงเทพน้ำท่วมอยู่เนี่ยนะ
0: ครับผม
1: น่าเห็นใจ
0: น่าเห็นใจจริงๆแล้วนะครับ
1: ต่อไปก็จะเป็นแบบนี้ประจำนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูของหน้าฝนเนี่ย
0: รถเก๋งจมน้ำจ้างรถมายกนะรถเคนเกี่ยวโดนสายไฟฟ้าดูดดับทั้งคนยกทางเจ้าของรถเสียชีวิตเลย
1: น่าสงสารเนาะ
0: ครับ
1: ไม่น่ามายกเลย
0: มาตอนตีหนึ่งมาเช้าเนี่ย
1: เอาวันเนี้ย
0: ตำรวจจากสภ.บางแก้วได้รับแจ้งว่าไฟฟ้าช็อตคนเสียชีวิต
1: มีคนได้รับบาดเจ็บ2รายเนี่ย
0: ภายในหมู่บ้านจาวเบกิ่งแก้ว19เลขที่55/10
1: หมู่ที่15ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเน
0: ี่
1: ย
0: แพทย์เวรจากโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินท
1: ร์มูลนิธิร่วมกตัญญู
0: ไปสำรวจตรวจสอบนะครับ
1: ก็ได้ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
0: ภายในหมู่บ้านนะมีน้ำท่วมสูงเมตร20เนี่ย
1: โอ้น้ำท่วมสูงเนี่ย
0: ครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถโฟวิวยกสูงขับกลับไปที่บ้านดังกล่าวพบนายธนกฤษฉิมพาลี
1: อายุ40ปีเป็นเจ้าของบ้านเนี่ย
0: ที่ถูกไฟฟ้าดูดเนี่ยเพื่อนบ้านก็ช่วยกันนำขึ้นมาจากน้ำ
1: แล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็พบนายสิทธิภพมีสำลิดอายุ31ปีครับ
1: อยู่บ้านเลขที่30/7หมู่ที่5
0: ตำบลบางจากอำเภอพระประแดงสมุทรปราการเป็นคนขับรถเครน6ล้อ
1: ทะเบียนกรุงเทพมหานครเนี่ย
0: ครับถูกไฟฟ้าดูดได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็พยายามปั๊มหัวใจ
0: และนำขึ้นรถส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์9
1: แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
0: จากการสอบถามนางธนพรฉิมพาลีฉิมพาลีภรรยาของคุณธนกิจเจ้าของบ้านเนี่ย
1: บอกว่าสามีกับตนเนี่ยนะ
0: ไปจ้างรถยกมายกรถเก๋งของตนนี่จอดจมน้ำอยู่หน้าบ้านเพื่อจะไปจอดที่สูง
1: ขณะที่กำลังยกเนี่ยนะ
0: เก๋งรถยกรถเก๋งขึ้นรถเคนเนี่ยปรากฏว่า
1: ไปโดนกระสายไฟฟ้าที่อยู่หน้าบ้านเนี่ย
0: เกิดไฟฟ้าลัดวงจรดูดคนครับคนที่บังคับเคนเนี่ยจนจมน้ำ
1: แล้วก็สามีของตนเนี่ยยืนอยู่ใกล้ๆพอดี
0: จะเข้าไปช่วยแล้วโดนไฟฟ้าดูดจมน้ำไปอีกคนหนึ่ง
1: ไม่น่าไปช่วยเขาเลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็เลยโทรแจ้งการไฟฟ้าให้มาตัดไฟแล้วก็ไม่ทันได้ช่วยสามี
1: ช่วยไม่ทันแล้วก็คนขับรถเคนเนี่ยรับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็แน่นิ่งเนี่ย
0: และในที่สุดก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
1: สงสารเนาะ
0: ภายหลังตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็เชิญตัวผู้เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคำที่สภ.บางแก้ว
1: ตัวร่างผู้เสียชีวิตก็นำส่งไปทำการชันสูตรที่
0: โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
1: นี่น้ำทั่วบุษราจะไปเอารถไปไว้ที่สูงนะ
0: ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
1: ทั้งเจ้าของรถและก็คนที่ไปยกกันนะ
0: ครับ
1: น่าสงสารเนาะ
0: นี่น้องตัวน้อยฮีโร่ตัวน้อยเนี่ยนะ
1: เป็นยังไงล่ะฮีโร่ตัวน้อย
0: ชื่นชมฮีโร่ตัวน้อยเลยวางกระเป๋ากระเป๋าโรงเรียนนี่แหละลุยท่วมลุยน้ำท่วมไปเก็บขยะหวังจะให้ท่อระบายน้ำไม่อุดตันไงเห็นมันกำลังจะเข้าไปในรูท่อน้ำมันนะเดี๋ยวมันจะอุดตันนะน้องรีบเข้าไปช่วยเลยเป็นเรื่องราวดีๆที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลนะลุงโชเล
1: ่เอาอย่างนี้ต้องพูดถึงเด็กดีบ้างสิ
0: ครับ
1: ดีกว่าไปแว้นมอเตอร์ไซค์นี่
0: ใช่มีสมาชิก TikTok ใช้ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกมันอ่านไม่ได้ NDP HK
1: อ่
0: านยังไงก็ไม่ออก
1: ภาษาอะไรล่ะ
0: ภาษาประเทศไหนก็ไม่รู้เนี่ย
1: ภาษาอังกฤษเนี่ย
0: คุณอ่านดิ
1: อังกฤษ
0: โอเค สุดยอด
1: เขาได้มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ย
0: พร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าใจน้องแม่งอย่างหล่อเลย
1: โอ้
0: ชาวบ้านชาวเน็ตก็ชื่นชมการกระทำของเด็กนักเรียนชายในคลิปจำนวนมากเลยนะ
1: ชื่นชมกัน
0: โดยคลิปดังกล่าวเผยให้เห็นสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยอ่อนนุช17
1: กรุงเทพมหานคร
0: ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้มีน้ำท่วมขังสูงเกือบครึ่งล้อรถยนต์เนี่ยนะครับ
1: หลังจากนั้นก็มีถุงขยะจำนวนมากลอยไปตามกระแสน้ำเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: แล้วยังไง
0: ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าวปรากฏว่ามีภาพเด็กนักเรียนชายรายหนึ่ง
1: เดินมาพบเขาพอดี
0: มาพร้อมกับกระเป๋านักเรียนแล้วก็ร่มแล้วก็วางสัมภาระทั้งสองไว้ริมทาง
1: แล้วก็ตัดสินใจเดินลุยน้ำเข้าไปเก็บถุงขยะ
0: ที่ล้ออยู่ตามพื้นถนนทีละถุงละถุงจากนั้นก็หิ้วถังขยะไปลงถังขยะนะครับ
1: เพื่อไม่ขยะมันลอยไปกีดขวางทางอุดตันของท่อระบายน้ำ
0: น
1: ี่นะ
0: สิ
1: โอ้น่าชื่นชม
0: นะครับแล้วก็ทำคนเดียวโดยไม่มีพวกด้วย
1: อ
0: พอคลิปถูกเผยแพร่ไปมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมเด็กนักเรียนคนดังกล่าว
1: พร้อมกับชื่นชมครอบครัว
0: และก็คุณครูที่ปลูกฝังเรื่องความรับผิดชอบต่อส่วนรวมโดยมีความคิดเห็นเช่นคุณพ่อและคุณแม่สอนมาดีจริงๆขอชื่นชมพร้อมฝากให้น้องดูแลสุขภาพจากการลุยน้ำด้วยนะครับ
1: สุดยอด
0: ครับผม
1: เรียนน
0: ี่ดูแลสุขภาพกันนะแม่นะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็
1: ทางด้านของ
0: ยาย่าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได้ดูแลสายตากันนะ
1: นี่เกี่ยวกับสายตาดวงตาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ยาย่าบิงก็จะเป็นแบบชนิดแคปซูลนะนะ
0: ใช่
1: รับประทานง่าย
0: ดีแคร์ก็เป็นซอฟเยลนะ
1: ดีแคร์นี่2กระปุกก็650 บาทเนี่ย
0: ราคาเดียวกับโปรมิกออยดูแลเรื่องไต
1: แล้วก็โปรก็เหมือนกันด้วย
0: ครับก็ดูแลกันไปเรื่องไตนะย้ำหน่อยเรื่องเค็มๆอย่าไปกินมันเยอะคือกินได้นะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่ไม่ให้กินก็กินพออร่อยพอละ
1: อ
0: ย่าไปกินเยอะถ้ามันหิวจะนอนอยู่แล้วก็นี่โกโก้เรานี่ชงดิ
1: โกโก้ชูนะ
0: หลายคนบอกโอ้กินโชโชแล้วโกโก้แล้วกลางคืนก่อนนอนให้หลับดีไว
1: ้นอนสบาย
0: มันอิ่มอะเนาะ
1: แ
0: ล้วมันก็สดชื่นด้วยเบาหวานไม่ขึ้นนะเขาใส่ซูคราโลส
1: รับประทานได้เป็นเบาหวานก็รับประทานได
0: ้บำรุงสายตาบำรุงสมองด้วยนะนะครับกล่องนึง300บาท
1: 300บาทไง
0: 2กล่อง500บาทพอแล้วสามีภรรยาครับ
1: เป็นไง
0: เสียชีวิตพร้อมกันในบ้านพัก
1: เบื้องต้นคาดว่า
0: อาจจะเกี่ยวข้องกับไฟรั่วหรือไม่ก็ไฟดูดนี่แหละ
1: โอ้โหนี่นะมาจากฝนมาจากน้ำเน
0: ี่
1: ยไฟดูดคนตายอย่างน้อยข่าวแรกก็สองศพแล้ว
0: ครับ
1: ข่าวนี้อีกไงเนี่ย
0: ข่าวนี้อีกสองศพผัวเมียเลย
1: ไฟก็ไม่น่าดูดเลยเนาะ
0: ครับนู่นเมื่อวานนี้นายอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษรับแจ้งว่าม
1: ีคนเสียชีวิตที่บ้านพักในตำบล
0: โรงสำโรงพลันตำบลไพรบึงก็ได้มอบให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงและสมาชิกไปตรวจสอบหน่อยสิ
1: ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ก็ไปถึงสถานที่ก็ไปพบศพนายพงพสินครับ
1: และอีกคนนึงอ่ะ
0: นางธัญญนันท์สองสามีภรรยา
1: เจ้าหน้าที่ต้องประสานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8
0: แล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาไพรบึง
1: สภ.
0: ตำรวจจากสภ.ไพรบึง
1: โรงพยาบาลไพรบึง
0: และก็เทศบาลตำบลโรงสำโรงพลันนะ
1: เข้าไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุ
0: เพื่อรวบรวมข้อมูลและก็ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบ
1: ก็ได้จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองรายเนี่ยนะ
1: อ
0: าจจะประสบเหตุจากกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไม่ก็ไฟฟ้าดูด
1: อย่างไรก็ตาม
0: ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตได้แน่ชัด
1: ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดครับ
1: คดีจากการสอบถามญาติของคนเสียชีวิตเนี่ย
0: ทราบข้อมูลเบื้องต้นมาก่อนเคยเห็นทั้งสองรายได้เดินทางไปซื้อปั๊มน้ำ
1: มีความตั้งใจที่จะนำมาสูบน้ำ
0: ที่ท่วมขังบริเวณบ้านหลังจากในช่วงที่ผ่านมาน้ำมันท่วมขังในพื้นที่
1: จากข้อมูลดังกล่าว
0: เจ้าหน้าที่จึงอยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าบริเวณที่เกิดเหตุมีความเกี่ยวข้องกับการติดตั้งหรือเตรียมใช้งานปั๊มน้ำหรือเปล่าร
1: วมถึงจุดใดที่อาจจะมีกระแสไฟมันรั่ว
0: หรือไม่ทั้งนี้ยังมีการยืนยันว่าปั๊มน้ำเป็นสาเหตุโดยตรงของเหตุการณ์หรือเปล่าก็นี่นะ
1: ไฟดูดตาย
0: ครับอย่างน้อย
1: เลย
0: อย่างน้อยตัดกระแสไฟก่อนดีกว่าไหมน่าจะทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วมองมันไม่เห็นตัวไง
1: และโดยเฉพาะบ้านเนี่ยบางที่มีปลั๊กที่อยู่ติดกับพื้นเลยเนี่ยนะอันตรายนะ
0: นอกจากอันตรายจากน้ำท่วมแล้ว ก่อนถ้าน้ำไม่ท่วมก็ระวังเด็กกัน
1: นี่เนี่ย
0: ทางกันไปเอานิ้วแย่กันมาอย่างเงี้ยนะ
1: มีลูกมีหลานก็ต้องดูแลกันได้นะ
0: ครับ
1: เป็นห่วงเป็นห่วง
0: เอาเป็นห่วงจริงๆนะเนี่ย
1: นั่นสิ
0: ครับผม
1: ม
0: ีเรื่องราวของรถกระบะประกบยิงถล่มสาววัย24
1: เสียชีวิตคาพวงมาลัยรถเนี่ย
0: 10ตำรวจโทรมาด้วยการบาดเจ็บครับ
1: ยิงผู้หญิงก็ไง
0: โอ้แม่ฝีมือคุณนี่แน่นอนจริงๆยิงใครไม่ยิง
1: ไปยิงผู้หญิงวัย24เสียชีวิตเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้น่าสงสารเนาะ
0: โอ้นี่ตี3เมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.พระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชฮะ
1: ได้รับแจ้งเหตุมีการไล่ยิงถล่มกันที่บริเวณ
0: แยกตลาดนาพรุหมู่1ตำบลนาพรุอำเภอพระพรหมนะครับนครศรีธรรมราชนี่นะ
1: ไม่มีผู้เสียชีวิต1รายได้รับบาดเจ็บ1ราย
0: รับแจ้งแล้วก็รายงานผู้บัญชาทราบแล้วก็ไปตรวจสอบครับ
1: พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ย
0: พอไปถึงพบรถเก๋ง Toyota สีขาวจอดอยู่กลางถนนนะ
1: คนเสียชีวิตเป็นคนขับเนี่ยชื่ออะไร
0: นางสาว A นามสมมุติอ่ะนะ
1: อ
0: ายุ14ปีครับเป็นชาวอำเภอทุ่งสง
1: นครศรีธรรมราชนี่แหละ
0: ออกอากาศอยู่ด้วยได้เน
1: า
0: ะ
1: อ้าวสวัสดีชาวนครศรีธรรมราชนะ
0: ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่ศีรษะด้านขวาครับ
1: ได้รับบาดเจ็บกว่
0: าส่วนอีกคนหนึ่งก็10ตำรวจโทศิวกร
1: อันนี้เป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นเพื่อนของคนตาย
0: ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับ
1: คดีจากการสอบสวนก็ทราบว่าน
0: างสาวเอนั้นทำงานอยู่ที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งของอำเภอทุ่งสง
1: หลังจากเลิกงานก็ได้ชักชวนกลุ่มในเพื่อนเนี่ย
0: ไปเที่ยวฉลองวันเกิดที่สถานบันเทิงในตัวเมืองนครศรีธรรมราช
1: หลังจากร้านปิดเนี่ย
0: นางสาวเอก็ขับรถเก๋งคันดังกล่าวมากับ10ตำรวจโทศิวกรแล
1: ้
0: วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งไม่ทราบชื่อรวมแล้ว3คน
1: ระหว่างทางก็แวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันเนี่ย
0: ริมถนนแห่งหนึ่งที่บริเวณ5แยกนาพรุที่เขาจะเข้าไปทำธุระส่วนตัวนะ
1: แล้วก็
0: ขับรถออกจากปั๊มเพื่อจะกลับบ้าน
1: พอมาถึงที่เกิดเหตุบริเวณ4แยกไฟแดงตลาดนาพรุเนี่ย
0: ก็มีรถกระบะไม่ทราบยี่ห้อและทะเบียนขับตามประกบครับ
1: ก่อนที่คนร้ายที่นั่งทางด้านซ้ายเนี่ย
0: เปิดกระจกออกมาและใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงใส่นางสาวเอที่กำลังขับรถแบบไม่ยั้งเลยนะครับ
1: จนเธอเสียชีวิตคาพวงมาลัยเนี่ย
0: ขณะที่10ตำรวจโทศิวพศิวกรเนี่ยก็ได้ถูกคมกระสุนได้รับบาดเจ็บสาหัส
1: ส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่ง
0: ไม่โดนกระสุนจากนั้นรถกระบะก็เหยียบคันเร่งขับหลบหนีไปตามระเบียบครับ
1: หนีไปด้วยความเร็วด้วย
0: ระเบียบวิ่งนำหน้า
1: เออ
0: มันก็ขับตามไปสิน
1: ั่นต้องไปตับมาให้ได้โดยละม่อมนะ
0: ละม่อมตามหน่อย
1: น่าสงสารเนาะไม่น่าไปเข้าห้องน้ำ
0: ทางด้านตำรวจก็บอกว่าจากการสอบสวนพบว่ารถกระบะของคนร้ายเนี่ยมาจอดรอเฝ้าสังเกตการอยู่ที่ปั๊มน้ำมัน
1: เมื่อออกจากปั๊มน้ำมันก็ขับประกบไป
0: แล้วก็ก่อเหตุอุกอาจดังกล่าวซึ่งคาดว่าคนร้ายน่าจะมาด้วยกันอย่างน้อย2คน
1: คนขับคนหนึ่ง
0: คนก่อเหตุคนหนึ่งนะครับ
1: อาจจะรู้จักกับคนตายนี่แหละ
0: สาเหตุนั้นตั้งประเด็นเรื่องชู้สาวซึ่งผู้ตายนั้นมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ปมโกรธแค้นส่วนตัวซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อมูลที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
1: อย่างไรเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องแกะล่องรอยของคนร้าย
0: ด้วยการติดตามจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆครับ
1: ว่าคนร้ายเป็นใครเนี่ยนะ
0: ครับแล้วก็จะเร่งสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี
1: ตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วนะ
0: ครับผม
1: น่าสงสารเนาะ
0: เอ้ยฝนก็ตกน้ำก็ท่วมนี่คนก็ยังจะมายิงกันอีกดูสินะพระคุณ
1: ปืนก็เยอะจังเน
0: า
1: ะ
0: ใจร้ายนี่ใช่พวกหนังติ๊กไง
1: นั่นสิแม่จะไม่ให้ปืนจะให้เป็นเงินก็ไม่เอา
0: เออไม่เอาไม่เอา
1: จะเอาปืนเนี่ย
0: ปืนมันเป็นความสุขทางใจ
1: โอ้ภูมิใจใช่ไหมมีปืนเนี่ย
0: ทางหลวง3076บ้านท่ามะนาวที่ฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
1: 8ริ้วเนี่ยนะ
0: น้ำซัดถนนขาดไปแล้วประกาศปิดเส้นทางไว้ก่อนมีวิทยุและเปิดฟังรายการเรา2คนนะเป็นน้องที่อยู่8ริ้วฉะเชิงเทรา AM 855ยังออกอากาศได้เป็นปกติครับ
1: เปิดฟังและก็แนะนำให้คนอื่นเขามาฟังกันบ้าง
0: ครับ
1: ฟังแล้วก็จัดก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องหรอก
0: ไม่เหมือนใครก็หรอก
1: นั่นแ
0: หละชาวบ้านก็แล้วชาวบ้านก็เดือดร้อนกันเป็นแถวบนนั้นถนนขาดฝนตกไงเนาะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานว่าทางหลวงหมายเลข3076หลักกิโลเมตรที่131หมู่23บ้านท่ามะนาว
1: ตำบลคลองตะเคาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
0: น้ำซัดถนนขาดเรียบร้อยแล้วครับ
1: แล้วก็กระแสน้ำไหลเชี่ยวด้วยนะ
0: อำเภอท่าตะเกียบประกาศงดใช้เส้นทางเป็นที่เรียบร้อย
1: พ่อแม่พี่น้องอย่าพาใช้เส้นทางนี้นะ
0: อย่าไปกันนะขาดเลยนะครับเนี่ย
1: ไปไม่ได้
0: แล้วน้ำก็ไหลซ้อดินข้างล่างไปหมดเลย
1: ทางด้านในอำเภอท่าตะเกียบนี่เป็นใครอะนะ
0: เป็นนางสิริรัตน์พักดีศรีได้เป็นผู้หญิงนะนายอำเภอ
1: แต่นายอำเภอ
0: ต้องเรียกนางอำเภอป่ะ
1: ต้องนายอำเภอดิ ตามระเบียบราชการเนี่ย
0: ครับลงพื้นที่ตรวจสอบเลยครับท่านนายอำเภอนะ
1: รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
0: ก็รายงานให้ท่านไปทราบเป็นที่เรียบร้อยโดยการประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมนำรถสายพานเหล็กนะครับนำรถสะพานเหล็กมาใช้ไม่ใช่รถสายพานเหล็กนำรถสะพานเหล็กอ่ะเพื่อให้รถเล็กสามารถสัญจรเส้นทางนี้ได
1: ้ถือว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจด้วย
0: เชื่อมระหว่างท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
1: ผ่านเข้า
0: อันนั้นเขาเรียกว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่
1: า
0: เขาอ่างลือใน
1: จังหวัดสระแก้ว
0: ไปจังหวัดสระแก้วไงเป็นเส้นทางลัดสู่ภาคอีสานนี่ครับ
1: เขตติดต่อเนี่ยนะ
0: ครับเพราะจะไปซื้อรถที่บิ๊กสักแก้วสักหน่อย
1: แต่ทำไมอ่ะ
0: เอาบิ๊กสักแก้วเขาขายรถเดี๋ยวไปกินข้าวไม่มาซื้อรถมากินข้าวบ้านเขาก็ยังดีเขาว่าไงนั่นเหมือนคุณนัทที่อยู่บางพลีนี่
1: เป็นไงก็
0: เขาบอกบ้านร้านอาหารเขาไม่มาเที่ยวมาเยี่ยวก็ยังดี
1: อ๋ออย่างนั้นเลยไงให้ได้ผ่าน
0: ท่านนายอำเภอท่านเกียรติบอกว่าขณะนี้นวลน้ำป่าที่ไหลลงคลองสียัดเนี่ย
1: อ่างเก็บน้ำ
0: ปลาอ่างเก็บน้ำควายระบมสียับจากความจุ72ลูกบาศก์เมตรถือว่าสามารถจุได้อีกคืนนี้ขายเมื่อวานนะแต่เมื่อคืนนี้ไม่ได้แล้วนะ
1: ไม่ได้แล้ว
0: เขาไม่ได้ปล่อยนะมันล้นมาเพื่อรักษาระดับของอ่างเก็บน้ำไว้ไม่งั้นเดี๋ยวพังย้ำว่าประชาชนที่อยู่ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นอำเภอแปลงยาพนมสารคามราชสารบางคล้าบ้านโพ
1: และอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงเนี่ย
0: ยังไม่ต้องกังวลครับอ่างเก็บน้ำสียัดยังสามารถจุน้ำได
1: ้พร้อมกับมีการระบายและก็บริหารการของน้ำอย่างเป็นทางการเนี่ย
0: ตอนนี้ล้นแล้วนะไอ้นี่ข่าวเป็นข่าวเมื่อวานไงแต่เมื่อเช้านี้ดูข่าวในทีวีเนี่ยอ่างสียัดเนี่ยปล่อยมันไหลไปแล้วอย่างไรก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะพี่น้องที่อยู่จัดยังซาวไม่ว่าจะเป็นแปลงยาพนมตระคามราชสารบางคล้าบ้านโพอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางปะกงนะครับ
1: ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวล
0: เอาเดี๋ยวน้ำลงเลยโทรหาลุงช้างกันนะปุ๋ยไปลงเลยซื้อวันนี้ถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะ
1: เป็นไง
0: ซื้อ1ตันแถม2ลูกซื้อ2ตันแถม4ลูกเอาโบนัสไปอีก10ลูก
1: ให้เลย
0: ซื้อ4ตันน่ะได้ฟรีอีกเท่าไหร่อ่ะ
1: ซื้อ4ตันเนี่ยนะ
0: 1ตันก็4ลูกอ่ะ
1: 4ลูกด้วย
0: ครับ
1: เอา
0: ซื้อ2ตันก็1ตันกับ2ลูกแล้วก็แถมมาอีก10ลูกเฉพาะฤดูกาลน้ำท่วมถึงสิ้นเดือนตุลานะครับ
1: ช่วยกัน
0: เลยนี้ไปไม่ได้แล้วนะตอนนี้ทางโรงงานก็บอกเอาต้องช่วยกันแล้ว
1: เพราะว่าน้ำมันท่วมก็เสียหายกันทั้งนั้นเนี่ย
0: ใช่
1: จะได้มีเงินไปซื้อกัน
0: ครับอย่าไปขายแพงมีคนซื้อหรอก
1: ของเราไม่แพงอยู่แล้ว
0: ครับที่บางละมุงก็บอกท่วมหนักในรอบ30ปีนะ
1: 3ชุมชนวิกฤตด้วย
0: น้ำท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนครับ
1: บางละมุงชนบุรีก็ท่วมเนี่ย
0: ครับในคลองบางละมุงเนี่ยซึ่งเป็นคลองระบายน้ำไหลออกสู่อ่าวไทยปริมาณน้ำสูงประกอบกับระดับน้ำทะเลมันหนุนด้วย
1: น้ำทะเลก็หนุนมาอีกนะ
0: เออทำให้น้ำในคลองล้นไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
1: ตั้งแต่ช่วงกลางดึกถึงช่วงของเมื่อคืนที่ผ่านมา
0: ครับ
1: เป็นยังไง
0: ล่าสุดเมื่อวานตอนเที่ยงสถานการณ์น้ำยังวิกฤตอยู่นะครับ
1: พบว่าน้ำในคลองบางละมุงได้ล้น
0: ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
1: ขณะที่มี3ชุมชนขนาดใหญ่
0: ถูกน้ำไหลท่วมเข้าบ้านประกอบด้วยชุมชนท่ากระดานหมู่4
1: ตำบลบางละมุงเนี่ยนะ
0: มีบ้านเรือนประชาชนอย่างน้อย50หลังคาเรือนครับ
1: ชุมชนหนองสะดาวหมู่ที่8เนี่ย
0: ตำบลบางละมุงมีบ้านเรือนประชาชนอย่างน้อย20หลังคาเรือน
1: แล้วก็ชุมชนบ้านทุ่งกรวดหนองมะนาว
0: หมู่8ตำบลบางละมุงบ้านเรือนพี่น้องประชาชน115คนเนี่ยนะ
1: ก็ได้รับความเสียหายกัน
0: เพราะระดับน้ำสูงถึงเมตรครึ่ง
1: เอาก็เอวเกือบถึงหน้าอกกันนะ
0: ถนนบนถนนนี่สูง1เมตรครับ
1: ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักทรัพย์สินได้รับความเสียหายเนี่ย
0: เนื่องจากว่าขนของหนีไม่ทัน
1: น้ำมันมาไวด้วย
0: มาไวขณะที่ทีมกู้ภัยหมู่ที่สว่างบริบูรณ์ณพัทยานำเรือท้องแบนออกช่วยเหลืออพยพคนแก่คนป่วยประชาชนออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
1: โดยอพยพไปสู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
0: ที่ศาลาประชาคมบ้านทุ่งกราด
1: เทศบาลนครแหลมฉบัง
0: เป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ไว้ยังไง
1: ให้เขาได้พักได้ผ่อนหาอาหารให้เขากินด้วยนะ
0: ครับ
1: ต น้ำมันท่วมโอ้ในหมู่บ้านด้วยเนี่ย
0: ใช่
1: เป็นห่วงเลดบุษบาดินจะท่วมหรือเปล่า
0: โอ้ยคุณเป็นห่วงชุมชน16เหรอแอ่งน้ำเลยตรงนั้นน่ะ
1: ท่วมเป็นถนนเต็มว่าบ้านผมสูงกว่าถนน
0: แต่หน้าทางข้ามหมู่บ้านผมนี่มันเสมอถนนแล้วนะ
1: อีกไหลข้ามถนนแล้วนะ
0: ถ้าวันนี้ยังตกแบบนี้อีกวันนึงผมว่าไหลข้ามถนนแน
1: ่
0: เตรียมยกของขึ้นดีสูงก็ได้แล้วนะครับเนี่ย
1: เป็นห่วงกันนะทุกท่านทุกคนนะ
0: โดยเฉพาะห้องส่งผมนี่พอน้ำขึ้นมาหน่อยก็ถึงแล้ว
1: จริงหรือไงเนี่ย
0: จริง
1: ผมกลัวไฟจะช็อตตายเลยทีเนี่ย
0: ก็ยังดีไฟช็อตตายยังดีก็เบี้ยไม่ถักกระเบือคว้างหัวเนี่ย
1: โอ้ยแค่นั้นไปเป็นไรอ่ะนะ
0: อย่าลืมนะดูแลกันเรื่องปัสสาวะไม่ค่อยจะพุ่งไม่จ้วนนะคุณผู้ชายนะ
1: ปวดทีบ่อยๆให้รับประทานโฟกัสเนี่ย
0: ใครที่สั่งไว้อาจจะช้าสักวัน2วันเนี่ยในความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ว่าทางโรงงานก็บอกส่งมาแล้วแต่ว่าระบบการขนส่งเนี่ย
1: มันล่าช้า
0: ล่าช้านิดหนึ่งนะครับ
1: น้ำมันท่วมขนลำบากกันนะ
0: ครับมีจากบริษัทไปรษณีย์ไทยเขาก็แจ้งมาเหมือนกันนะ
1: ว่าไงว่าไงไ
0: ป
1: รษณีย์ไทย
0: ไปรษณีย์ไทยเขาแจ้งเรื่องของการส่งสินค้าส่งพัสดุอาจจะล่าช้าไปหน่อย
1: ครับ
0: นะครับก็มีพื้นที่จังหวัดกรุงเทพปทุมพระนครศรีอยุธยาชลบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราบุรีรัมย์นครสวรรค์พิจิตรชัยภูมิราชบุรีนะครับก็จะมีหลายปน.นะไปรษณีย์รามินทา10220ไปรษณีย์อ่อนนุช10250ไปรษณีย์ลำลูกกา12150ไปรษณีย์บางบาน13250ไปรษณีย์บางแสน20130ไปรษณีย์บางละมุง20150ไปรษณีย์อ่าวอุดม20230ไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน22140ไปรษณีย์นาแยอาน22160ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา22170ไปรษณีย์เขาคิจกูด22210ไปรษณีย์สนามชัยเขต24160ไปรษณีย์บ้านกรวด31180นี่ภาคอีสานนะไปรษณีย์ประสาท32160แล้วก็ทางเหนือก็จะมีไปรษณีย์ชุมแสง60120ไปรษณีย์วังตระกู661-66210แล้วก็ไปรษณีย์โพธาราม70120ครับ อันนี้ก็เป็นความเป็นห่วงเป็นใยของจากบริษัทไปรษณีย์เนาะอ่ะเดี๋ยวงานกฐินสักหน่อยสิจะภาพงานกฐินก็รออยู
1: ่
0: มีวันที่31เลยใช่ไหม
1: เธอร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยนะจะเป็นกองละ500,000หรือว่าจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่

0: หลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี 1 พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม 1 พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี 1 พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท 1 พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี 1 พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี 1 พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี 7 พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่เภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคมนะ
1: ครับขอร่วมด้วยช่วยกันกันไปเลยนะครับคราวนี้ถ่ายไม่ค่อยออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะเอาใส่เลี่ยมจอยชนิดแคปซูลรับประทาน
0: น่า
1: หรือจะชงน้ำดื่มแบบผงเราก็มีใส่จอยมิกฟู้ดนะครับขายราคาเดียวกันกับไม่ห้าวนะ
0: ราคาเดียวกัน
1: 2กล่อง700แถมฟรีกล่องหนึ่งครับใครเป็นฤทธิ์ดวงทวารรับประทานยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตรา
0: ไททิปโอสดนะ อันนี้รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
1: ครับมี60เม็ดแต่เมื่อวานโรงงานส่งมา30เม็ดผมตีกลับไปหมดเลย
0: เอา60เม็ดสิ
1: มันต้อง60เม็ดที่ทำมาได้30เม็ด
0: ไม
1: ่โรงงานนี่ยังไงผมตีกลับไปหมดแล้วเมื่อวานเนี่ย
0: ไปเลย
1: ครับ
0: ดีแล้ว
1: เสียคำพูดทำอย่างนี้ได้ไง
0: ต้อง60เมตรนะ
1: แล้วก็คิดราคาเราเท่ากับ60เมตร
0: นาน
1: อย่างนี้เดี๋ยวไม่ครบเลยนะจะบอกให้ คนเรามันหากินมันต้องซื่อสัตย์หน่อย
0: นั่นสิ
1: ทำเป็นไม่รู้ไม่ชินหรือว่าเราก็โฆษณาแล้วเราไม่เห็นของไงจนกระทั่งมีคนมาบอกว่าไม่ได
0: ้
1: คุณโฆษณา60เมตรมันมี30ได้ไง
0: มันต้อง60เมตรเด
1: ้ผมก็ส่งใช้นี่เข้าไปแล้วล่ะ
0: อ้าวดีแล้ว
1: ครับผมเอายังไงโทรหาลุงช้างครับ081
0: 290
1: 1691
0: 081 290
1: 1691โทรหาโชเล่ครับ
0: 081
1: 924
0: 4377
1: 081
0: 924
1: 4377
0: นะ
1: วันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะยังอยู่โคกตูมอยากได้อะไรก็แวะไปเลยครับ
0: ไปซื้อได้ทั้งวันนะนะ
1: ปุ๋ยทีละกระสอบสองกระสอบไปเถอะ
0: ไปซื้อกัน
1: ซื้อเป็นตันก็โทรหาลุงช้างตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาซื้อ1ตันแถม2กระสอบซื้อ2ตันแถม4กระสอบแล้ว10กระสอบต ตรงนั้นยังได้อยู่ด้วย
0: นานๆ

0: รับเพื่อพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนเม็ดฟูกรดอะมิโนหรือจะเป็นดึงรวง
1: ดึงเลว
0: จะได้ร่ำรวยครับใช้กันเลย
1: เราก็มีนะ
0: เนี่ยรอให้ผลมันไปน้ำมันไปซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: คราวนี้เราก็ได้ใช้กันละนะ
0: เพราะเวลาน้ำมันมานี่มันพอมันไหลไปนี่มันเอาจุลินทรีย์พวกปุ๋ยอะไรที่อยู่ในดินเรามันไปด้วยนะแทนที่จะเอาจากที่อื่นมาให้เรามันเอาจากบ้านเราไปทั้งนั้นแ
1: หละเอาไปหมดเลย
0: ใจร้าย
1: เออไม่เสียดายไม่พวงเจ้าของเลย
0: ใช่ ในชั่วโมงหน้าเราจะกลับมากับข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: สักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมา

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยคิดโอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหา
3: เรื่องนี้จันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้ว
10: ไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยย่าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
14: การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกาย

0: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
1: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
2: ์หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2 อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: แม่กลับมาชั่วโมงที่2เนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: มาแล้วฟังกัน2เพลงเลย
0: ไม่ใช่เพลงเก่านะ
1: เพลงเก่าดิ
0: เก่าเก่าเพลงแรกนี่ชื่อเพลงฝนอะไรนะฝนพรำช้ำรักเสียงร้องของศักดิ์ศรีศรีเมืองลบ
1: ใครเอวเนี่ย
0: ศักดิ์ศรีศรีเมืองลบเป็นนักร้องประจำวงพรนาราย
1: เนี่ยนะ
0: ที่ร้องดังอยู่ที่สถานีวิทยุวสป.ในอดีตนั่นแหละ
1: โอ้ตอนนั้นเด็กไงเนี่ย
0: ไม่มีคนรู้จักเลย
1: ผมยังไม่รู้จัก
0: รู้แต่ศักดิ์ศรีศรีเมืองลบตอนนี้ดัง
1: ใครนะ
0: ชูศรีเชิญยิ้มเนี่ยคนเดียวกันนี่แหละ
1: จากชูศรีเนี่ยนะ
0: มีฝันหล่อเป็นเอกลักษณ์นะแก้มรักยิ้มเลยนะเสียงดีครับเสียงดี
1: เสียงดีสมัยนั้นเป็นเด็กนะ
0: เป็นเด็กยังเด็กชายอยู
1: ่
0: ครับ
1: สมัยนั้นผมยังไม่เกิดละบ้างอะนะ
0: แม่ใครอยู่ข้างนอกมาเอาโชเล่ไปทุบหน่อย แล้วเพลงที่สองเนี่ยฝนพรำที่อัมพวาน
1: ี่ก็รพินภูไทย
0: รพินภูไทย
1: อ
0: ัน
1: นี้ผมรู้
0: ครับตอนหลังมาก็มีรู้สึกจะเป็นเอกราชสุวรรณภูมิมาร้องด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ตอนนี้เราก็อนุรักษ์เพลงเก่าไว้หน่อยเดี๋ยวจะลืมซะ
1: ก็เพลงเก่าบ้างบ่ายบ้าง
0: ครับ
1: และแต่โอกาสที่ขอกันมากระจัดไป
0: ที่จอสอหนึ่งเนี่ยนะฟังรายการเรา3ช่วงเลยนะ
1: กรุงเทพมหานครเนี่ยนะ
0: จอสอหนึ่ง AM 657เนี่ยสามารถฟังรายการเราได้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง11นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็กลางคืนก็ฟังตั้งแต่3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับทุกคืนไม่มีวันหยุดหลังจากนั้นก็จะไปตีสองครึ่งถึงตีห้าสามช่วงเลย
1: โอ้รับฟังกันเนี่ยนะ
0: ครับเรื่องของเรื่องก็คือคุณผู้ฟังคนละกลุ่มกัน
1: บางทีช่วงนี้เขาไม่มีเวลาฟัง
0: ใช
1: ่
0: ผมก็เอาเทปเก่าที่เราบันทึกเสียงกันไว้ตอนกลางวันเนี่ยจัดรายการสดด้วยบันทึกเสียงด้วยเอาไปรีลันตอนกลางคืน
1: แล้วแต่บางวันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้าง
0: บ้าง
1: เพลงบ้างอะไรก็แล้วแต่
0: มีเพลงบ้างแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เราไม่ว่างกันอะไรเนี่ยนะ
0: ครับผมไม่ใช่นักจัดรายการที่เรียกว่าให้นักให้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาในสายอะไรเงี้ย
1: โอ
0: ้น้อยครั้งที่ผมจะให้รับสายเนาะคนก็ไม่ชอบคนชอบเป็นเราสองคนอ่านข่าวกัน
1: ข่าวบ้างฟังบ้างเพลงบ้างพูดบ้างอะไร
0: ทีนี้กลางคืนเนี่ยสามทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยผมก็จะให้โชเล่มาโชเล่เขาปฏิเสธผม
1: เพราะอะไรอ่ะนะ
0: กลัวผีตอนกลับ
1: เดี๋ยวผีแม่ไม้มาหายุ่งเหมือนกัน
0: อ่ะมาทักทายกันเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเรายังอยู่นะจทล3ชั่วโมงรวดนะครับ
1: จทลเนี่ยนะ
0: ครับแล้วก็ที่ตชดกาญจนบุรี
1: 97.75 FM เนี่ยนะ
0: แล้วก็โรงเรียนในร้อยประจุลจอม9
1: นครนายกก็ 89.75 FM เนี่ย
0: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับ
1: จังหวัดประจินบุรีก็ 855 AM เนี่ย
0: เนื่องจากวันนี้ฝนฟ้าตกบ้านเรานี่ 80% เนี่ยนะทำให้ทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรต้องไม่ตะลอนไปไหน อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนจะบอกฝนตกนกร้องฉลามปวดท้องอ่ะ มันตกตั้งแต่คำแรกแล้วอ่ะ แล้วยิ่งวันนี้ 80% น่ะ
1: ก็ยังตกอยู่นะยังมีฝนเนี่ย
0: ยังโปรยปรายอยู่นะครับ
1: เขาว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเนี่ย
0: อีกวันนึง
1: น่าจะมีอีกนะลูกหลงไง
0: อาจจะมีหลงๆมาเลย
1: ก็
0: สักครั้ง2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่าให้มันมามากกว่านี้เลยเศรษฐกิจเราจะพังหมด
1: น้ำก็ท่วม
0: เพจอะไรที่เขาถ่ายว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพไม่เชื่อเขาไง
1: แล้วเป็นยังไง
0: ไม่ได้เตรียมการอะไรเขาไว้
1: ผลสุดท้ายต้องยอมรับนะ
0: เอาซะจริงๆนะ
1: มันท่วมจริง
0: ๆแล้วมันก็ไอ้คลื่นเมฆฝนเนี่ยมันก็วนอยู่เหนืออากาศเหนือประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยนะวนอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวภาคเหนือบ้างภาคกลางบ้างภาคอีสานบ้างภาคใต้กับน้อย
1: อวมอรไทยนะ
0: ครับ
1: น้ำ
0: มามากเลยเนี่ยบริษัทรถบางบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะยังไงอ่ะ
1: บริษัทรถ
0: เขาจะเช็ครถให้ฟรีค่าแรงฟรีค่าอะไรคิดแค่ 40% น่ะ
1: อ๋อเกี่ยวกับน้ำมันท่วมแล้วดับเนี่ยนะ
0: ใช่ใช่ของบริษัทโตโยต้านะแล้วก็ขอบคุณเฮียซงเจ้าของอีซูซูยุทธยาด้วย
1: เป็นไงเฮียซ่อง
0: โดยส่วนตัวไม่รู้จักกันหรอกแกเป็นอินฟูชื่อดังเลยแหละตอนนี้นะคนติดตามเป็นล้านนะนะก็เอาพวกไอ้ถุงยังชีพ
1: อ
0: ะไรไปช่วยเหลือพี่น้องที่ถูกน้ำท่วม
1: ช่วยกัน
0: แล้วก็แจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครศรีอยุธยานี่เยี่ยมยอด
1: เยี่ยมเลยเอาคนลบบุรีจะเอาแบบเขาก็ได้นะ
0: รวยและใจดีนี่ให้ดูที่อยุธยาได้เลยนะ
1: อยุธยานะ
0: ครับ
1: รวยแล้วแจกเนี่ย
0: อยุธยาเหมืองเก่าของเราแต่ก่อนเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ดูแลสุขภาพกันด้วย
1: อันนี้เรื่องสำคัญเรื่องของสุขภาพร่างกาย
0: เริ่มตั้งแต่ตื่นเช้ามาเนี่ยดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงหรือดีแคร์ก็ได
1: ้ของเรามีอยู่2อย่างนะ
0: ไอ้ยาย่าบิงเนี่ยไม่ได้มีขายทุกร้านด้วยนะ
1: เป็นแบบชนิดแคปซูลมีที่ไหนบ้าง
0: ร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: อันนี้เขามีขายอยู่
0: สี่วันจันทร์ช่องแค
1: ไปซื้อก็ได
0: ้แล้วก็ร้านบัวเภสัชโคกสำโรง
1: ไปซื้อกัน
0: บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูม
1: มีขาย
0: ไบโอดีก็เหมือนกัน
1: มีที่ไหนบ้าง
0: มีร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: เอาไปซื้อกัน
0: จีวันจันทร์ช่องแค
1: มี
0: แล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูม
1: มีขาย
0: เท่านั้นนะครับ
1: ไปซื้อกันได้
0: ถ้าอย่างอื่นก็มีทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ มีเกือบทุกร้านนะ
1: ดีแคร
0: ์ครับหรือจะเป็นเรื่องของโปรมิกออยอันนี้ทุกร้านเลย
1: โปรมิกออย
0: ดูแลเรื่องของไตเนี่ยนะ
1: เรื่องของตับเรื่องของไต
0: เร
1: ื่อง
0: ของต
1: ับ
0: เรื่องของไต
1: ตับเนี่ยนะ
0: แต่ถ้าเป็นโกโก้ซูเนี่ยมีแค่ร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ฐานบกวงเวียนสระแก้ว
1: แล้วก
0: ็ร้านเจ๊หมูกำลังจะส่งให้วันนี้ครับ
1: ตีกล่องแค่นั้นไง
0: ครับแกจะซื้อไปกิน
1: แต่ต้องลองก่อนใช่ไหม
0: ลองก่อนแต่ผมไปเองผมก็ให้แกกินฟรีอยู่แล้ว
1: อ
0: ันนี้ผมไม่ได้ไปเองเพราะว่าผมก็ไม่กล้าไปมันกลัวไง
1: กลัวน้ำมันท่วม
0: ปีที่แล้วเล่นเลือดแย่เลยนะขอบคุณคุณพระดอนด้วยนะสอสอ่างทองด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็รู้สึกจะเป็นรัฐมนตรีด้วยมั้งก็ยืนยันว่าก็ยังช่วยเหลือพี่น้องทั่วประเทศไทยไม่ได้ดูแลอ่างทองอย่างเดียวนะ
1: ก็ช่วยกันไป
0: ครับส่วนในเรื่องของกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโก
1: เป็นไง
0: วันนี้ยังเหมือนเดิมอยู่ฮะซื้อ4ถุง1,000 บาทลิซ่าเอ็มโกเนี่ยนะซึ่งมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดผสมด้วยนะ
1: นี่เขาเพิ่มเข้าไป
0: ถุงเดียวมี20แก้ว380บาท
1: ใช่
0: 2ถุง700จะซื้อ4ถุงใน 1,000 บา
1: ท
0: รับทันที
1: ซาโบหาบส่งจากลุงช้าง
0: ชั่วโมงที่แล้วลืมถาม
1: เอาไป1ก้อนเนี่ยอย่าถามบ่อยดิ
0: ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มถุงแดงสูตรดั้งเดิมอ่ะนะ
1: ถุงละ490บาท
0: เออ2ถุง900
1: 2ถุง9
0: รับทันที
1: ซาโบหาบส่งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าซื้อ1คาราเบลเลยก็
1: 2ก้อนเนี่ย
0: ครับไบโอดีก็1คาราเบลก็แถมกระปุกนึงเหมือนกันนะไบโอดีเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่ยังไม่เปลี่ยนแปลง
1: ก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
0: แม่เจ้าของขยันพูดจริงเรื่องโปรตีนเนี่ย
1: มันของดีเราก็ต้องบอกว่าดีนะ
0: ตั้งแต่มา
1: เต็มกันเนี่ย
0: ตั้งแต่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฐานะดีขึ้นเนี่ยนะ
1: ดีขึ้นนะ
0: สบายเลย
1: ไบโอดีนี่แหละ
0: เออเดี๋ยวนี้เป็นไง
1: เป็นไง
0: บ้านก็ไม่ต้องผ่อนรถก็ไม่ต้องผ่อนสุดยอดเลยคุณเนี่ย
1: เขายึดไปหมดคุณเดี๋ยวผมรู้ทันแหมอ้าวสั่งซื้อกันสินค้าในรายการของเราเนี่ยนะ
0: รู้สาไม่นับมันดักหน้าเราจะได้ไปไม่เป็นเลยผมอ้าวก็ดูแลสุขภาพกันนะโทรหาลุงช้าง
1: 0812901691
0: มีคนโทรหาลิเกผมแล้วด้วย
1: เกโชเล่เนี่ย
0: บอกลุงช้างให้โชเล่มาเล่นหน่อยนู่นที่
1: ไหนอ่ะ
0: บ้านทองหลางนครนายก
1: นครนายกนะ
0: บอกถึงแสนไหมผมบอกแสนมีทอนน่ะ
1: มีไลฟ์สดด้วยแก
0: มีไลฟ์สดผ่าน Facebook ไลฟ์ด้วย
1: ของลุงช้างเขานี่แหละ
0: ครับ
1: เอาหากันไปกันแล้ว
0: กันไม่ได้ได้กล่องมาใหม่อีกตัวแล้วนะ
1: ได้แล้วนะ
0: เออ
1: เดี๋ยว13เมื่อไปเมษาดูนะ
0: ที่ไหนแล้วนะ
1: วัดบางกล้วยเนี่ย
0: โอ้ยข้างบ้านเพื่อนผมมาดิ
1: เดี๋ยวไปไลฟ์ให้หน่อยนะ
0: ไปไลฟ์ไปยิงยกนิ้วโป้ไลฟ
1: ์ไปถ่ายทอดนี่แหละ
0: ก็ติดต่อโชเล่พงษ์นรินทร์ที่081924437
1: นี่แหละ
0: 081
1: 924
0: 43
1: 7 7นะ
0: ฝนหยุดได้ไม่นานครับช้ามืดกลับมาตกซ้ำช้าแฟดของจันลุ้นน้ำเพิ่มหรือไม่เร่งขนรถหนีน้ำด่วนนะ
1: รถนี่ตอนนี้ในห้างบางห้างเขาไปจอดฟรีเลยนะ
0: ครับ
1: แถวกรุงเทพเนี่ย
0: บางทีก็ไปจอดบนทางด่วนเนี่ยนะ
1: อันนี้ก็จอดนี่ไปไหนไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้แล้วอย่าก่อนที่จะยกรถอะไรเนี่ยเอาแบตคั่วแบตเตอรี่ออกซะก่อนนะคุณผู้ฟัง
1: มันอันตรายและระวังสายไฟกันด้วยนะ
0: ครับไม่ต้องไปสตอมสตาร์ทอะไรมานะ
1: เอ
0: าคั่วแบตออกก่อนแล้วแบตออกไปเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอน้ำมันลงปุ๊บเนี่ยใช้รถยกอย่างเดียวอ่ะ
1: โอ้โห
0: เป็นลากไปอย่างเดียวนะไปอู
1: ่แล้วรถโดนน้ำนี่ขายยากด้วย
0: ถ้าเป็นรถไฟฟ้าแล้วจบลิเกลาลงเลยนะ
1: เสร็จกัน
0: เมื่อเช้านี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณแฟลต15เคหะคลองจัน
1: แฝงคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเนี่ย
0: บอกว่าช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาฝนได้หยุดตกแล้วก็ทิ้งช่วงเป็นเวลานานครับ
1: ทิ้งช่วงไปแล้ว
0: แล้วก็กลับมาตกอีกครั้งในช่วงเช้ามืดเนี่ย
1: ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์
0: แล้วก็จับตาระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเกรงว่าปริมาณน้ำฝนจะเพิ่มขึ้น
1: แล้วก็ส่งผลในระดับน้ำเนี่ยมันท่วมสูงขึ้นกว่าเดิมเนี่ย
0: ครับผมกลัวสิใครก็กลัวเนาะโอ้ดูสิก่อนในนี้ชาวบ้านก็ช่วยกันเคลื่อนย้ายทรัพย์สินแล้วก็ยกรถจักรยานยนต์ขึ้นไปไว้ในจุดที่สูงแล้วครับ
1: เพื่อป้องกันความเสียหาย
0: ขณะที่รถยนต์ส่วนใหญ่ได้เร่งเคลื่อนย้ายออกไปจอดนอกพื้นที่แล้ว
1: แล้วก็ท่วมไหมแล้วนะ
0: ไอ้ที่ไปไม่ทันก็จอดไว้งั้นน่ะก็จกลงซะ
1: เอออ
0: ย่างไรก็ตามก็ยังมีรถบางส่วนที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทัน
1: ส่งผลเป็นยังไงหลายคัน
0: จอดท
1: ิ้
0: งไว้ในพื้นที่น้ำท่วมส่งผลรถหลายคันจอดเสียแล้วก็ถูกน้ำท่วมจนได้รับความเสียหายเนี่ย
1: อันนี้น่าเห็นใจเขานะ
0: ขณะที่ชาวแฟดของจัดยังคงติดตามสถานการณ์ฝนตกและก็ระดับน้ำอย่างต่อเนื่อง
1: ล้อมกับเตรียมรับหากว่าฝนมันยังตกหนักอีกนะ
0: อาจจะทำให้ระดับน้ำสูงเพิ่มขึ้นอีกก็ได้
1: ต้องคอยรับมือน้ำด้วยเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: น่าเห็นใจเนี่ย
0: วิทย์ออกไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่าน้ำในคลองกับน้ำที่ชาวบ้านอยู่เนี่ยมันเสมอกันไปหมดแล้วเนาะ
1: น้ำมันท่วมน
0: ี่เมืองทองก็ไม่ธรรมดานะตอนนี้สูง60เซนแล้ว
1: นาน
0: รถแช่น้ำมีเพียบเลยระบบไฟรวนเปิดเองได้อะ
1: โอ้โห
0: ชิวๆระบบไฟเปิดเองได
1: ้ระวังกันเอาไว้นะ
0: ครับ
1: แล้ว
0: โดยเฉพาะตอนนี้รถไฟฟ้าเยอะด้วยนะ
1: เราไปบางห้างเขามีให้จอดฟรีนะไปพักไปจอดกันได้
0: จากสถานการณ์ฝนตกกระหน่ำอย่างต่อเนื่องในพื้นที่นนทบุรีเมื่อวานนี้ทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังสะสม
1: ประกอบกับว่าวันนี้
0: ยังคงมีฝนตกลงมาเติมตลอดทั้งวันนะครับ
1: ยังตกกันล่าสุดเมื่อบ่ายของเมื่อวานนี
0: ้พบจุดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมสูงขังสูงจนกลายเป็นแลนด์มาร์คของอำเภอปากเกร
1: ็ดไม่แพ้กับถนนแจ้งวัฒนะนะ
0: หรือไม่คอนโดเมืองทองธานีนี่เองนะครับ
1: เออ
0: จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าบริเวณคอนโดตึก4ต่างๆเนี่ย
1: น้ำท่วมขังโดยรอบด้วย
0: แต่ที่หนักที่สุดก็คือบริเวณคอนโด48แล้วก็49
1: ถูกน้ำท่วมถึง60เซนติเมตร
0: ทำให้ระดับน้ำท่วมสูงไหลเข้าท่วมรถยนต์ที่จอดอยู
1: ่แล้วก็เป็นยังไง
0: ไฟฟ้ารับวงจรนะจนไฟในรถเปิดปิดเอง
1: นาน
0: แช่อยู่ในน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมง
1: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
0: ก็เร่งติดตามเจ้าของรถเก๋งเพื่อเคลื่อนย้ายรถออกไปครับ
1: เกิดไม่ทันแล้ว
0: ครับ
1: โอ้โหน่าเห็นใจนะรถเสียหายหมดเนี่ย
0: หมดไม่เหลือเนาะ
1: ชาวกรุงเทพเนี่ยนะ
0: ใจเห็นใจนะทุกคนเลยนะ
1: ลูกชายผมกลับคอนโดไม่ได้
0: อ
1: ้
0: าวไปทำไมอ่ะทำไมหลงไง
1: ไปที่ทำงานกลับไม่ได
0: ้เรือไง
1: เรือไม่ได้จอดต้องนู่นนะทำงานอยู่ที่คอนโดเลยไอ้ที่
0: บริษัทเลย
1: บริษัทเลย
0: เคยสังเกตดูไหมสมัยก่อนคนโบราณครับภูมิความรู้คนโบราณนะเนาะ
1: ทำไง
0: พื้นที่ที่เขาอยู่บ้านเขาเนี่ยไอ้ตรงที่เลี้ยงวัวที่เขาฟางไปสูมไว้
1: อ
0: ่ะเขาจะทำเป็นเนินดินสูงๆไว้นะ
1: ครับ
0: เพราะอะไรเพราะว่าน้ำท่วมอ่ะพวกวัวพวกควายได้เป็นเลี้ยงที่สูงๆได้ไงสังเกตดูสมัยก่อนเนี่ยจริง
1: ๆบ้านผมไม่อย่างนั้นนะถ้าโขลงบางเสาธงเนี่ย
0: ครับ
1: เขาจะมีคอกวัวเป็นบ้านเลยนะเวลานั้นเขาจะเดินขึ้นไปแล้วก็ไปอยู่บนคอกแบบเท่าบ้านเลยเรียกคอกวัวเลย
0: คอกวัว
1: บ้านผมมีสมัยก่อนเนี่ย
0: ก็นั่นแหละเขาจะทำไปที่สูงไงอย่างในหลวงรัชกาลที่9ท่านตัดไว้ว่าน้ำก็มาเท่าเดิมแหละเส้นทางก็มาเท่าเดิมเนี
1: ่
0: ยแต่คนเนี่ยไปสร้างเครื่องกีดขวางให้มันนั่นสิน
1: ี่แหละปัญหา
0: ครับ
1: คลองเป็นถนนใช่ไหม
0: ใช่
1: ถนนเป็นคลอง
0: ถมถนนให้เป็นคลองขุดถนนให้เป็นคลองแล้วก็ถมคลองให้เป็นถนนอย่างเงี้ย
1: ก็เห็นไหมล่ะถนนมันสูงกว่าบ้านเนี่ยนะ
0: ก็เห็นรถไอ้รถทัวร์เนี่ยรถสองชั้นน่ะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: รถบรรทุกสูงอ่ะก ็เคยวิ่งใต้ผ่านสะพานลอยสบายๆอ่ะ
1: ครับ
0: เอ๊ะวิ่งไปข่าวหลังมาเอ๊ะทำไมรถลอดใต้สะพานไม่ได้
1: ติดหลังคา
0: ทั้งที่สะพานก็สูงเท่าเดิมนะ
1: และปัญหามาจากไหนอ่ะ
0: ถนนมันสูงขึ้นเนี่ยไปถมกันอยู่เรื่อย
1: ถมขึ้นไม่สังเกตนะ
0: เออ
1: ผลสุดท้ายหลังคาติดเลย
0: หลังคาติดไม่ได้สังเกตดูก็เปี้ยง
1: ข้ามสะพานลอยสะพานพัง
0: เลยสะพานก็พังอีก
1: เอานี่ต้องระวังกันเอาไว้นะ
0: กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินเพิ่ม50ล้านช่วยน้ำท่วมพระนครศรีอยุธยาแล้วครับ
1: อ้าวอยุธยาจุดแรกในบางบานนี่นะ
0: ครับ
1: จำได้
0: เอาปีมาตีปังปังปังปังพวกจังติ่งแล้วเห็นไห
1: ม
0: บอกว่าน้ำไม่ท่ว
1: ม
0: มาดูสิบอกปีนี้อยุธยาไม่ท่วม
1: นาน
0: รอบางบานก่อนเลย
1: บางบาน
0: นี่ตามโดยผักไห่เลยเสนาน
1: ี่นะ
0: ครับ
1: ผักไห่นี่นะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวต่อไปก็จะป่าโมกกันมั้งกันเนี่ย
0: ป่าโมกนี่ผมว่าชนประธานเขาดีนะผมไปร้านเจ๊หมูด้วยผมบอกไม่น่ารอดรอดทุกปีอ่ะ
1: เอาดีแล้ว
0: ครับอยู่ในแองเลยนะตลาดเทศบาลป่าโมกนะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าน้ำไม่ท่วมมาก็ปริมๆไปนั่นเนี่ย
1: น้ำสูงกว่าตลาดอีกนะ
0: ผมไม่กล้าไปเดี๋ยวผมเจ๊หมูพวกไปส่งของยังไม่กล้าไปเลย
1: เป็นห่วงกันนะทุกท่านทุกครัวเรือนเลย
0: ครับผม
1: ทุกที่เลย
0: อธิบดีกรมป้องกันและสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: จากการระบายน้ำท้ายเขื่อนของเจ้าพระยา
0: จังหวัดชัยนาทในอัตราเพิ่มสูงขึ้น
1: ประกอบกับฝนมันตกหนักเนี่ย
0: ถึงหนักมากในพื้นที่ส่งผลระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อย
1: แม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรี
0: และก็คลองต่างๆเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้น
1: บ้านเรือนประชาชน
0: ทั้งวัดมัสยิดส่วนสถานที่ราชการพื้นที่เกษตร
1: แล้วก็ตลอดจนกระทั่งถนนและก็สิ่งสาธารณูปโภคในน
0: าในหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยแล้วแล้วก็เงินทดแทนทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ก็เหลือยังไม่พอนะ
0: นะครับไม่พอเพียงต่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จึงได้ขออนุมัติขยายวงเงินทดลองจ่ายราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
1: เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังบัญชีกรมบัญชีกลาง
0: ซึ่งเมื่อวานนี้กรมบัญชีกลางได้อนุมัติแล้วครับขยายวงเงินทดลองราชการแล้ว
1: เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
0: อุทกภัย
1: อุทกภัย
0: กรณีฉุกเฉินในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะ
0: เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มขึ้นจำนวน
1: 50ล้านบาทนะ
0: เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนครับ
1: 50ล้านบาทในอยุธยาช่วงเนี้ยนะ
0: จากเหตุอุทกภัยบอกชาวบ้านบอกไม่อยากได้หรอกตังค์
1: อ
0: ่ะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: แต่ไม่ถ้าอยากได้ไม่ให้น้ำท่วมแค่นั้นแหละ
1: ไปต้องการให้น้ำท่วม
0: เป็นคนขับรถดับเพลิงเมื่อวานนี่แล้ว
1: เป็นยังไง
0: โอ้มันเข้าถึงที่ดับเพลิงปื๊ด
1: เป็นไง
0: ฉีดน้ำดับปั๊บผู้ว่าราชการเรียกมาถามเลย
1: ถามว่ายังไง
0: คุณได้รับรางวัลดีเด่นเนี่ยถ้าได้จริงๆเนี่ยคุณอยากได้อะไรมั้ง
1: แล้วยังไง
0: ไอ้คนขับรถดับเพลิงมันก็บอกว่
1: า
0: ถ้าเป็นไปได้กับผมอยากได้รถดับเพลิงคันใหม่ที่เบรกมันดีๆหน่อยครับ
1: เขาก็จะเข้าไปมันแคบนะ
0: มันแคบ
1: พวกเข้าไปดับจนได
0: ้ดับจนได
1: ้แล้วผลสุดท้ายได้ความดี
0: ผมปรบมือให้โอ้ยสุดยอดเลยผู้ว่าถามคุณอยากได้หรือเป็นรางวัลไหม
1: แล้วคนได้ความดีว่ายังไงอ
0: ยากได้รถดับเพลิงคันใหม่ที่เบรกมันดีกว่านี้หน่อยครับ
1: โอ้แสดงว่าเบรกไม่ดี
0: เบรกไม่ดี
1: เข้าไปถึงที่เลยดับไฟได้เนี่ย
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับไปฟังเรื่องราวดีๆของรายการแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาจ้า
2: โฟกัสประกอบด้วยเหตุชิดะเกตทางเช่าเหตุหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟูสแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟูสมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-0667-65-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟูสสิคะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691 081-290-1691 จอยมิสฟูสช่วยได้จริงๆค่ะอืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
3: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
2: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
3: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0209
2: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
3: 081-290-1691
2: 081-290-1691

0: ฝนตกนี่ชาวบ้านก็มีรายได้เพิ่มเนาะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: จับปลาจับปลา
1: หาปลา
0: หาปลากันนะ
1: โอ้ดีแล้ว
0: แถวแถวแถวเนี้ยถนนสายบางขันหมากในฝั่งตรงข้ามอ่ะเส้นทางสายสิงห์บุรีลพบุรีสิงห์บุรีเลยวัดพม่าไปหน่อยนะไอ้เลยวัด
1: มณี
0: วัดชนมณีวัด
1: วัดมณี
0: วัดมณีชนละขันไปนะมันจะเป็นแม่น้ำนะเป็นคลองอะเน
1: า
0: ะ
1: ขลาบ
0: ชาวบ้านตอนนั้นเขายกยอกันนะ
1: โอ้
0: ยอบันเริ่มเลยนะจริงๆนะยอตัวนี้ต้องไปขออนุญาตประมงนะเสียภาษีนะ
1: ธรรมดาก็ต้องขอนะ
0: ต้องเสียภาษีปีละ10บาทหรือไงเนี่ย
1: โอ้โหแพงซะด้วย
0: แพงซะด้วยไม่มีการปรับราคาเพราะ3วัน4วันจะยกสักทีได้ปลากระดี่2ตัวอะไรเงี้ย ปลาไม่ชุกชุมเหมือนเมื่อก่อนตัวนี้ปลาก็เยอะระวังปลาหมอคางดำกันแล้วกัน
1: นั่นสิ
0: มาจัดการเจอมันกินให้เกลี้ยงไปเลย
1: จับมากินอย่าไปปล่อยที่อื่นนะ
0: จับได้อย่าไปปล่อย
1: อย่างไรก็จัดการมันไปถ้าจะแกงจะต้มจะใส่เกลือทำปลาอะไรก็ว่าไป
0: ขนาดงูสิงอย่างเงี้ยจับได้ก็ยังไปปล่อยนู่นเลย
1: ร้านอาหารป่าธรรมชาตินู่นนะ
0: เดี๋ยวนี้ร้านเจริญยังอยู่ไหมอ
1: ยู่
0: น
1: ะวันก่อนเข้าไปเห็นเนี่ย
0: ที่ลังสิตนะ
1: ร้านเจริญ
0: วันนี้ร้านดังในประวัติศาสตร์เลยนะเนี่ย
1: ร้านอาหารป่าเมื่อก่อนได้ผ่านไปจะต้องเข้าไปเรื่อยเลย
0: กบเนี่ยกบมะระอ่ะเคยกินไหมกบมะระ
1: กบมะระที่มันล็อกอบอบปะเหรอ
0: ไม่ใช่ร้านปลาน้อยหลังวัดมณี
1: มีร้านปลาน้อยก็มีอาหารป่าอร่อย
0: ครับ
1: เคยเข้าไปอยู่
0: เคยเข้าไปเคยเข้าไปอยู
1: ่
0: ปลาน้อยสบายดีนะ
1: รู้จักเขาไปทั่วงั้นเนาะคุณเนาะ
0: ไม่รู้จักครับเดินไม่ไหวแล้วในนี้อ้วนจัดอย่าไปปล่อยให้มันอ้วนมากระบายระบายมันออกซะบ้าง
1: อ้าวเราก็มีไซเรียมจอยเนี่ย
0: เป็นแคปซูลนะ
1: เป็นแคปซูลเนี่ย
0: บางคนบอกมันไม่สะใจเว้ย
1: เอ
0: านี่เลยจอยมิกฟูดเลยนี
1: ่อันนี้เป็นแบบผงชงกับน้ำเย็นเลยนะ
0: คร
1: ับ
0: ผมเช้านี่ไม่สารตีรอบเลยผมอ่ะ
1: ดีแล้วระบายมันออกมาบ้าง
0: อย่างนั้นแล้วก็ผายลมเหม็นทีห้าตำบลแบบคุณทองใบเขาน่ะ
1: วันนี้ไม่เข้าวาง
0: ไงของวัดบางขยงน่ะ
1: เป็นเจ้าวาดไปเลยไป
0: วัดบางขยงเอ้าอ่านให้เขาฟังหน่อยงานกฐินน่ะ
1: อ้าวเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดที่ประกาศเนี่ยนะ
0: ใช่
1: จับกองละ 1,500 2,000 แล้วแต่ศรัทธาของท่าน
0: 5บาท10บาทได้หมดแล้ว
1: จะออกโรงทานกติดต่อกับทางวัดนะ
0: ซื้อไทยทิพย์โอสถกระปุกนึง300ยังได้ทำบุญกับเรา5บาทเลย
1: ทำได้
0: เราจะไปซื้อที่ดินให้กับ สำนักสงฆ์ธรรมจำปาเขา
1: ธรรมจำปาเขา3ยอดลพบุรีเนี่ยนะ
0: วันที่1พฤศจิกายนเนี่ยนะ
1: เรา
0: ไปเอาโรงทานเนี่ยนะ
1: ออกโรงทานอะไรเอาน่ะ
0: มีกาแฟมีโกโก้
1: กาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: ้และโกโก้ชูด้วย
1: แล้วก็มีอะไรอยู่ไหมล่ะ
0: ขนมจีนน้ำยาคุณปีดากับคุณชะแลม
1: บอกน้ำยาไปสองหม้อเลย
0: ครับเพราะว่าต้องรีบทำถวายวัดถวายพระเพราะว่าที่บ้านเป็นคนไม่มีน้ำยาไง
1: โอ้เสร็จกัน
0: ก็เลยต้องทำบ่อยหน่อย
1: ออกโรงทานด้วยนะ
0: ออกโรงทาน
1: อ้าว31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมอคอนท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองมาตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่เพอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ท่านจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายน วัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแล้วก็7พฤศจิกายนนี่ก็วัดลาดส ัทธาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีส่วนวันที่15พฤศจิกายนก็มีวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8วันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี
0: เดี๋ยวๆๆโทรกลับนะพี่ตะลุ่มเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: จะเอาไอ้นายา2กระปุกแล้วเดี๋ยวโทรทัศน์ไอ้วิทยุ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรกลับเดี๋ยวผมโทรกลับกำลังออกอากาศอยู่นะ
2: จ้ะ
1: วันที่15พฤศจิกายน
0: ครับ
1: วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือ

0: องขยงตำบลอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา
1: วัดคุณทองใบครับ
0: 29 30 31ตุลาคมนี้ก็งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลบบุรี
1: วัดสับเกลือเมื่อไหร่เนี่ย
0: วัดสับเกลือไม่รู้จริงอะนะ
1: เออถามที่อาจารย์ตัวเองไม่ใช่เหรอ
0: ยังไม่ได้โทรไปเลย
1: เออแล้วก็วัดบนเนาะวัดที่บายครูมาปีที่แล้วอ่ะ
0: วัดศรีสุทธาวาสเนี่ยนะ
1: ไม่จ้างเลยนะ
0: ก็ไม่ได้ติดต่อกันเลย
1: นี่รีบติดต่อเดี๋ยวปีหน้าเขาไม่ให้ไปไหว้ครูก็นะ
0: ปีหน้าเนี่ยนะ
1: เออ
0: เริ่มวันไหนวันที่6ถึง10เท่าไหร่น่ะสอนรามปิดท้ายอ่ะ
1: สอนรามมาด้วยอ่ะ
0: ปิดท้าย
1: พรเทพเปิดฉากทำการแสดงใช่ไหม
0: พรเทพแล้วก็นพรัตน์ไม้หอม
1: นั่น
0: นายเฉลิมเกียรติและกลิเกชมรม
1: โอ้โห
0: ปิดท้ายด้วยพรเทพนะปีหน้าเออพรสอนรา ม,
1: ม
0: วัดศรีนะ
1: เอาเงินยัดเข้าไปเท่าไหร่ไม่รู้นะ งานใจแลกใจนี่ยากนะ เขาไม่ค่อยว่างนะเขาตัดเงินเป็นแสนเลยนะ
0: ดวงแก้วเขาบอกช่วยเหลือชมรมกัน
1: ครับ
0: เขาก็ช่วยในนามชมรมมันนะ
1: เอาเงินมาก็ได
0: ้ ขอบคุณขอบคุณสอนรามด้วย
1: ครับผม
0: อ่
1: ะก็นี่สอนรามนี่เงาเสียงสิริพรนภาพงษ์นะ
0: เป็นไง
1: ร้องเหมือนด้วยดิ
0: ระดับระดับด็อกเตอร์แล้ว
1: จะเป็นด็อกเตอร์แล้วเป็นอาจารย์พิเศษด้วย
0: ใช่ใช่
1: ก็ยังไงก็ใครที่ไม่ได้นอนนอนหลับนอนกลางคืนทำงานกลางคืนพอจะมานอนปุ๊บเนี่ยต้มบะหมี่สำเร็จรูปมั่งต้มโจ๊กมั่งอะไรบ้างเนี่ยก็ระวังนะไอ้พวกนี้มันเค็มเรื่องไตเนี่ยมันอันตรายกินเข้าไปแล้วอ่ะนะครับก็ทำไม่กินได้ก็ดีแต่มันหิวอ่ะสิลุงช้างเอาโกโก้ลุงช้างเนี่ย
0: โกโก
1: ้ไปชงเลยเ
0: ออ
1: ชงดื่มได้เลยสบายใจนะ
0: สบาย
1: ครับเจ้าของร้านหลายร้านเป็นงอนผมเยอะเลยนะ
0: เป็นไง
1: ช่วงนี้ลุงช้างไม่ค่อยอ่านชื่อร้านเลยประกาศตัวแทนจำหน่ายหน่อย
0: ก็ได้เลยประกาศได้
1: ก็ประกาศประจำแล้วเวลาเราประกาศแล้วไม่ฟังเลย
0: อ่ะที่อ่างทองมีใครบ้างอ่ะ
1: จมูกป่าโมกไง
0: ที่ไหนอ่ะ
1: ร้านพิมพ์ตำรวจปากทางพระท่าชุมนุมสามโก้ประเจือหน้าโรงพยาบาลสามโก
0: ้
1: ร้านพิมพ์ชนกเภสัชหน้าโรงพยาบาลแสวงหาอย่างเง
0: ี้
1: ยอ่
0: างทองเนี่ยนะ
1: ครับ
0: สุพรรณหรือสุพรรณ
1: สุพรรณบุรีก็ร้าน
0: สุ
1: ธ
0: ี
1: สุธีสมุนไพรพารามาสมุนไพรร้านอันนั้นวิชพันธ์สามชุกหมอชมพูสะพานตลาดสิบประจันลุงลิ้มคอวางบางประมา
0: สุพันเนี่ยนะ
1: ร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดี
0: โอ้
1: ครับ
0: อุทัยอุทัย
1: อุทัยธานีก็ผู้สีสูนหนังสืออยู่หนองฉางแล้วก็ร้านยาบุญชัยนิทับทันนะครับ
0: ที่ชัยนาทล่ะ
1: ชัยนาทสุประชัยฟาร์มาซีปากทางก็ตลาดสดภาษีสุงนะครับโพทองโอสถหันคาร้านสันฟาร์มาซีร้านเภสัชกรคมสันอำเภอสันคบุรี
0: ชัยนาท
1: ร้านหมออู้นี่ร้านหมออุ้นี่เป็นไงบ้างเวทโอสถอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเลยคันสูงคันสูงนี่ไม่รู้เข้าหรือเปล่า
0: ไม่เข้าแล้วนะ
1: นะครับนี่ร้านหมอใสทองนะ
0: โ
1: พนังดำตกนะครับ
0: นครสวรรค์เนี่ย
1: นครสวรรค์นี่มาตั้งแต่ร้านฟ้าใหม่1999
0: มีขาย
1: อยู่ที่ตากฟ้านะครับร้านรวมยาทรบกสตาคลีร้านจตุกอยู่โกรกพระนะลิ้มปงเป่งหวดเนี่ยนะแล้วก็ร้านจีงว่นจันอยู่ช่องแคครับ
0: มีขายเนี่ยนะ
1: จ้า
0: สระบุรีสระบุรี
1: สระบุรีก็เริ่มตั้งแต่สุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทบ้านหมอเพศสัตว์ตลาดบ้านหม
0: อ
1: ท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้เสาให้ยาดีหนองแสงอำเภอหนองแสงร้านยาดีเพศสัตว์หลังบกสสระบุรีครับ
0: นี่จังหวัดสระบุรีนะ
1: ที่บ้านหมี่มีร้านเดียวนะรีแซโอสดนะครับ
0: ท่าโขลงก็มีไหมล่ะ
1: ท่าโขลงเซ็นเตอร์เนี่ย
0: ท่าโขลงเนี่ยนะ
1: คุณชำนาญเขาสมครอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็นที
0: ่ไหนอ่ะ
1: ร้านนารายเภสัชคลังยาเภสัชตลาดลำนารายสมบูรณ์โอสถท่าหลวงแล้วก็ร้านนำเวทโอสถหนองม่วงเดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อน
0: นั่น
1: เองนะเดี๋ยวจะกลับมาในชั่วโมงต่อไปนะครับ
0: นะ
1: อย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะทนทนฟังกันอยู
0: ่ฟังกัน
1: แต่บอกพี่น้องเกษตรกรนะตั้งแต่วันนี้นะซื้อปุ๋ยลุงช้าง1ตันแถม2ลูกครับ
0: แถม
1: 2ตันแถม4ลูกและไอ้10ลูกก็ยังได้ถ้าซ
0: ื
1: ้อ2ตันได้14ลูกเลยนะจ๊ะ
0: นะ
1: จะบอกให้เดี๋ยวกลับมาจ้าน
2: ี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผล ดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำ

0: างเข้าตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
1: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
0: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
1: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
1: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
8: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
9: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
10: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
7: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริง
12: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
13: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
14: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
13: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
15: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
16: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความ ความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
17: แต่แรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
18: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
17: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
19: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
20: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
6: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
21: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้าง และหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่า Fake News สามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70%จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมที่หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
0: ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: าแฟลิซ่าเอ็มไม่มีน้ำตาลสำหรับท่านใดที่เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันนะครับลองดื่มดูครับกาแฟลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับนะฮะมีส่วนผสมของโสมถั่งเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือและก็กระชายดำไม่มีน้ำตาลรสชาติอร่อยนะฮะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพที่มีปัญหาความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็ทานยาโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำก็สามารถดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มควบคู่กันไปได้เลยครับลองดื่มดูนะครับสักวันละแก้ว2แก้วดื่มแล้วสดชื่นไม่เหนื่อยง่ายทำให้เรากระปรี้กระเป๋าผมได้กาแฟลิซ่าเอ็มนะดื่มทุกวันเช้า1ซองบ่ายหรือเย็นสัก1ซองนะครับทำให้สุขภาพเราดีแน่นอนผมเนี่ยมาทีมไปคอนเสิร์ตบ้างร้องเพลงบ้างทำขวัญนาคบ้างดูแลธุรกิจลูกชิ้นของตัวเองบ้างนอนดึกตื่นเช้าเมื่อดื่มกาแฟตัวนี้ไปแล้วทำให้เรามีความสุขสดชื่นกระปรี้กระเป๋านะครับร่างกายแข็งแรงรู้สึกว่ามันสบายเนื้อสบายตัวครับอย่าลืมนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มเลยนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มผลิตภัณฑ์ดีๆภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถครับดีจริงๆครับ
1: สวัสดีครับผมสดใสรุ่งโพทองครับพูดกันตามความจริงแล้วเนี่ยผมกับกาแฟเนี่ยขาดไม่ได้เลยเนื่องจากเราทำงานกลางคืนบ้างแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งแล้วเดี๋ยวนี้กาแฟเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องดื่มที่คนไทยส่วนใหญ่เราจะต้องดื่มกันเป็นประจำแต่ว่าถ้าจะดื่มกาแฟให้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆขอแนะนำให้ครับผมลองดื่มแล้วดีมากนะฮะลิซ่าเอ็มคาเฟ่ลิซ่าเอ็มคาเฟ่กาแฟคุณภาพโดยเครื่องหมายราคาไทยทิพย์โอสถแน่นอนครับเมื่อกาแฟคุณภาพก็ต้องพูดถึงส่วนผสมเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกาขี้กระชายดำแต่แน่นอนครับเป็นกาแฟที่บำรุงสุขภาพจริงๆเพราะว่าที่แน่ๆเลยคือไม่มีน้ำตาลคนอาจจะกลัวว่าดื่มกาแฟถ้ามีน้ำตาลแล้วจะมีปัญหานี่ทานได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันทานเพื่อสุขภาพอย่างน้อยวันละแก้วหรือ2แก้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเป็นการแนะนำเลยครับผมลองดื่มแล้วก็มั่นใจว่าที่มาพูดให้ท่านฟังนั่นคือผลจากการดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มลิซ่าเอ็มครับจำแน่นๆลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพคนจำนวนมากส่วนมากปัจจุบันนี้ดื่มลิซ่าเอ็มครับแม้กระทั่งท่านผู้บริหารเทคโนโลยีระโว

การด้วยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: กลับมาอีก1ชั่วโมงชั่วโมงที่3แล้วจ้าแม่จ๋ายายจ๋า
1: วันนี้ฟังกันยาวไปเลย
0: พี่เกโชเล่มาแล้วจ้า
1: แสดงแล้วจ้า
0: โอ้โหเอ๊ะงานวัดบันกล้วยกับงานไหว้ครูอันไหนก่อนมั้ยเนี่ย
1: วัดบันกล้วย3 13เมษาย
0: นเมษายนพฤษภาคมโอ้บันกล้วยก่อนเดี๋ยวสอนรามว่างในวันนั้นน่ะ
1: ว่างไง
0: เดี๋ยวจะให้เป็นแขกรับเชิญหน่อย
1: ศิลปินแล้วไม่ว่างแล้วสงกรานต์หน่อย13
0: สรุปจะเอาผมไปด้วยแ
1: หละไลฟ์สดเนี่ย
0: ให้พงษ์นรินทร์เขาหาชุดลิเกผมชุดได้ไหม
1: จะเล่นไงเนี่ย
0: ผมจะเล่นให้ลูกเด็กๆมันดูซะหน่อย
1: เอาล้อก่อนก่อน
0: ไม่ได้อ่ะสิไปออกแขก
1: ออกแขกออกแขกหน่อย
0: ลิเกระยำตำชาละลาละลาใช่ไหม
1: เดี๋ยวตะยนก็มาลิขสิทธิ์เขานะเสียค่าลิขสิทธิ์ก็
0: เดี๋ยวเนี่ยงวดนี้ให้แกออกแขกอันนี้ให้ได้นะไปคุยให้แกเรียบร้อยนะ
1: ตะยนเนี่ยนะ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ัน
1: เนี้ยนะ
0: ครับสบายสบายครับวันหยุดแล้วก็ทีมงานเราไม่ได้ไปขายของด้วยวันเนี้ยนะ
1: วันนี้ไม่ได้ไปไหนนะ
0: อยู่บ้านโคกตูมเราอยากได้อะไรไปเฮ้ยปุ๋ยก็ได้
1: ไปเรียกเขาซะก่อนนะ
0: ต้องไปเรียกเขาซะก่อนนะโอ๊ยไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกก็ได้
1: ไม่ได้
0: เพราะเด็กอยู่เด็กไม่ได้ไปโรงเรียน
1: โอ้โอ้ต้องเรียกก่อน
0: ถ้าเด็กไปโรงเรียนเป็นอย่างนึงนะ
1: ต้องเรียกเขาไม่ได้
0: ครับ ถ้าเด็กไปโรงเรียนอันนี้ไม่ต้องเรียกเขาหน่อยเพราะจะอยู่บ้านกันน้องเน่งน้องเน่งสองคนเนี่ยอร่อยน้ำยาเขาอะนะถึงว่าเนี่ยอย่างผมเนี่ยเขาไม่ทำให้กิน
1: เพราะอะไรอะ
0: แชมมาบอกว่าแกมีน้ำยาแล้วไม่ต้องไปทำหรอก
1: ไม่ต้องทำแต่ธรรมดาต้องทำ
0: ต้องทำมันไม่มีน้ำยาไงแต่พ
1: อ
0: แกก็แข็งแรงนะแบกปมแบกปุ๋ยเสด็จเลยเหมือนกัน
1: อ้าวคนขยันนะ
0: เอาอย่าลืมนะพี่น้องบ้านเราครับวันนี้สั่งซื้อปุ๋ยได้เลยนะ
1: ปุ๋ยหอมฟงลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ตั้งแต่ณบัดนี้จนกระทั่งถึงนู่นเลยสิ้นเดือนตุลาคมครับเขาเลิกทำกันพอดีเน
1: า
0: ะซื้อไปตุนไว้สิซื้อ1ตันแถม2สอบซื้อ2ตันแถม14กระสอบฮะก็ปกติเราแถมอยู่แล้วซื้อ1แถม2
1: ใช่
0: ซื้อ2แถม4แล้วไอ้10ลูกก็ยังแถมอยู่เอ้าจะเอากำไรจากที่ไหนก็ไม่รู้เป็นเรื่องของโรงงานเขา
1: ครับ
0: ไม่ใช่เรื่องของเราของเรามีหน้าที่โฆษณาให้อย่างเดียวนะครับก็เห็นใจพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนน่ะเมื่อกี้พี่ตะลุ่มสั่งวิทยุมาจากอ่างทอง
1: อ้าวก็ต้องการเครื่องใหม
0: ่เครื่องเก่าต้องเคาะไงเ
1: พราะมันใช้ไฟเสียง่าย
0: รุ่นเสียปลั๊กมันเสียง่ายเราก็ไม่รู้
1: ใช้แบบถ่านเนี่ย
0: ใช้ถ่าน3ก้อนเนี่ย
1: รุ่นใหม่เนี่ย
0: ครับเสียงดังเพราะกับรุ่นเก่าเยอะ
1: 600บาทนะ
0: ครับแต่เก่าผมเอาแกไปกินไม่ถึง
1: อ้าวก็เขาสั่งซื้อสินค้าอย่างอื่นไปด้วย
0: ซื้อไทยทิปโอสด2กระปุกนะ
1: ห
0: กร้อยบาทวิทยุคิดแค่500เท่านั้นเอง
1: ก็จะแค่100
0: ครับบางคนโทรมาเลยยังไม่ซื้อของเลยนะ มีอะไรแถมหรือเปล่าเดี๋ยวตีตายเลยแล้วเนี่ยยังไม่ซื้ออะไรเลยจะแถมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: ซื้อก่อนจะเอาอะไร
0: เอาเถอะนะเดี๋ยวเขาแถมให้เองแหละนะครับ
1: มีการตอนของเขาอยู่นะ
0: ซื้อครบ 2,000 ก็ว่าอยู่แล้วบอกซื้อพันเดียวจะเอาแถมนะคุณตรงๆว่าเราไม่ได้ผลิตเองอะนะเราก็ทำตามนโยบายของบริษัทเขาใช่ไหมล่ะเราที่เราลงทุนเองก็คือวิทยุนี่แหละ
1: สั่งเขามา
0: ครับวิทยุเราลงทุนซื้อมาเองอะนอกนั้นในห้างก็จัดการให้หมด
1: ครับ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่เจ้าไบโอดีเนี่ยถูกแรงยุคจากโรงงานไงไม่ได้แล้วโชว์เล่คุณต้องทำเองเลยนะเอารูปลุงช้างติดซะหน่อยว่างั้น
1: เอารูปลุงช้าง
0: ทีแรกผมจะติดรูปโชว์เล่
1: แต
0: ่ที่โรงงานบอกไม่ได้
1: เป็นไง
0: เดี๋ยวผีไม่เข้าโรงงาน
1: แต่ไบโอดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนดีแหละ
0: ครับ
1: มันเป็นประโยชน์กับร่างกาย
0: ช่วงนี้คนหันมารับประทานกันเยอะเพราะว่ามันเป็นบำรุงฟื้นฟูทั้งสมองทั้งกล้ามเนื้อทั้งอะไรทั้งแม่อะไรนะ
1: แล้วของเราขายแค่690บาท
0: บอกซะก่อนนะไม่ใช่กินตอนป่วยนะป่วยแล้วกินไม่หายหรอกไม่ใช่ยา
1: อันนี้รับประทานได้ทุกวันมื้อละ3เม็ด
0: นะกินบำรุงฟื้นฟูนะครับไอ้ที่ยาเนี่ยมันมียาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
1: อันนั้นเป็นยาอยู่แล้ว
0: ยาบรรเทาลิซีดวงทวาร
1: เป็นยาอยู่แล้ว
0: นอกนั้นไม่ใช่ยาด้วยนะครับ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: ขอบคุณที่ชื่นชมกันมานะบอกโกโก้อร่อยสมคำล่ำลือ
1: มาแล้วโกโก
0: ้แล้วเขาผสมกับกาแฟไงแต่ลิซ่าเอ็มโกเข้ากันดีจังเลยนั่นนะ
1: น่าน
0: นะครับแล้วก็มันความหวานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสุคโรสเหมือนกัน
1: สุคโรสนะ
0: ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะครับแล้วก็มีผงอบเชยมีผงโกโก้และที่สำคัญเนี่ยไอ้เจ้าโกโก้เนี่ยมันมีฮาลาลด้วยใครที่นอนไม่ค่อยหลับเนี่ยมันท้องมันร้องจอกจากจอกจากจะต้มนุ่นนี่กินก็เห็นลูกช้างบอกเดี๋ยวไตพังนะน่ะไอ้ไตพังเพราะว่าดิกินข้าวเนี่ยมันเบาหวานมาเลยนะเออถ้ามันหิวก็นี่ไงครับโกโก้เนี่ยชงดื่มได้เลย
1: โกโก้ชู
0: ครับแต่เป็นเบาหวานลุงช้างไม่ได้บอกว่ากินมะละลุงช้างละหายเบาหวานแนะนำว่าไปโรงพยาบาลเอายาโรงพยาบาลมารับประทาน
1: หมอก็จะให้ยาเบาหวานของโรงพยาบาลมากินเนี่ย
0: ครับ
1: เราก็รับประทานมะละกินนกควบคู่กันไป
0: ใช่
1: อ
0: ย่างหลายๆท่านนี่บอกแม่กระดูกมันก๊อบแคบก๊อบแคบใส่หมวกแคบจะไปตีก๊อบถามมันถามกลับเลยมันปวดไหมมันไม่ปวดแต่มันรำคาญ
1: มันกรุบกรับนี่ก็น้ำมันงาดำสกัดเย็นเด้
0: เอาไปสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกแล้วข้อต่อไง
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: กินก่อนนอน2เม็ดมันจะได้ไปเคลือบกระดูกนะราคาเดียวกันกับมรคินกนะจ๊ะ
1: มรคินกเนี่ยนะ
0: ถ้าท่านปล่อยไว้ให้มันแห้งนานๆเนี่ยนะ อนาคตเนี่ยนะกระดูกมันจะพุนจะเสื่อมได้กระถูกกระดูกกระแทกกันน่ะมันไม่มีอะไรรองรับอ่ะต่อไปในอนาคตมันก็ผุมันก็เสื่อมมันก็เดือดร้อนอะไรอ่ะ
1: นั่นเจ
0: ้ไทแคลพัดสิ
1: อันนี้ต้องไทแคลพัดเกี่ยวกับกระดูกเนี่ย
0: ไปเสริมกระดูกหน่อยถ้าไม่อยากจะให้กระดูกมันผุมันพุนก็รับประทานน้ำมันงาดำนะสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อ
1: น้ำมันงาดำ
0: จริงๆเลยประโยชน์มันเยอะแยะเรื่องงาดำลองให้ลูกหลานถามใน Google ดูก็ได้ในเจมินายก็ได
1: ้
0: ว่ามันมีประโยชน์อะไรมากอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็งาดำของเราเนี่ยผมไม่ได้ไปผสมกับอะไรเลยนะบางคนถามผสมน้ำมันลำข้าวหรือเปล่าเอาผสมทำไมอ่ะไม่ต้องผสมเหมือนฟ้าทลายโจรอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างฟ้าทลายโจรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยาเดี่ยวไม่ต้องผสมอะไรกับอะไรไม่ต้องผสมกับใครเลยเขามีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชของเขาเองนะครับแต่ตอนนี้ลุงช้างไม่ได้ฮะโรงงานเขาไม่ได้ทำส่งลุงช้างแล้วนะลุงช้างก็แนะนำว่าไปซื้อตามร้านขายยามีทุกร้านนะถ้าจะเอาให้ความปลอดภัยจริงๆก็ของโรงพยาบาลอภัยภูเบศรนั่นแหละ
1: ไปซื้อกัน
0: ครับใช้ได้นะถ้าจะเป็นของแบรนด์ไทยทิพย์เนี่ยก็เขาไม่ได้ทำหรอกไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะถามโรงงานไหนทำเขาไม่บอกเราไง
1: เขาไม่บอกไง
0: เออแต่เขาบอกผมทำไปแล้วป่ะเนี่ย น้ำมันกระเทียมอย่างเงี้ยทีนี้น้ำมันกระเทียมเนี่ยมันเขาเอาไปใส่ในโปรมิกออยแล้วไงลุงโชเล
1: ่อยู่ในนั้นแล้วในโปรมิกออยเนี่ย
0: มีฟ้าทลายโจร มีน้ำมันกระเทียมน้ำมันงาดำอู้11ชนิดนะ
1: หลายอย่างนะ
0: ครับไม่ใช่ไปบำรุงไตพื้นฟูไตอย่างเดียวนะโปรมิกออยเนี่ยมันอยู่ไปดูแลเรื่องพดลูกมมลูกอะไรก็ด้วยแหละ
1: ตับไตอะไรเนี่ยนะ
0: แต่ต้องบอกกันนะว่าเขาไม่ใช่ยานะครับรายการเรามียาแค่ไทยทิพย์โอสถกับยาลิทีดวงเท่านั้นนะครับ
1: สองอย่างเนี่ยนะ
0: ใช่ม
1: า
0: เขารอฟังข่าวแล้วนี
1: ่มีข่าวอะไรอีกแล้วเนี่ย
0: มีอะไรเพิ่มเติมมาไหมล่ะข่าวอ่ะชั่วโมงที่3แล้วอ่ะนี่โอ้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมานะครับ
1: ครับ
0: ยังเป็นข่าวเก่าๆอยู่นะข่าวจากชั่วโมงที่แล้วอยู่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับที่สำคัญที่สุดไอ้ที่เพิ่มเติมก็คือนะวิทยุวันนี้ขายได้เครื่องเดียวมีกันแล้วไง
1: ทรานซิสเตอร์
0: ทรานซิสเตอร์มีอยู่เครื่องเดียวนะรถไฟฟ้าสายสีแดงประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวทั้ง2เส้นทางครับระบบไฟฟ้ามันขัดข้อง
1: ระบบไฟฟ้ายังขัดข้องเนี่ย
0: ครับเมื่อวานตอน4โมงเย็นนะเนาะ
1: ตอนเย็นเนี่ยนะ
0: มีการโพสต์ข้อความแจ้งเพื่อทราบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงทั้ง2เส้นทางก็คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
1: สถานีลังสิต
0: เนี่ยแล้วก็สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน
1: ์สถานีตลิ่งชันเนี่ย
0: เนื่องจากก็เกิดเหตุขัดข้องบางประการ
1: ส่งผลให้รถไฟฟ้าสีแดงเนี่ย
0: หยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัยครับ
1: ก็ต้องตรวจสอบกันระบบไฟเนี่ยนะ
0: แล้วในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพนะหลายๆห้างธนาคารเขาหยุดให้บริการนะครับวันเนี้ยนะตรวจสอบให้ดีนะครับ
1: แล้วก็โรงเรียนบางโรงเรียนในกรุงเทพนี่ก็หยุดวันจันทร์เนี่ยนะ
0: วันจันทร์นี่เขาก็หยุดด้วยนะครับกรณีรถไฟฟ้าสายสีแดงขัดข้องส่งผลให้ต้องปิดให้บริการชั่วคราวโดยระบุว่า
1: ตามที่รถไฟฟ้าชานเมืองสีแดงเนี่ย
0: เกิดเหตุขัดข้องตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะครับบริษัทจึงได้ส่งทีมงาน วิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโดยละเอียด
1: ก็พบว่าเกิดมาจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง
0: ส่งผลต่อระบบอานัตสัญญาณนะครับอานัตสัญญาณจึงมีความจำเป็นต้องปิดให้การบริการชั่วคราว13สถานี
1: เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขทั้งนี้
0: เจ้าหน้าที่จะทำความตรวจสอบด้านความปลอดภัยของระบบการเดินรถไฟอย่างละเอียดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ได้โดยเร็วนะครับ
1: ก็ต้องเอามาใช้ได้โดยเร็วเนี่ย
0: ก็ต้องขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดทาง Facebook Fanpage พิมพ์ชื่อ Red Line State หรือว่าบริการลูกค้าก็1690
1: ตลอด24ชั่วโมงนะ
0: เราไม่จำเป็นเราไม่ได้ใช้อ่ะครับ
1: ลุงอย่าเราไม่ได้อยู่กรุงเทพเนี่ยนะ
0: ผมยังขึ้นไม่เป็นเลยนึงซื้อตั๋วไม่เป็นเลย
1: โอ้ผมไปมาแล้วนี่
0: เคยขึ้นยัง
1: อ้าวลูกชายก็พาผมไปนะ
0: มันเคยไปคนเดียวยังอ่ะ
1: คนเดียวไปไม่ถูกก็จะไปซื้อตั๋วยังไม่ถูก
0: ที่สนามบินดอนเมืองครับน้ำท่วมรันเวย์เขาเรียกว่าท่วมแท็กซี่เวย
1: ์
0: นะบริษัทเดินอากาศไทยยังเร่งสูบน้ำบอกว่าสู้ได
1: ้
0: สู้เลยครับยังไม่กระทบเกี่ยวกับเที่ยวบินอย่างก็เครื่องบินจอดอยู่ในน้ำเลยเน
1: า
0: ะ
1: สนามบินดอนเมืองใช่ไหม
0: บินดอนเมืองอ่ะ
1: อืม
0: ใครจะเดินทางไปไหนก็เดินทางไปล่วงหน้าก่อนนะเผื่อเวลาไปด้วยนะครับ
1: เวลาเพราะว่าน้ำมันท่วมการเดินทางด้วยรถก็ลำบากกันนะ
0: สวัสดีครับ4339ครับ
2: ฮัลโหลลุงช้าง
0: จ้า
2: จะสั่งโฟกัสสัก2กล่องค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวสักครู่น้องกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะจ้า
2: จ้า
0: อยู่ที่ไหนจ้ะเนี่ย
2: อยู่ใกล้ๆวัดพัฒนานี่แหละใกล้ๆร้านหมอจ๋านี่แหละจ
0: ้ะอ๋อคุณหมอจ๋านี่ไม่พูดแต่พูดกลับกันจะเป็นอะไรจ๋อที
2: ่จ
0: ้
2: า
0: จ้
2: า
0: จ้าจ้าโอ้วัดพัฒนาธรรมารามนี่ยังไม่คืนงานลิเกนะโอเคครับผมเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: จ้าจ้าจ้า
0: ครับผม
1: ข้างร้านหมอจ๋าไง
0: หมอจ๋าใกล้ๆไปรษณีย์นะ
1: อ้าวเดี๋ยวโอไปเดี๋ยวโทรไป
0: ร้านคุณจ๋าเป็นแต่ในหลังร้านติดกับไปรษณีย์พัฒนานิคมเนี่ยตรงข้ามกับวัดพัฒนาธรรมารามนะครับใครจะเดินทางไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดโดยสายการบินไทยที่สนามบินดอนเมืองไปเผื่อเวลาหน่อยแล้วกัน
1: ใช่
0: นะครับกรมทรัพยากรทางทะเลหึงกิ๊กสาวแอบคุยกับเจ้าของบ่อนบ่อนไพ่บ่อนไพ่ไปยิงแล้วตายเลยเสียชีวิตเลยนะ
1: ที่คาบ้านเลยเนี่ยนะถึงเหมือนกันเนาะ
0: ชุมพรนี่แล้วครับท่าน
1: จังหวัดชุมพรเนี่ย
0: นู่นสภ.ปทิวใกล้ๆท่าแท้
1: ท่านตำรวจได้รับแจ้งมีการยิงกันเสียชีวิตเลย
0: บาดเจ็บหลายรายด้วยนะ
1: ที่ไหนอ่ะนะ
0: บริเวณบ้านพักไม่มีเลขที่ซอยเขี้ยมเท่า
1: หมู่3
0: ตำบลชุมโคอำเภอปทิว
1: จังหวัดชุมพรเนี่ยนะ
0: รีบรายงานผู้บัญชาทราบตามลำดับครับ
1: กู้ชีพกู้ภัยก็ไปมูลนิธิอะไรก็ไป
0: ที่เกิดเหตุนี่เป็นไง
1: เป็นบ้านปูนชั้นเดียวสร้างใหม่นะ
0: มีห้องติดแอร์กี่ห้องกันอ่ะ
1: หนึ่งห้องปลูกติดกันเนี่ยนะ
0: ปลูกสร้างห่างจากสถานีรถไฟปทิวสถานีคลองวังช้างประมาณ400เมตร
1: แล้วก็ตรวจสอบบริเวณห้องโถงกลางบ้าน
0: พบกองเลือดขนาดใหญ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงด้วยอาวุธปืนสาหัส2ราย
1: คนแรกคือวนายดำรัสอายุ50ปี
0: เป็นเจ้าของบ้านสภาพนอนจมกองเลือดอยู่ที่หน้าตู้เย็น
1: ส่วนอีกคนนึงชื่ออะไรอ่ะนะ
0: นางคณาวันอายุ60ปี
1: นอนบาดเจ็บจมกองเลือดอยู่ใกล้กัน
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลปทิวเป็นการด่วน
1: แต่ว่านายดำรัสทนพิษบาดแผลไม่ไหวเนี่ย
0: เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับเจ้าของบ้านตายไปแล้ว
1: น่าสงสารแกเนาะ
0: ตรวจสอบบริเวณนอกบ้าน
1: เป็นยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: ใกล้กับรถกระบะโตโยต้าตอนครึ่งสีน้ำเงินทะเบียนชุมพรเนี่ย
1: เป็นรถของนายลำรัดเนี่ยนะ
0: พบรถกระบะอิตูซูตอนครึ่งสีขาวทะเบียนชุมพร
1: จอดติดเครื่องอยู่ไง
0: ภายในรถฝั่งคนขับพบศพนายนิพนธ์หรือว่าเออ
1: ายุ59ปี
0: เป็นข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง
1: ประจำศูนย์บางสะพานเนี่ยนะ
0: สภาพนอนพิงเบาะมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ขมับขวาทะลุขมับซ้าย
1: แล้วก็เลือดสะสมไหลออกทางสมองนู่นน่ะ
0: ครับบริเวณตักพบอาวุธปืนลูกโม่ขนาดจุด38วางอยู่ครับ
1: แล้วก็ในลังเพลิงบรรจุกระสุน4นัด
0: ใช้ไปแล้ว1นัดเหลืออีก3นัดครับ
1: นอกจากนี้ภายในรถยังพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่อีก3ปลอกเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ในกางเกงของผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: ครับ
1: พบกระสุนปืนอีกเหมือนกัน
0: ร้านน้ำแข็งสาวธงวันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมโทรกลับออกอากาศอยู่นะเจ๊
2: จ้า
0: เปิดวิทยุดังๆเลยฟังร้านสาวธงกันน่ะ เดี๋ยวโทรกลับนะครับผม
1: ตอนนี้เขาก็ตรวจสอบภายในกางเกงของผู้ตายก็พบกระสุนปืนที่ยังไม่ได้ใช้อีก2นัด
0: โอ้โหเท่าทุนเลย
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องบันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐาน
0: นั่น
1: โอ้โหยิงกันตายเนี่ยนะ
0: จากการสอบสวนนางสาวทิพวรรณผู้อยู่ในเหตุการณ์ให้การว่า
1: ก่อนเกิดเหตุช่วงเวลา10โมงเศษเนี่ย
0: ตนเดินทางมาที่บ้านหลังดังกล่าวเพื่อจะเดินทางมาในบ้านของนายดำรัตกำลังจะลุกขึ้นยืนเก้าอี้ให้ตนนั่งแต่ทันใดนั้นเองครับ
1: เป็นไง
0: นิพนธ์ลือว่าเอซึ่งยืนรออยู่ด้านในบ้าน
1: ใช้อาวุธปืน
0: ออกมาด้วยจ่อยิงนายดำรัตทันที3นัด
1: ปังปังปังเนี่ยนะ
0: กระสุนส่วนหนึ่งเฉี่ยวไปถูกนางคณาวันล้มลงบาดเจ็บ
1: หลังก่อเหตุแล้ว
0: นิพนธ์ก็ได้วิ่งขึ้นไปที่รถกระบะสีขาวที่จอดอยู่หลังบ้าน
1: หลังจากนั้น
0: ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกหนึ่งปังเบาๆนะดังไม่แรง
1: ดังไม่แรงในรถ
0: เอาวิ่งไปดูปุ๊บเห็นนายนิพนธ์ใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันเนี่ยยิงเข้ามาตัวเองแล้วก็เสียชีวิตเพื่อหนีความผิดไง
1: โอ้ยิงตัวเองหนีความผิดเนี่ยนะ
0: คิดไว้ก่อนหรือเปล่าด
1: ้
0: านนายระยองแต่อยู่ปทุมพรเนี่ยนะ
1: นายระยองอายุ75ปี
0: บ้านชื่อระยองแต่บ้านอยู่ชุมพรเนี่ยนะ
1: คนชุมพรเน
0: ี่ยอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเล่าว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นของน้ำหลัด
1: สร้างเสร็จแล้ว
0: คนจะสร้างเสร็จใหม่ๆเปิดเป็นบ่อนพนันเล่นไพ
1: ่อ๋อมีการเล่นการพนัน
0: นักพนันหมุนเวียนกันเข้าเล่นตั้งแต่10โมงถึงตีหนึ่งทุกวันแหละ
1: ของรุ่งเช้าประจำทุกวันเลย
0: ก่อนเกิดเหตุการณ์กำลังนั่งกินข้าวกำลังอร่อย
1: ใช่ได้ยินเสียงปืนดังติดกัน3นัดเนี่ย
0: โบโบโบปังปังปังเนี่ยนะ
1: แล้วก็มีเสียงผู้หญิงตะโกนขอความช่วยเหลือ
0: ร้องไงผู้หญิงร้องไง
1: Help me, help me
0: ตอนกำลังจะเดินไปดูก็ได้ยินเสียงดังอีกหนึ่งนัดเบา
1: ๆปัง
0: พอไปถึงก็พบว่าผู้ก่อเหตุยิงตัวตายในรถแล้ว
1: จึงได้รีบช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
0: ขณะที่แหล่งข่าวกล่าวกลุ่มนักพนันเนี่ยนะ
1: ว่าไงนักพนัน
0: เปิดเผยจำนวนเหตุสังหารโหดนายนิพนธ์ที่ผู้ก่อเหตุมีภรรยาเป็นข้าราชการอยู่ที่สุราษฎร์ธานี
1: แต่ว่ามาติดพันนางสาวเปิ้ลเนี่ย
0: ไม่เป็นแม่ค้าขายหมูที่ท่าแซะแหละ
1: น้องเปิ้ลเนี่ยนะ
0: เออซึ่งเป็นนักเล่นไพ่มือดับหนึ่งของประจำบ่อนนี้เลย
1: ชอบเล่นไพ่
0: ระยะหลังนี้ผลเกิดความหึงหวงสงสัยว่าเปิ้ลเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: จะมีอะไรกับดำหลับผู้ตายหรือเปล่า
1: โอ้แล้วยังไง
0: ขึ้นดำหลับได้ขึ้นชื่อว่าเจ้าชู้อยู่แล้ว
1: ดำหลับเป็นคนเจ้าชู
0: ้มีภรรยาทำงานเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอบันทิวนะ
1: อยู่แล้ว
0: มีเมียอยู่แล้วยังเจ้าชู้เหมือนพวกดีเจไงไม่รู
1: ้ดีเจไม่เจ้าชู้เดี๋ยวนี้ส่วนมากจะอยู่ที่ดีเจอย่างปิดาเยอะนะ
0: เขารักเดียวใจเดียว
1: ปิดาเนี่ยนะไม่มีน้ำยา
0: ไม่มีน้ำยาแต่เล่มต้องทำมาตลอด
1: แล้วเมื่อสองวันก่อนเป็นไง
0: นิพนธ์ฝากเตือนผ่านเพื่อนสนิทของเปิ้ลว่า
1: ว่าไง
0: อย่ามายุ่งกับแฟนนะถ้าไม่ฟังจะได้จะมายิงให้ตายอย่า
1: จนกระทั่งวันนี้
0: นิพนธ์ก็ขับรถกระบะของปั้นมาบุกยิงนายดำหลัดเสียชีวิตในบ้านตัวเอง
1: หลังจากนั้นก็ยิงตนเองหนีความผิดไปแล้ว
0: ทีนี้จากการตรวจค้นบริเวณหลังรถยนต์ของนายดำหลัด
1: พบอะไร
0: พบกระสอบปุ๋ยสีขาวซุกซ่อนอยู่ภายในบรรจุสำรับไพ่นับร้อยสำรับเลยนะ
1: โอ้โหเยอะเลยหรือไง
0: ผ้าปูโต๊ะสีน้ำเงินแล้วก็ห่อไพ่ดีใช้และจำนวนมาก
1: เจ้าหน้าที่ทำไง
0: ได้ยึดของกลางไว้พร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกันมาตรวจ DNA
1: หลักฐานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเนี่ย
0: เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
1: เรื่องของชู้สาวเนี่ยนะ
0: ครับเรื่องของเล่นการพนันนี่ไม่ได้ขออนุญาตคงไม่ได้ขออนุญาตหรอกนะ
1: เพราะอะไรเออ
0: ก็คงไม่ได้ขออนุญาตเล่นเพราะเล่นดึกดึกดื่นขนาดนั้นน่ะ
1: แล้วผู้หญิงก็ชอบไปเล่นกันเนี่ยนะ
0: ใช่
1: บางคนนี่โดนพอผัวจะไปทำงานนี่ทำกับข้าวให้ผัวกินอย่างดีนะ
0: ครับ
1: ผัวกลับมาบ้านก็ได้กินโอ้ตนุเมียดีวันหนึ่งฝนเมียโดนจับ
0: ไป
1: เลย
0: เป็นไง
1: ผัวไม่ได้กินข้าวถึงรู้ว่าโอ้เมียที่ชอบเล่นไพ
0: ่
1: แล้ว
0: ทำความดีทำกับข้าวอร่อยซะด้วยนะ
1: ถามให้ผัวผัวก็โอ้เมียดีจัง
0: เหมือนข้างบ้านผมอีกแล้วเนี่ย
1: เป็นไงอะนะ
0: โอ้ยเป็นถือศีลกินเพนไปปฏิบัติธรรมทุกไปปฏิบัติธรรมทุกสัปดาห์เลยไปทิ้ง3วัน5วัน
1: ผู้หญิงผู้ชาย
0: ผู้หญิง
1: ผู้หญิงเนี่ยนะ
0: ไปปฏิบัติธรรมเช้าก็มาก็ไปแล้วนะทำกับข้าวทิ้งให้ผัว
1: ไอ้ผัวได้กินไหมเมียดีจังเลย
0: ดีจังเลยไปปฏิบัติธรร
1: ม
0: ล่าสุดเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: ไปปฏิบัติธรรม3เดือนนะ
1: 3เดือนนะ
0: เออ
1: โอ้ซึ่งในรถประธรรมแล้วมั้งอะนะ
0: ไม่กลับบ้านเลย3เดือนกลับมาถึงบ้านอ้วกอากไงไม่รู
1: ้เป็นไงอะ
0: ไม่รู้เหมือนกันพาไปหาหมออ
1: ้าวหมอว่าไง
0: ยินดีด้วยนะครับภรรยาคุณตั้งท้อง
1: ผัวได้ยินแล้วเป็นยังไง
0: ตั้งท้องมา3เดือนแล้วว่างั้นนะ
1: ผัวว่าไง
0: อ้าวไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยท้องได้ไงไว้น่ะ
1: ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน3เดือนเนี่ย
0: เออ
1: แล้วท้องได้ยังไง
0: นั่นน่ะสิ
1: ไ
0: ปมีอะไรหรือเปล่าหรือเปล่า
1: หัวสงสัยแล้ว
0: มีโต๊ะกลมๆอะไรหรือเปล่าน
1: ั่นเ
0: จเฮ้ยอย่าไปโทษพระดิโทษพระไม่ได้
1: บางทีก็เป็นมรรคทายกด้วยกันเนี่ย
0: นานคุณคิดได้ยังไงวะเนี่ย
1: ถ้าดอนหรือ
0: ว
1: ะ
0: ไว้ใช้ลุงดอนไม่ได้แล้วเนี่ย
1: เอาว่ากันไป
0: เอาวันนี้เซ็นทรัลเปิดปกตินะครับที่เดอะมอลล์เลื่อนเปิดเป็นเที่ยงวันปิดสาขาบางกะปิชั่วคราวเท่านั้นนะใครอยู่กรุงเทพ
1: ปิดเป็นบางสาขานะ
0: ธนาคารบนห้างปิดนะบางกะปิอ่ะนะหลายธนาคารหลายห้างนะตรวจสอบดูให้ดีนะครับ
1: แล้วก็โรงเรียนบางโรงเรียนพวกนี้ก็ยังไม่เปิดนะ
0: ครับผม
1: ไปก่อนเนี่ย
0: สักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาครับกับเรื่องราวดีๆของข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081

0: 0891 081 290 1691
1: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
1: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: เต็มสูตรมารับขี้นกสกัดสูตรเย็นในรูปแบบของซอฟเจลคงคุณค่าของสารที่ให้ประโยชน์มากที่สุดผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานสินค้าคุณภาพมารับขี้นกสกัดมีส่วนผสมของใบชิงดาวดาวอินคาและสารอาหารอันทรงคุณค่ามาระขี้นกสกัดแบบเข้มข้นทันสมัยคุณภาพเข้มเต็มสูตรมาระขี้นกสกัด1ขวด60ซอฟเจลซื้อวันนี้ราคาพิเศษ0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง

0: นี่โฆษณาแป๊บเดียววิทยุไป 3-4 เครื่องแล้ว
1: สั่งซื้อกันนี
0: ่ครับผม
1: บอกตอนนี้ไปไหนไม่ได้อยู่กับบ้านต้องฟังวิทยุแล้ว
0: เชฟหมูบอกตอนนี้คนนอนฟังวิทยุไม่มาซื้อของเลยลุงช้างวิทยุขายดีเลยตอนนี้นะ
1: ทำไงได้ฝนมันตกเลยออกไปไหนไม่ได
0: ้แล้วก็ขอบคุณร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงนะจ๊ะ
1: สั่งซื้อมาเนี่ย
0: สั่งเอาไปขาย
1: เอาไปขายดิ
0: ไทยทิพย์โอสดทั้งสองสูตรเลย
1: เดี๋ยวไปส่งให้
0: เดี๋ยวจัดรายการเสร็จเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะเจ๊จ๋า
1: แม่ปากหวานซะด้วยนะ
0: อยู่ไม่ไกลไง
1: น่าน
0: อยู่แค่นี้หน้าศูนย์การทหารปืนใหญ่เนี่ย
1: โอ้ไม่ไกล
0: ครับเอางานกฐินยังไม่ได้ประกาศเลยชั่วโมงเนี้ยเจ้าภาพรออยู่เนี่ย
1: ประกาศไง
0: เออเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังพี่กับน้องทะเลาะกันน่ะ
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: ไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องในชักปืนหมายจะยิงกระสุนพลาดไปโดนคนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาบาดเจ็บเลยอ่ะ
1: โอ้คนก็ไม่น่าขี่จักรยานยนต์ผ่านเลยเนาะ
0: แม่เนี่ยว่าจะเล่าตอนอ่านข่าวเรื่องกับกฐินแล้วเอาซะเลยเอา
1: เอาอะไรอ่ะ
0: นี่ข่าวนี้ไงที่เพชรบุรีอ่ะ
1: เกิดที่จังหวัดเพชรบุรีนะ
0: ครับ
1: คนถูกยิง1รายเนี่ย
0: รับแจ้งมีคนทะเลาะกันมีคนได้รับบาดเจ็บ1รายที่ซอย4บันไดอิฐตำบลคลองกระแชงอ่ะ
1: อำเภอเมืองจังหวัดก็เพชรบุรี
0: ทำไมตำรวจตรวจสอบเป็นคนเจ็บเป็นผู้ชายอายุ23ปี
1: ถูกยิงด้วยปืนไทยประดิษฐ์เข้าที่หัวไหล่1นัด
0: นำส่งโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัตน์แล้วล่ะ
1: เอาคนก่อเหตุดีกว่าคนก่อเหตุอ่ะ
0: ชื่อวรวิทย์อายุอนามมา23ปีเท่ากับคนเจ็บเลย
1: ผลสุดท้าย
0: โดนจับ
1: พร้อมด้วยปืนเนี่ย
0: ปืนของกลางเลยนะครับ
1: ผู้ต้องหาว่าไง
0: บอกก่อนเกิดเหตุทะเลาะกับพี่ชายวัย26มีปากมีเสียงทะเลาะกัน
1: พี่กับน้องทะเลาะกัน
0: ทำมาสู่การชกต่อยเลยน้องทรพี
1: ระหว่างนั้นน่ะ
0: ตำรวจก็เข้ามาระงับเหตุไม่ให้ลุกลาม
1: และทางด้านคนก่อเหตุล่ะ
0: ชักปืนที่พกติดตัวมายิงใส่พี่ชาย
1: หวังจะจัดการ
0: กระสุนดันพลาดไปโดนในคนเจ็บขี่จักรยานมาพอดีซวยจริง
1: ๆแกไม่น่าขี่มาเลยเนาะ
0: รู้เรื่องรู้ราวอะไรกัน

0: กรุงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้สระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาวสารยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามตำบลวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมตำบลบางขยงอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอปากไข่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางอันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเจริญเดียวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคมนะ
1: 8มกราคมครับชมลิเกโชเลชาติรักได้ที่โคกตูมนะ
0: บ้านโคกตูมนะลพบุรี
1: ครับ
0: ไปเที่ยวกัน
1: แล้วก็วัดบ้านกล้วยชื่อวัดอะไรนะรัมพารามใช่ไหม
0: วัดรัมพารามวัดบ้านกล้วยตำบลและอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี13เมษายน
1: แฟนคลับลุงช้างเยอะแถวบ้านกล้วยอ่ะ
0: นั่นมีแฟนคลับเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใครท่องปีเกิดไม่ได้กันเนี่ยไปดูที่วัดรัมพารามนะครับปากทางเลย
0: ตั้งแต่ซุ้มวัดเข้าไป
1: เออชวดเป็นหมูฉลูเป็นห่านขันเป็นเงาะเถาะอีโก้มาลงอีเก้งอะไรเงี้ยนะ
0: คุณก็เนาะท่องผิดไปหมดเลย
1: เอ้าม ันคืออะไรอ่ะชวดหมูป่ะล่ะ
0: ชวดหนู
1: อ้าวชวดหมูฉลูห่านไหม
0: ไม่ใช่
1: ขานเงาะเถาะอีโก้งมาลงอีเก้ง
0: มาเสงอีเก้งคุณกันเนาะ
1: นาทีระทึกครับสาวใหญ่ขับรถตาม GPS ฝ่าคำเตือนนะ
0: ถูกน้ำซัดตีชีวิต
1: เกาะต้นช้างรอดตายหวุดหวิดเลยรถจมน้ำอ่ะ
0: แกไม่น่า
1: ดื้อพวกดื้อไง
0: GPS เนี่ยนะ
1: ครับที่สนามชัยเขตช่วงบ้านคลองยายคลองยายสร้อยหมู่10ตำบลท่ากระดานที่ผมส่งปุ๋ยมาเนี่ย
0: แปดริ้วเนี่ยนะ
1: เกิดเหตุระทึกหญิงวัย50ปีขับรถส่วนบุคคลมีลูกหลานรวมแล้ว4ชีวิต
0: ปากระแสน้ำไหลเชี่ยว
1: ก่อนจะถูกพัดตาลอยตามน้ำไป
0: โอ้
1: ได้รับโดยก่อนเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านได้ตะโกนบอกเอ้ยอย่าไปอย่าไปน้ำมันท่วม
0: ทางนั้นไปไม่ได้
1: แต่รถคันดังกล่าวยังฟื้นกระทั่งถูกน้ำซัดตกลงไป
0: เจ้าหน้าที่ทำไงแล้วนะ
1: เจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือ
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทำไง
1: ตะโกนให้ผู้ประสบภัยทั้ง4คนพยายามเกาะต้นยางพาราเข้าไว
0: ้พึ่งต้นยางเอาไว
1: ้กลางสายฝนที่กระหน่ำลงมากระแสน้ำก็ไหลเชี่ยว
0: หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทำไง
1: ใช้เชือกโรยตัวแล้วก็ดึงโยงเข้ามาช่วยเหลือทั้ง4คนได้รอดปลอดภัย
0: ออกมาดับทุ ระทึกกระดา
1: ลุ้นระทึกกว่าครึ่งชั่วโมงกว่าจะช่วยได้อ่ะ
0: รอดตายกันไป
1: เพราะความดื้อความรั้นในตะปูร้านคอมตียังไงก็ไม่ตรง

0: ตรงแล้ว
1: บอกว่าฉันขับรถมาตาม GPS เนี่ยจากกรุงเทพจะไปจังหวัดสักแก้ว
0: ไม่น่าเลย
1: เห็นระทึกนะ
0: แกไม่น่าไปสักแก้วเลย
1: สถานการณ์น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทรานางสาวฉัตรประอนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมรองผู้ว่าป้องกันสาธารณภัยฉะเชิงเทราในอำเภอท่าตะเกียบ
0: เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสาย
1: 3076หมู่23บ้านท่ามะนาวตำบลคลองตะเกร้า
0: อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ย
1: เบื้องต้นพบว่าถนนสายหลักชำรุดน้ำเกิดน้ำเซาะทำให้เส้นทางขาด
0: ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
1: ระหว่างที่กลุ่มของผู้ว่าแล้วก็คณะยืนตรวจสอบอยู่ด้านกระแสน้ำไหลกัดเซาะพื้นดินลงไปในน้ำเป็นระยะทางยาวทำให้ต้องถอยออกมาครับ
0: โอ้โหมันเห็นต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ย
1: ขอสะพานเลยอ่ะ
0: ขอสะพานเลย
1: ทีนี้ผู้ว่าเนี่ย
0: ผู้ว่า
1: บอกว่าขนาดเนี้ยได้ประสานทหารแล้วล่ะทหารช่าง
0: ต้องพึ่งทหารเนี่ยไหมล
1: ่
0: ะ
1: เออมาช่วยหน่อยที่คุณตำรวจคุณทหารพี่น้องชาวบ้านต้องมาช่วยกันเนี่ยแหละครับ
0: ทหารต้องมาแล้ว
1: โดยเฉพาะอำเภอพนมสารคามบางคลาแปลงยาวราชสารเนี่ยนะ
0: โอ้หลายอำเภอมันกันเน
1: า
0: ะ
1: ลูกค้าปุ๋ยผมทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: โอ้ปุ๋ยต้องหยุดไว้ก่อนแล้วไปไม่ได้น้ำ
1: ไม่ได้แล้วเวลาหมดแล้วครับ3ชั่วโมงเรียบร้อย
0: ลากันแล้ว
1: ครับเดี๋ยวกลางคืนตอนกลางคืนก็ไปฟังกันอีกรอบนึง
0: วี
1: ร
0: ัน
1: ก
0: ัน
1: วันสปอร์ด้วย
0: 3ทุ่มถึงเที่ยง
1: แล้วก็ที
0: ่จอทะลอก็เที่ยงคืนถึงตีสาม
1: จอสอนหนึ่งตั้งแต่2ทุ่มครึ่งยันตีห้าเลยนะ
0: ฟังกันยาวเลยนะ
1: ครับอย่าเบื่อกันนะก่อนนะจ๊ะมาตาแม่จ๋าหาลิเกก็โทรหาลุงช้าง
0: ได้เลย หากันได้เนี่ย
1: วันนี้ไปแล้วนะครับโชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอสด
3: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะ
4: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
6: หวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่าย
5: ทยเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
11: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
13: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่จริง
14: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
15: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
9: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
16: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
9: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
17: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
18: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถ รายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
11: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวเนื่องจากเป็นข่าว
4: คุณกำลังฟังจทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
19: จทล AM Stereo 1197 kHz ลบบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
20: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคม
21: ีข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่า
20: ข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าข้อรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
0: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
20: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
21: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
22: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน

เข็ดรักจากเจ้าพระยาค่ะเพลงของคุณหนูมิเตอร์นะคะสวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่แบบนี้นะคะที่นี่สถานีวิทยุจอทลอ AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์เอควบคุมเสียงนะคะเช้านี้วันจันทร์ที่28กันยายนเป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศแล้วก็สภาวะอุทกภัยในขณะที่ได้ยินคำว่ากำลังจะคลี่คลายแต่ว่าผู้ที่ประสบเหตุก็ยังอยากให้มันคลี่คลายไปเร็วๆลดได้ออกอ่าวไทยไปได้ไวๆเดี๋ยววันนี้จะไปติดตามกันนะคะว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างนะคะเรื่องราวข่าวสารเหตุบ้านการเมืองคุณผู้ฟังขาฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีแนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับเกษตรกรเพิ่มผลผลิตชีวิตปลอดภัยทั้งนาข้าวและพืชไร่เพลียไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดจัดการได้ทุกอย่างค่ะนาข้าวมีวัคซีไรส์มีวีซ่าเร่งรวงมีวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นพืชไร่ไม้ผลมีวัคซีเน่1ช่วยให้งามเก็บยอดเก็บใบงามเก็บเพลินเพลินวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนมีปราบหนอนปราบหนูปราบราควรค่าแก่การเลือกใช้ประหยัดปลอดภัยดีกว่าใช้เคมีติดต่อปุ้มสันธนีได้เลยสุขภาพร่างกายมีสมุนไพรจิราค่ะมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำมึนงงเวียนหัวอยู่บ่อยๆกินดีมีประโยชน์2เม็ดเช้าและเย็นเป็นประจำมีผักเชียงดามีเจียวกู่ล้านมีอบเชยมีพริกไทยดำมีเห็ดหลินจืดสกัดในปริมาณที่พอเหมาะพอดีช่วยดูแลสุขภาพลดเบาหวานลดไขมันลดความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด BGM Soft Gel บำรุงสายตาตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM เพียงแค่วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าค่ะฝ้าฟางพร่ามัววุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้ท้าพิสูจน์ค่ะต้อเนื้อนี่สบายใจได้เลยประมาณ3สัปดาห์คุณท่านจะรู้สึกได้เลยว่าเออมันค่อยๆ คลายเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้ด้วยภาวะความดันตาหรือภาวะสุขภาพกิน BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นทุกสิ่งอย่างถ้าจะโทรสั่งซื้อติดต่อปุ้มได้เลยค่ะส่งตรงถึงหน้าบ้านหลายท่านถามว่าสั่งยังไงโทรศัพท์มาหาปุ้มบอกชื่อที่อยู่ไว้ส่งให้เก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนให้เสียเวลาโทรมาได้เลยค่ะ0855179025 0855179025ปุ้มฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังนะคะแช่น้ำอยู่นานๆกลัวจะยืนต้นตายกลัวจะเฉาตายน้ำลดขอพื้นที่สีเขียวอยู่ในต้นบ้างวัคซีเน่กับชีวภาพปราบราค่ะโคนเน่ารากเน่าช่วยให้กลับฟื้นคืนชีพได้ขอเพียงแค่มีพื้นที่สีเขียวอยู่ในต้นเมื่อวานคุณผู้ฟังบอกว่าพริกแช่น้ำอยู่ตอนนี้ปุ้มทำท่าเหมือนจะเหี่ยวจะเหลืองจะแย่แล้ว
วัคซีเน่กับชีวภาพปราบราเลยค่ะส่วนอันไหนที่ออกดอกอยู่วัคซีเน่2ขั้วเหนียวเติมปราบราไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังโทรหาปุ้มเนาะช่วงนี้มีโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิรานะคะเป็นโปรโมชั่นสำหรับคุณผู้ฟัง2โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราพอเพียงซื้อ1กระปุกลด100ค่ะเตรียมตุนซื้อกระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% คุณผู้ฟังประหยัดไปได้ถึง400บาทเลยนะคะคุณผู้ฟังโทรสั่งด่วนเลย0855179025ถึงวันที่30กันยายนนี้มีเวลาอีก3วันรวมวันนี้นะคะฝนเริ่มเบาสถานการณ์เริ่มดีขึ้นกรุงเทพเร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังเมื่อวานนี้ประมาณ 18:30 นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพหนักสุดนี่น่าจะเป็นคลองจันบางกะปินะบุ้มว่าในกรุงเทพอะถึงคอการเคหะคลองจันชาวบ้านเดือดร้อนรอความช่วยเหลือมากเลยค่ะออกไม่ได้ไปไหนไม่ได้กรุงเทพฝั่งตะวันออกนี่ต้องอาศัยคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์เป็นหลักในการระบายน้ำสู่แม่น้ำเจ้าพระยาระดับน้ำในคลองมันก็เต็มอยู่ไอ้คันจะปล่อยลงคลองคลองก็ยังเยอะอยู่แต่บางพื้นที่เนี่ยเริ่มลดลงสถานการณ์มันก็เลยเริ่มดีขึ้นเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังบริหารจัดการคลองสายหลักสายรองใช้อุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันเร่งผลักดันน้ำสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เร่งลดระดับในคลองสายหลักก่อนคลองลดถึงจะระบายน้ำจากพื้นถนนและชุมชนลงสู่คลองได้ขณะที่คลองแสนแสบก็เริ่มจะลดแล้วนะคะทำให้หลายพื้นที่ถนนหลายช่วงกลับมาใช้งานได้สะท้อนให้เห็นว่าการระบายน้ำก็เริ่มได้ผลส่วนพื้นที่ยังได้ผลกระทบก็เป็นแนวคลองแสนแสบตั้งแต่คลองตันผ่านเทพลีลาบางกะปิคลองจันรวมถึงพื้นที่ตามคลองประเวศบุรีรมย์ลาดกระบังประเวศสวนหลวงหมู่บ้านนักกีฬาและคลองหัวหมากที่ยังคงมีระดับน้ำในคลองสูงอยู่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตั้งแต่แยกคลองตันขึ้นไปสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องส่วนถนนรามคำแหงยังคงมีน้ำท่วมขังและต้องติดตามระดับน้ำในคลองแสนแสบอย่างใกล้ชิดกรุงเทพมหานครก็ยังบริหารจัดการพื้นที่ฝั่งเหนือโดยใช้คลองเปรมประชากรหรือคลองลาดพร้าวแล้วก็คลองบางเขนคลองบางซื่อรองรับน้ำตัดน้ำจากพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะแนววิภาวดีรังสิตมีบางช่วงได้รับผลกระทบตอนนี้ก็เร่งจัดการกันอย่างเต็มที่ในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละค่ะสรุปว่าแต่ละพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่เนี่ย27กันยายนเมื่อวานนี้นะคะล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนแล้วก็น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วก็พื้นที่ที่ยังคงมี ขออภัยค่ะน้ำท่วมอยู่นะคะเขตบางกะปิเนี่ยหนักสุดเลยค่ะคุณผู้ฟังบางจุดเนี่ยช่วงเอวบางจุดถึงคอชาวบ้านขนของหนีน้ำท่วมขึ้นมาอยู่บนสกายวอล์ครถยนต์จำนวนมากจอดอยู่บนสะพานด้านล่างนี่น้ำสูงกว่าเอวอีกอะแฟลตคลองจันเนี่ยหนักสุดเลยค่ะประชาชนขอความช่วยเหลือมีผู้ป่วยติดเตียงไม่มีไฟฟ้าไม่มีอาหารรถจมน้ำหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังเขตลาดกระบังเคหะร่มเกล้าแขวงคลอง2ต้นนุ่นเขตลาดกระบังรถสัญจรไปมาไม่ได้สมาชิกบ้านปุ้มอยู่แขวงคลอง2ต้นนุ่นกรุงเทพกรีฑาไม่ท่วมแต่รอบทิศรอบทางท่วมหมด
คุณนายเลิศรักสั่งตุนกับข้าวอย่างเดียวเลยลูกตุนตั้งแต่วันแรกยายสั่งอยู่ได้เป็นอาทิตย์ที่สำคัญเลยก็คือรอบๆค่ะในตัวหมู่บ้านไม่ท่วมแต่รอบบ้านผ่านเมืองทีนี้มันก็เลยเป็นประเด็นอย่างหนึ่งที่ปุ้มมองเห็นก็คือว่าชาวบ้านอยู่ตามปกติที่ดินปลูกบ้านหมู่บ้านจัดสรรมาปลูกในละแวกบ้านถมที่สูงขึ้นไปกว่าบ้านชาวบ้านถนนยังต่ำแต่หมู่บ้านสูงเอางั้นทำถนนใหม่ชาวบ้านหมู่ที่ชาวบ้านต่ำน้ำท่วมค่ะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยทั้งประเทศไม่เฉพาะแค่กรุงเทพหรอกเขตลาดกระบังนี่เมื่อวานนี้เที่ยงครึ่งยังต้องอพยพประชาชนอยู่เลยนะคะแฟดเคหะร่มเกล้านี่ท่วมถึงอกถนนลาดกระบังหน้าสถานีตำรวจนครบาลลาดกระบังน้ำก็ท่วมค่ะเขตห้วยขวางหลายจุดเลยค่ะตอนนี้มี3จุดที่เริ่มลดลงถนนเพชรบุรีแยกอโศกลดลงนิดนึงถนนเพชรบุรีหน้าสวนสมเด็จสรานราชมณีรมยังท่วมอยู่ประมาณ 50-60 เซนถนนพระราม9ซอย11ถึงแยกพระราม9น้ำเริ่มลดลงเจ้าหน้าที่สน.มักกะสันลงพื้นที่ช่วยเหลือกันเต็มที่ค่ะเขตจตุจักรหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมรถเล็กต้องเลี่ยงแล้วค่ะน้ำเหลือประมาณ30เซนเขตหลัก4บริเวณสถานีรถไฟฟ้าโทรคมนาคมแห่งชาติน้ำยังท่วมสูงอยู่ค่ะประชาชนก็ต้องติดตามแต่ละเส้นทางแล้วก็เลี่ยงเพราะว่าในกรุงเทพนี่แบบแทบทุกเขตเลยคุณผู้ฟังน้ำยังท่วมขังอยู่แล้วก็มีที่สมุทรปราการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ6อำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแนวทางการช่วยเหลือก็ประกาศเขตภัยพิบัติทั้ง6อำเภอกำชับหน่วยงานในพื้นที่จัดลำดับความเร่งด่วนแม้ฝนจะหยุดตกแต่เนื่องจากมีการผันน้ำลงมาตามระบบคลองทำให้พื้นที่ปลายน้ำของจังหวัดสมุทรปราการได้รับผลกระทบบางพลีน้อยบางบ่อยังต้องติดตามสถานการณ์ค่ะในส่วนของอำเภอบางพลีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากเปิดศูนย์พักพิงพื้นที่บางพลีใหญ่มีประชาชนมาเกือบ600คนค่ะคุณผู้ฟังประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัย6อำเภอครบเลยนี่ค่ะแล้วก็อันนี้สำคัญหลังจากที่เป็นข่าวน้ำท่วมกรุงเทพจระเข้หลุดที่ปราจีนบุรีอันนี้ชาวบ้านต้องช่วยกันเคลื่อนย้ายเจ้าเนื้อทองค่ะเนื้อทองเป็นจระเข้น้ำหนักกว่า400กิโลกรัมอยู่ที่วัดโพทองอำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีค่ะคุณผู้ฟังนางสาวจุธามาศบัวเผื่อนในอำเภอศรีมหาโพธิ์ได้รับการประสานจากวัดโพทองขอกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยเคลื่อนย้ายเจ้าเนื้อทองตัวใหญ่มากคุณผู้ฟังน้ำหนัก400กว่ากิโลกรัมอ่ะมากันเต็มเลยค่ะกรมประมงอาสากู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูชาวบ้านในพื้นที่เคลื่อนย้ายเจ้าเนื้อทองออกจากวัดโพทองต้องมัดปากมัดแขนแล้วเขาอายุ27ปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังต้องค่อยๆเลยอ่ะเดี๋ยวช็อก
ว่าจะเคลื่อนย้ายออกมาจากบ่อเลี้ยงของวัดน้ำท่วมประมาณเมตร30เซนน่ะแล้วตัวเจ้าเนื้อทองเนี่ยยาวกว่า4เมตรน้ำหนัก400กว่ากิโลกรัมลำเลียงขึ้นมาบนรถนะแล้วก็ใช้รถยกขึ้นมานำไปพักเลี้ยงอยู่อีกตำบลหนึ่งห่างกันไป20กิโลเมตรตรงนั้นไม่มีน้ำท่วมยายได้ก็โล่งใจพาเจ้าเนื้อทองออกจากพื้นที่อุทกภัยใหญ่ก่อนเลยเพราะถ้าหลุดไปแม่น้ำปราจีนบุรีนี่โอ้โหอันตรายเลยนะคะเพราะว่าเขาตัวใหญ่มากก็เคลื่อนย้ายได้สำเร็จไปอยู่ในที่ปลอดภัยก็อีลุกคลุกคลักพอสมควรนี่ค่ะสรุปว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษกำหนดให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29เป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะเนื่องจากฝนตกหนักน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่มีผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติเนี่ยค่ะถือเป็นวันหยุดราชการพิเศษส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนแต่ละแห่งก็พิจารณาตามความเหมาะสมส่วนตลาดหลักทรัพย์ก็เปิดทำการตามปกตินี่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ย30กันยายนเนี่ยมันเป็นวันสิ้นสุดปีงบประมาณค่ะส่วนราชการก็จะต้องดำเนินการกันแล้วก็จะหยุดงานงบประมาณก็ต้องปิดอันนี้ก็จะยุ่งวุ่นวายกันหน่อยละค่ะคุณผู้ฟังค่ะน้ำป่าเขาใหญ่ค่ะทะลักเข้าท่วมอำเภอปากช่องมวลน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมชุมชนตามแนวคลองทะลักท่วมถนนมิตรภาพสายเก่าตำบลหนองสาหร่ายส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกันเลยเมื่อวานช่วงเย็นที่ผ่านมามีรายงานน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลเข้าสู่เทศบาลเมืองปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะที่อยู่ใกล้เคียงริมลำตะคองช่วงสะพานขาวบนถนนมิตรภาพสายเก่าสามแยกไฟแดงหนองสาหร่ายและชุมชนวัดหนองสาหร่ายที่อยู่ติดกับริมลำตะคองน้ำท่วมเป็นวงกว้างต้องขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุมาอยู่ที่วัดจันทึกตำบลหนองสาหร่ายขณะที่นายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมานายกฤษณธรเลิศสำโรงในอำเภอปากช่องก็ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านได้รับผลกระทบกันหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในตัวปากช่องนี่ค่ะท่วมถนนด้วยแล้วก็ท่วมชุมชนด้วยเป็นน้ำที่มาจากเขาใหญ่ค่ะลำลูกกาค่ะชาวบ้านนับพันชีวิตยังรอความช่วยเหลือบ้านถูกน้ำท่วมมา3วันแล้วผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหลังจากที่ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันน้ำในคลองเพิ่มระดับสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเร่งสูบออกจะสูบไปทางไหนสูบถนนลงคลองแล้วคลองสูบไปไหนตอนนี้กลุ่มเปราะบางต้องช่วยเหลือไว้ในที่ปลอดภัยมีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดกับคลองรังสิตประยุรศักดิ์ได้รับผลกระทบอย่างหนักหมู่บ้านพฤกษาวิว1ตำบลคูคดอำเภอลำลูกกาปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาติดต่อกันไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสูงกว่า40เซนติเมตรต้องใช้เรือพายสัญจรเข้าออกรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐเข้าออกก็ยากลำบากต้องใช้รถสูงในการสัญจรขณะที่ซอยลำลูกกา13ประชาชนต้องลุยน้ำใช้แพโฟมสัญจรไปมาเพราะว่าน้ำท่วมสูงกว่า50เซนค่ะถนนรังสิตปทุมธานีจุดกลับรถใต้สะพานปทุมธานี1ฝั่งโรงเรียนเทคนิคตำบลบ้านกลางปทุมธานีเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงใช้ป้ายเตือนน้ำท่วมผิวทางบางจุดน้ำลึกเกิน30เซนต้องสลับให้รถวิ่งสวนทางกันคนละฝั่งเพื่อป้องกันความเสียหายค่ะขณะที่ทีมโต้ตอบภัยพิบัติอาสามูลนิธิร่วมกับตันยูปทุมธานีก็นำรถโฟร์วีลเข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยนำส่งโรงพยาบาลภ
พาหนะทั่วไปมันสัญจรไปมาไม่ได้คุณผู้ฟังเพราะว่าน้ำท่วมประมาณ 60-70 เซนติเมตรอ่ะนี่ค่ะขณะที่พระนครศรีอยุธยาค่ะหยุดดราม่าได้แล้วกำนันที่อยุธยาบอกว่าแผ่นโฟมอ่ะชาวบ้านใช้ได้จริงขึ้นอยู่กับว่าจะนำไปใช้อะไรแม่น้ำน้อยทะลักเข้าทั่วอำเภอบางบานขณะที่กำนันตำบลตะกูบอกสังคมเลิกดราม่าได้แล้วแจกแผ่นโฟมไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์สสเบียร์พรรคภูมิใจไทยเร่งส่งตู้คอนเทนเนอร์มาดัดแปลงเป็นสถานีอนามัยชั่วคราวริมถนนนางสาววาสนาสารผลกำนันตำบลตะกูอำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาพาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในตำบลตะกู9หมู่บ้านอยู่ติดริมแม่น้ำน้อยค่ะทุกหมู่บ้านไม่สามารถจะสัญจรไปไหนได้แล้วต้องใช้เรือทางตำบลตะกูก็มีเรือของตำบลและอำเภอแล้วก็ทางจังหวัดจัดมาอำนวยความสะดวกอย่างน้อย4ลำวัดตะกูก็ถูกน้ำท่วมชาวบ้านต้องนำข้าวอาหารไปถวายพระตอนเช้าบางวันพระหุงหาอาหารเองเพราะว่าบินไม่ได้ค่ะลำบากฝนก็ตก

คือท่วมสถานีอนามัยวัดตะกูจนให้บริการไม่ได้ขณะที่สสบีอานายทรงพลสุขสมบูรณ์สสพระนครศรีอยุธยาเขต1พรรคภูมิใจไทยนำตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลงมาติดตั้งริมถนนเพื่อเป็นสถานีอนามัยชั่วคราวแล้วก็มีสุขาลอยน้ำนะคะที่จอดรถริมถนนก็มีชาวบ้านผัดเปลี่ยนมาเฝ้าอยู่เวรยามกันกำนันตำบลตะกูบอกว่าในส่วนที่อบจพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนำโฟมมาแจกให้ชาวบ้านในช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็คือแจกทุกปีโดยสจในพื้นที่ไม่เกี่ยวกับสสมันมีประโยชน์แต่ก็มีดราม่าค่ะว่าอบจแจกทำไมกำนันบอกที่ผ่านมาก็ได้รับโฟมจากอบจพระนครศรีอยุธยานะพ่อป่วยพาพ่อไปสถานีอนามัยก็ลอยมากับโฟมนี่แหละหลานนั่งไปโรงเรียนบังคับก็ไม่ยากรับน้ำหนักได้ดีบางบ้านเอาไปลอยในบ้านพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่สูงต่อกันไปที่นอนได้ด้วยอย่าดราม่ามาช่วยเหลือกันดีกว่าแผ่นโฟมมีประโยชน์นะอยากให้มาถามคนที่ใช้จริงอ่ะจะรู้ว่ามันใช้อะไรได้บ้างกลายเป็นประเด็นดราม่ายิ่งโดยเฉพาะในโซเชียลเป็นแผ่นโฟมขนาดใหญ่ค่ะซึ่งมันใช้ประโยชน์ได้นอนได้ค่ะขนาดเสื่อลอยน้ำยังลอยน้ำได้เลยต่อกันเป็นแพได้ความหนาเนี่ยเดี๋ยวปุ้มดูก่อนนะต้องดูว่าความหนาประมาณเท่าไหร่แล้วก็ดูวัสดุโอ้ยหนานะประมาณสักเกิน30เซนไหมอ่ะน่าจะเกินนะเนี่ยค่ะแผ่นโฟมเนี่ยมันลอยน้ำได้เพราะว่ามีอากาศอยู่ข้างในขึ้นอยู่กับวัสดุค่ะแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้แหละวางของก็ได้บรรเทาความเดือดร้อนได้นะอย่าไปดราม่าไม่รู้แน่ก็อย่าแชร์กันไปนี่ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของกู้ภัยกู้ภัยไทยเนี่ยไม่ห่วงชีวิตเลยค่ะล่าสุดน้ำป่าซัดรถกระบะแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวติดลมอยู่กลางถนนสุขุมวิทรถพ่วง18ล้อเป็นฮีโร่เลยค่ะรถกระบะก็ลอยน้ำไปคือเขาขนของมานะนอกจากรถกระบะแล้วมีมอเตอร์ไซค์อยู่ท้ายกระบะอีกอะ่ะแต่ด้วยความแรงของน้ำอะ่ะน้ำซัดไปกู้ภัยรถ18ล้อไปขวางทางน้ำไว้ก่อนกู้ภัยเสี่ยงตายว่ายน้ำไปโรยเชือกคุณผู้ฟังดูมวลน้ำป่าที่ไหลหลากเข้ามาซัดรถกระบะครอบครัวแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวติดลมอยู่กลางถนนสุขุมวิทที่อำเภอเมืองระยองค่ะโชคดีที่โชเฟอร์รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขับมาพอดีจอดรถขวางกระแสน้ำไว้ก่อนแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เสี่ยงชีวิตว่ายน้ำไปนำเชือกโรยตัวไปนำเชือกไปผูกไว้บนรถกระบะมี5ชีวิตคุณผู้ฟังขาประมาณบ่าย 3:00 น.เมื่อวานนี้ค่ะท้องที่ถนนสุขุมวิทตำบลเกษตรอำเภอเมืองระยองนายดนุพลขับรถพานางบังเอิญแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวและครอบครัว5ชีวิตกลับบ้านใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าอำเภอแกลงท่ามกลางสถานการณ์ที่น้ำท่วมขังบนผิวถนนจุดที่เกิดเหตุมวลน้ำป่าไหลบ่าเข้ามาพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงจนรถกระบะเสียหลักติดลมอยู่กลางถนนโชคดีที่นายสิทธิศักดิ์คนขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ตามหลังมาพอดีค่ะก็เลยจอดรถขวางมวลน้ำเข้าไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กระแสน้ำเนี่ยซัดรถกระบะตกลงไปในร่องกลางถนนซึ่งอาจจะทำให้จมน้ำเสียชีวิตไ
หลังเก

เกิดเหตุนางบังเอิญและครอบครัวต้องหนีตายไปอยู่บนหลังคารถกระบะนายสิทธิศักดิ์แสงรัตน์เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลแกลงตำบลแกลงกระเฉดมาถึงก็มาตรวจสอบช่วยเหลือว่ายน้ำไปหาเสี่ยงตายนำเชือกที่ติดตัวมา2เส้นฝ่ากระแสน้ำป่าที่เชี่ยวกราดปีนขึ้นไปบนตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็โยนเชือกลงมาภารกิจช่วยเหลือนายดนุพลผูกเอวสมาชิกในครอบครัวทีละคนแล้วก็ดึงขึ้นมาอยู่บนตู้คอนเทนเนอร์ทั้ง5คนกระแสน้ำก็ยังไหลบ่าอย่างแรงเรือกู้ภัยก็เข้าไปไม่ได้ติดอยู่บนหลังตู้คอนเทนเนอร์ตั้งแต่บ่ายยันค่ำเลยค่ะพอสถานการณ์เริ่มคลี่คลายน้ำป่าเริ่มเบาลงก็ใช้เชือกโรยตัวลงมาจากตู้คอนเทนเนอร์เกาะราวสะพานกาดเลนฝากกระแสน้ำมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ชายทะเลจังหวัดระยองยังประสบปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงมวลน้ำป่าไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลได้ค่ะประกอบกับในพื้นที่ยังมีฝนตกมาเป็นระยะเจ้าหน้าที่จึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนี่อกสั่นขวัญแขวนกันไปเนี่ยค่ะกู้ภัยไม่ได้ห่วงชีวิตเลยนะคะเสี่ยงว่ายน้ำไปถึงตู้คอนเทนเนอร์โยนเชือกลงมาได้ชีวิตต้องปลอดภัยสถานการณ์น้ำท่วมขังก็จะเป็นวิกฤตใหญ่ที่ผู้ใช้รถต้องเจอโดยเฉพาะรถไฟฟ้าที่กำลังได้รับความนิยมสูงอยู่ในตอนนี้สิ่งที่เจ้าของรถ EV หลายคนยังเข้าใจคลาดเคลื่อนก็คือเชื่อกันว่ารถ EV มีระบบกันน้ำที่ดีเยี่ยมน่าจะจอดแช่น้ำได้สบายๆหน่วยงานความปลอดภัยระดับโลกสำนักงานบริหารความปลอดภัยจราจรบนทางหลวงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาและสำนักงานจัดภาวะฉุกเฉินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ค่ายรถยักษ์ใหญ่ของอเมริกันอย่างเทสลาออกประกาศเตือนและมีคู่มือเตือนภัยสำหรับรถไฟฟ้าที่ประสบภัยน้ำท่วมและจอดแช่น้ำเป็นเวลานานๆเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟฟ้าลัดวงจรและเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยมีข้อห้ามเด็ดขาดเมื่อรถ EV แช่น้ำท่วมค่ะข้อควรระวังก็คือห้ามสตาร์ทหรือเปิดระบบไฟฟ้าของรถเด็ดขาดแม้น้ำจะลดลงจนแห้งสนิทแต่การเปิดระบบไฟฟ้าแรงสูงขณะที่ความชื้นยังสะสมอยู่ภายในอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดปฏิกิริยาความร้อนลุกลามได้ทันทีห้ามเสียบสายชาร์จไฟเด็ดขาดเน้นย้ำว่าห้ามเชื่อมต่อรถเข้ากับเครื่องชาร์จเด็ดขาดหากระบบจัดการพลังงานหรือตัวแบตเตอรี่ยังมีความชื้นอยู่เพราะอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟและไฟไหม้ที่รุนแรงแล้วก็ห้ามลากจูงโดยปล่อยให้ล้อหมุนไปกับพื้นค่ะการลากรถ EV ที่ระบบไฟฟ้าเสียหายโดยปล่อยให้ล้อหมุนไปกับพื้นถนนอาจเป็นการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าให้ย้อนกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ที่กำลังเสียหายซึ่งเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงค่ะแล้วก็ห้ามจอดรถไว้ชิดกับอาคารบ้านเรือนหลังจากที่นำขึ้นจากน้ำแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำสามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีช้าแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ตามหลังมาได้แม้รถจะนำขึ้นมาจากน้ำหลายชั่วโมงหรือหลายวันแล้วก็ตามอย่าจอดใกล้บ้านค่ะห้ามหลายอย่างจังห้ามสตาร์ทห้ามเปิดระบบไฟห้ามชาร์จห้ามลากยกอย่างเดียวแล้วก็ห้ามจอดชิดอาคารบ้านเรือนแล้วจะต้องทำยังไงล่ะก็ในเมื่อมันแช่น้ำอยู่เป็นเวลานานให้ทำยังไงเคลื่อนย้ายโดยการนำรถไปจอดในพื้นที่โล่งแจ้งให้ห่างจากอาคารและสิ่งปลูกสร้างอย่างน้อย15เมตรติดต่อศูนย์บริการและทีมกู้ภัยที่ชำนาญการด้าน EV โดยเฉพาะค่ะเมื่อเคลื่อนย้ายรถต้องแจ้งบริษัทล่วงหน้าว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ผ่านการจมน้ำเพราะต้องยกแบบสไลด์ค่ะยกอย่างเดียวค่ะรถสไลด์เท่านั้น

0: อาร์ตนี่ก็วุ่นวายกันหน่อยแต่ต่อไปก็จะมีเดี๋ยวนี้ก็จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่ก็เยอะขึ้นนะคะบางบ้านนี่ทำไว้ในบ้านเลยถ้าเกิดเจอภาวะน้ำท่วมแบบนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันนี่แหละขายยาแป๊บนึงค่ะพักจิบน้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อสักครู่เดียวค่ะ
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
4: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน
0: กลับมาฟังข่าวค่ะคุณผู้ฟังค่ะไปติดตามทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมกันนะคะหลังจากที่บิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยวัย20ปีคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรทุบสถิติ4เกมไปแล้วเอเชียนเกมไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็ไปลุ้นเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายเมื่อวานนี้ประมาณทุ่มกว่าๆ ก็ได้สถิติเท่ากับของจีนที่เคยทำไว้เมื่อปี2019ก็เลยบอกว่าเสียดายนิดนึงนะคะเพียงแค่อีกเสี้ยววินาทีเดียวก็จะเป็นเจ้าของสถิติเอเชียแบบเดียวๆแล้วเป็นเหรียญที่2ของภูริพลในเอเชียนเกมต่อจากวิ่ง100เมตรชายที่ทำลายสถิติเอเชียนเกมนี่เป็นเหรียญที่2ที่ปลดล็อกทุกอย่างนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าเสียดายอ่ะเพียงแค่ 0.01 วิก็จะได้เป็นเจ้าของสถิติแล้วนะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเหรียญทองอีกเหรียญหนึ่งของทัพนักกีฬาไทยเมื่อวานนี้ก็ลุ้นกันไปแต่ว่ายังมี4คูณ100เมตรก็ไม่มีอะไรกดดันนี่แหละเขาบอกว่าชอบดูคลิปเก่าๆของตัวเองเวลาวิ่งแล้วก็ฟังเพลงช้าๆจะช่วยบรรเทาอาการตื่นเต้นได้นี่แหละค่ะปิดท้ายด้วยเรื่องราวของเพจดังทีลมฟ้าอากาศนี่แหละค่ะที่เป็นการจุดชนวนให้เตรียมตัวระวัง แต่ก็คิดว่าเป็นเรื่องของข่าวปลอมกันจนเป็น

0: แบบนี้แหละนะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานและภาคใต้ตอนนี้เนี่ยฝนตกหนักๆส่วนใหญ่ที่สะสมมาณวันนี้ก็จะลดลงของจริงนะคะกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวพื้นที่ฝนที่ตกหนักก็จะเบาลงนี่คือธรรมชาติที่ไม่มีใครกำหนดได้แล้วก็ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปฝนลดลงของจริงนี่ค่ะอันนี้เขาก็เปรียบเทียบจากภาพถ่ายดาวเทียมนะคะก็ขอส่งกำลังใจฝนลดแล้วก็ขอให้ทุกพื้นที่น้ำลดลงไวๆแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทันท่วงทีเวลาหมดค่ะปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้ติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้6โมงเช้าอีกช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ใครพลาดตอนตี3ไปรอฟังตี5ที่วสป .612 ได้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าใหม่
3: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความ ความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
8: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
11: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
13: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
14: จะซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
9: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
15: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยย่าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
9: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
16: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่6แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูล

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินท์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลื่อนออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แ

0: ว่าดีกว่าฝนแรงอีว่าน้ำแห้งให้ฝนแรงเสียยังดีกว่านี่เนี่ยตกลงเอาแรงหรือเอาท่วมดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเป็นวัฏจักรนะเป็นธรรมชาติแหละนะแต่ถ้าเกิดเราไปกระทำกับธรรมชาติเยอะๆนะผลกระทบก็ตกมาที่เราแล้วก็ลูกหลานนะนะเดี๋ยวนี้เวลาฝนตกติดต่อกันหรือนานๆก็จะเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็มีการระบายไม่ทันนะ2 วันนี้จุ๋มก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวเท่าไหร่นะฮะแต่รู้ว่าคือน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะโดยเฉพาะในเขตจังหวัดในภาคกลางนะเนี่ยกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เลยในเขตปริมณฑลนะมีเมื่อวานนี่แหละเนี่ยตอนเย็นกลับมาถึงบ้านก็ประมาณ6 โมงกว่าๆนะฝนพรำตกไปเรียนก็ตกสลับตกอยู่ตลอดนะอากาศหน้าป่วยนะต้องดูแลสุขภาพด้วยพอเห็นภาพข่าวสักช่วง19 นาฬิกา1 ทุ่มนะก็ตกใจเหมือนกันว่าอู้นี่มันประเทศไทยเหรอนะนี่กรุงเทพมหานครจริงๆเหรอมันเหมือนวันอะไรล่ะเขาในภาพยนตร์นะที่เขามานำเสนอเนี่ยมันก็ไม่แปลกไม่ผิดไปขนาดนั้นนะเนี่ยคนมันเดินกันเต็มถนนแต่ถนนนี่เป็นด้วยท้องน้ำนะทั้งเรือทั้งจูงทั้งอุ้มกันนะมันดูละเอ้ยมันเหมือนวันอะไรอะจะบอกวันโรกาวินาศก็ไม่ขนาดนั้นนะแต่ก็ซ้อมๆไว้ก่อน โอ้โหนะตอนนี้ก็ต้องมีการคอยดูการแจ้งเตือนนะในการประกาศนะเกี่ยวกับมวลน้ำนะตอนนี้ก็ขึ้นสีแดงกันในหลายพื้นที่นะก็สรุปน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลนะที่ผ่านมาก็มีในหลายพื้นที่นะนะต้องบอกว่าคนเมืองกรุงเนี่ยปกติถ้าน้ำฝนตกนานๆและติดต่อกันเนี่ยแค่วันเดียวเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงก็ระบายไม่ทันแล้วอันนี้มันตกทุกวันนะนะคุณลุงบอกว่าบ้านที่กรุงเทพเนี่ยมีอาทิตย์ที่แล้วที่ตกหนักมากอ่ะคุณลุงบอกน้ำท่วมนะแต่ก็ไม่ได้ท่วมในตัวบ้านเนี่ยคือทางเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบก็ต้องเดินกันจ้ำจ้ำจ้ำจ้ำอะไรประมาณนั้นนะเนี่ยเนี่ยขนาดอยู่ในใจกลางนะอยู่แถวๆเขตเขาเรียกอะไรอ่ะที่บ้านอยู่ถ้าพูดถึงเขตก็เขตบางซื่อนะไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะตั้งแต่ซื้อมาปี2545 55 60 20กว่าปีไม่เคยไปนอนเลยเชื่อไหม ไม่เคยไปนอนเลยคุณลุงอยู่ตลอดเนอะแล้วก็เคยไปอยู่2-3 ครั้ง บอกอ้าวนะอยู่หลังเทคโนโลยีนะพระนครเหนือนะเขาเรียกสั้นๆว่าสทน.นะแถวนั้นก็จะมีเด็กนักเรียนที่มาเรียนพวกวิศวะนะนะก่อนนั้นก็ให้เด็กนักเรียนเช่าอยู่เกือบ10 ปีเหมือนกันนะให้เด็กนักเรียนอาจารย์บ้างอะไรบ้างบางคนก็มาเรียนต่อโทมั่งต่อตรีบ้างนะแต่แถวนั้นก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ขึ้นเป็นโอ้เยอะมากนะนะก็ถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจนะครับก็ไม่เคยไปหรอกไม่เคยนอนไปอย่าไปแต่ไม่เคยนอนค้างคืนที่บ้านหลังนั้นเลยนะนะคือแค่ไปดูไปอะไรก็กลับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่มันก็หนาแน่นคุณลุงบอกว่าน้ำท่วมกลับไปรอระบายนะแต่ว่าที่อื่นๆเนี่ยโอ้ค่อนข้างสาหัสนะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นมีการประกาศนะโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพแล้วก็ในหลายพื้นที่นะก็ต้องติดตามข่าววันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์ที่28 กันยายนใน28-29นี่ถือว่าเป็นหยุดวันหยุดพิเศษก็ต้องดูอีกอาจจะหยุดต่อเนื่องไหมนะหรือเป็นwork from home ที่บ้านนะก็ต้องดูติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด นะก็ต้องระวังด้วยนะก็มีคนได้รับส่วนมากจะเสียชีวิตเลยนะในกรณีที่เห็นไหมทำกับข้าวใช้เตาไฟฟ้าเดินไปใครจะคิดว่าเราเดินลุยน้ําไปแล้วไปเจอไฟช็อตอ่ะใครจะคิดท่านผู้ฟังนะบางทีเราลุยน้ําไปเราไม่รู้ว่ากระแสไฟใครที่ไม่มีความรับผิดชอบมันรั่วไหลมามีคนเสียชีวิตจากการโดนไฟดูดเยอะมากนะเพราะว่าบางคนก็ไม่เคยท่วมเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาท่วมบางทีก็อาจจะไม่มีความคล่องแคล่วคล่องแคล่วเรียกว่าคล่องแคล่วได้ไหมต้องบอกไม่มีความชํานาญนะอย่างบางบ้านที่ท่วมบ่อยๆเนี่ยก็มีความชํานาญเนาะว่าเอ๊ะเราจะต้องอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะนะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีจ้ะ
1: ศรีประจันนะคะ
0: จะปิดวิทยุเสียงมันดีเลยจ้ะฟังจากมือถืออ่ะอันนี้มันขึ้นปิดวิทยุ
1: ศรีประจัน
0: ปิด
1: ใกล้ๆบ้านกำนันทิมอ่ะ
0: ปิดวิทยุแล้วก็ฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวไม่งั้นเสียงมันสะท้อนฟังไม่รู้เรื่องปิดวิทยุจ้ะได้ยินยังจ้ะเสียงจุ๋ม
1: ได้ยินค่ะ
0: จำได้ค่ะ
1: เป็นพี่น้องกับกำนันทีมค่ะ
0: นี่ไงหนูเขียนหนูแมมไว้ว่าป้าสมคิดแม่นายก
1: ใช่ค่ะ
0: แม่นายกชื่ออะไรนะหนูลืมทุกทีเลย
1: บุญเอื้อค่ะ
0: บุญเอื้อเป็นนายกเขตตำบลอะไรคะนายก
1: แพ้คนนิดนึง
0: ไม่คือแม่ลูกสาวเป็นเขตไหนคะ
1: เขตบางงามค่ะ
0: อ๋อตอนนี้ยังเป็นอยู่ใช่ไหมพี่เขายังเป็นอยู่ใช่ไหมคะ
1: เกษียณแล้วค่ะ
0: ไม่
1: แพ้เขาติดกว่าคะแนน
0: อ๋ออูไม่เป็นไรตายแล้วหรอ
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะ
1: เป็นญาติกับกำนันทีมอะไร
0: จำได้ค่ะก็คุณมีอะไรให้จุ่มรับใช้ไหมคะ
1: ก็ฟังอยู่นี่ไงเพิ่งเปิดวันนี้แหละมีวิทยุหนูก็ให้มาก็เลยเปิดฟังเจอพอดีก
0: ็
1: เลยอยากคุยก็โทรไปไง
0: โอ้เก่งจังเลยเบอร์โทรมีด้วย
1: ใช่
0: แล้วสบู่ที่ซื้อไป100 ก้อนนะหมดหรือยัง
1: อ๋อเหลืออีกห่อครึ่ง ใช่ไม่ใช่มีงานไงมีงานยายก็แจกเขา
0: โอ
1: ้งาน
0: จังว่าสิ
1: เม
0: ื
1: ่อวานยังแจกอยู่เลยเมื่อวาน
0: ก็
1: เมื่อวานมีการทำบุญตรงเนี้ย
0: โอ้ดี
1: ญาติเหมือนกัน
0: โอ้
1: ให้เขาไป2 ก้อน
0: โอ้
1: ก็บอกว่าให้เขาใช้ดู
0: โอ้โอ้สาธุ
1: ใช
0: ่ก็ยังว่าซื้อทีนึงเยอะๆนะเอ๊ะจะใช้หมดไหมที่เป็นลังเนี้ย
1: ยายไม่ต้องห่วงแจกเขาอย่างเดียวทำบุญไงทำบุญก็แจกจะเป็นร้อยนั้นแล้วเยอะ
0: ใช่ใช่เพราะซื้อบ่อยแล้วก็ซื้อทีเยอะๆหนูจำได้ค่ะแม่นายก
1: ก็ทำบุญไอ้เนี่ยบวชหลานแล้วขอบคนที่มาช่วยให้หมดทุกคน
0: โอ้ถือว่าเป็นของจำรวยนะฮะ
1: ใช่ให้หมดทุกคนเล
0: ยแล้ว
1: น้องญาติที่เข้ามาเนี่ยให้หมด
0: โอ้ขอบพระคุณมากคือจะถามว่ากฐินจะไปไหมคะ1 พฤศจิวัดดอน
1: วัดดอนไปสิ
0: เดี๋ยวเจอกันนะคะ
1: เอามาเพื่อ50 ก้อน
0: ได้นะ
1: ได
0: ้แล้วเอาเป็นว่าเราสั่งกันแล้วกันนะ
1: ได้
0: วันที่1เขาจะมีหล่อพระด้วยคุณป้าทราบนะคะ
1: เดี๋ยวน้องมันอยากจะหล่อพระง่ายมันมีทั้งเหลืองอยู่มันก็ถ้าว่าพี่ดูได้นะว่าวันไหนเนี่ยต้องอยู่ที่จันทร์วัดที่จันทร์
0: โอ้หนูเอาทองคำเลยนะ
1: มีของแม่
0: นี่เอาทองคำก็ได้นะคะ
1: เขาไม่ต้องหรอกค
0: ่
1: ะ
0: มี
1: น้อย
0: อ๋อถ้าเกิดอะไรที่เป็นทองเนี่ยหลวงพ่อบอกจะไว้บนเศียรเนาะจะกล่อไว้ช่วงเศียรนะจุ๋มก็เก็บเศษเล็กเศษน้อยเป็นทองเอาไปหล่อด้วย
1: ใช
0: ่
1: โอ้ยทองมีน้อยไม่ต้องไปหล่อหลอกเอาไว
0: ้
1: เถอะ
0: โอ้ไม่เป็นไร
1: เยอะก็
0: จุ๋
1: มก็ต
0: ้
1: องเอามาหล่อนะ
0: อ๋อแต่จุ๋มเอาไปหล่ออยู่แล้วค่ะเพราะว่าจุ๋มมีเป็นทองแบบกรอบพระบางทีไม่ได้ใส่เลยแล้วก
1: ็
0: บางทีตุ้มหูทองอะไรอย่างเงี้ยนะเอาไปหล่อได้เพราะว่าบางทีมันก็ไม่มากไม่มายแต่ถ้าเป็นเงินก็หลายตังค์นะช่วงนี้ทองแพง
1: ใช่แพงทองแพง
0: ใช่ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะปีนี้เท่าไหร่แล้วคะคุณป้า
1: 82แล้วค่ะ
0: 82ไม่ใช่28เหรอจ๊ะ
1: รับ ี่แปดก็ได้
0: เอาเสียงนี่แจ๋วแจ๋วเลยนะเอา
1: แต่ออกตลาดนะทุกวันนะ
0: เอาแข็งแรงแข็งแรง
1: ห้าแยกไปเสาร์กับอังคาร
0: โอ้ก็คือรูปร่างไม่อ้วนด้วยก็คล่องตัวคล่องตัวที่บ้านน้ำไม่ท่วมนะคะ
1: ไม่รู้หายไปไหนหมด
0: น้ำไม่ท่วมนะคะที่บ้าน
1: อ๋อปีประจางท่วมหน่อยหนึ่งเข้าไปตลาดโควิดเลยมั้งที่บ้านนี่มันโดนไม่ท่วมหรอกแต่ที่บ้านที่น้องอยู่นะท่วม
0: อ๋อ
1: ท่วมหลังหนึ่งที่น้องอยู่ที่บ้านสีจันน่ะ
0: สีประจัน
1: ท่วมใช่
0: จ้ะขอบคุณ
1: อยู่ตรงนี้อยู่กองสีประจัน
0: จ้ะคุณป้าขอบพระคุณมากนะและเดี๋ยววันกฐินที่1พฤศจิเจอกันเดี๋ยวเอาสบู่ติดไปนะจ๊ะจ
1: ้
0: ะจ้ะขอบพระคุณมากจ้ะ
1: จ
0: ้
1: า
0: สวัสดีค่ะเจอกันงานกฐินทุกปีแม่นายกเนี่ยเขาสั่งของจุ่มตลอดแต่ก่อนไม่เคยเห็นหน้ากันเพราะว่าบางทีเจ้ากดเนี่ยคนขับรถหลวงพ่อก็ไปให้บอกแม่นายกสั่งแม่นายกนายกบุญเอื้อใช่ไหมบุญเอื้อหรือบุญเกื้อนะเอาสีประจันท่วมใบบางพื้นที่นะฮะลพบุรีบ้านจุ่มเนี่ยมาไวไปไวเข็มไวนะวันแรกนี่ท่วมกันแตะพื้นเฉียวต้องอบพยพเด็กและผู้ชราตอนนี้เข้าสู่พอเช้ามาแห้งเลยนะก็ดีที่มันระบายเร็วระบายทันนะแต่ในหลายพื้นที่อย่างที่เห็นภาพข่าวนะก็ส่งกำลังใจไปในคนกรุงเทพมหานครด้วยนะในพื้นที่เห็นแล้วโหสงสารนะบางคนเนี่ยตะโกนกันโวกเวกโวกเวกต้องระวังด้วยนะไฟนะสถานการณ์หลายที่ในกรุงเทพมหานครนะก็ไม่ยิ่งหย่อนไปตอนท่วมน้ำท่วมที่หาดใหญ่เหมือนกันนะสถานการณ์ในเขตบางกะปิโอ้โหวิกฤตนะน้ำนี่ท่วมช่วงถึงเอวอ่ะชาวบ้านบอกหนีกันน้ำท่วมมาขึ้นกันนะรถจอดค้างลอยดูแล้วเหมือนเมืองล้างอะไรไม่รู้ว่าพูดไม่ถูกนะคือย้ายรถก็ไม่รู้จะย้ายไปอยู่ตรงไหนกันนะจอดคากันบนสะพานบ้างนะน้ำมันท่วมนะแถวแฟลตคลองจันนี่นะฮะนะก็น้ำท่วมสูงนะประชาชนก็วอนให้ช่วยเหลือนะนอกจากนั้นก็ในเขตไหนอีกโอ้แฟลตคลองจันเนี่ยนะเขตลาดกระบังนี่น้ำท่วมหนักนะทางแถวถนนเขตร่มเกล้านะฮะเขตลาดกระบังนี่แล้วก็มีที่เขตไหนอีกนะหลายพื้นที่นะนะแล้วก็มีแต่น้ำก็ลดหลายที่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นถนนเพชรบุรีนะแล้วก็ในสถานที่หลายที่นะก็ต้องระมัดระวังเขตจตุจักรใครจะคิดนะนะว่าน้ำจะท่วมถนนขนาดนั้นเขตจตุจักรนะฮะช่วงแยกเกษตรเนี่ยนะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเลยนะเนี่ยถ้าไปบ้านที่กรุงเทพเนี่ยเราจะไปขึ้นสะพานยูเทิร์นเพื่อจะลงไปที่บ้านนะตรงแถวแยกเกษตรนี่แหละนะน้ำท่วมเขตหลักสี่นะโอ้น้ำรถเต็กผ่านไม่ได้นะไม่น่าจะเชื่อว่านี่คือกรุงเทพมหานครของเรานะไม่ว่าจะเป็นถนนรามอินทรานะถนนพหลโยธินนะถนนเทพรักษ์นะถนนวัชรพลถนนแจ้งวัฒนะนะถนนนวมินนะไม่ว่าจะเป็นถนนประเสริฐมนูกิจถนนรามคำแหงนะถนนต่างหัวหมากศรีนครินทร์นี่มันหมดทั้งกรุงเทพเลยนะเสนานิคมวิภาวดีขาออกนี่ไงนะจะออกมาบ้านเราวิภาวดีรังสิตนี่แหละนะแล้วก็แถวช่างอากาศอุทิศท่วมสูงนะ20เซนนี่ก็ถือว่าสูงแล้วนะคะนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นถนนเจ้าตระคุณทหารนะถนนโชคชัย4อันนี้ตกลงท่วมทั้งกรุงเทพนะเนี่ยสุทินสุวินทวงเนี่ยนะนะสีหบุรณุกิจนะถนนอ่อนนุชสุขุมวิทพัฒนาการลาดพร้าวโอ้ยตายแล้วนะเฉลิมพระเกียรติร.9เสรีไทยเอาอย่างนี้ละกันน่าจะท่วมทุกเขตแหละนะโดยเฉพาะสนามบินนะสนามบินดอนเมืองก็น้ำท่วมนะท่านผู้ฟังไล่มาเรื่อยเนาะนะก็เมื่อ 2-3 วันเนี่ยก็มีหยุดสายการบิน นะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ารันเวย์แห้งสนิทไม่มีน้ำท่วมก็บินได้แล้วนะหลังจากที่ฝนตกสะสมกันมาในหลายพื้นที่นะจะทำให้ปฏิบัติการในท่าอากาศยานเนี่ยนะก็ต้องรอการระบายน้ำซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขึ้นลงมันก็น่าขึ้นเครื่องบินช่วงนี้เหมือนกันนะเวลาเราลงแล้วน้ำมันแบบเราเคยแต่เห็นล้อรถกระทบน้ำกระจายใช่ไหมนี่เราเห็นฟิลแบบล้อเครื่องบินไปแตะพื้นรันเวย์แล้วก็น้ำกระจายมาโอ้อันนี้ไม่เอาอ่ะ มันจะลื่นถลายไหมอ่ะเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังใครที่จะเดินทางไม่ว่าจะเป็นถนนวิภาวดีรังสิตนะดอนเมืองโทเวลตอนนี้เขาให้บริการฟรีนะใครจะเข้ากรุงเทพนะไอ้ทางด่วนนะเมื่อวานดูนะปกติคุณลุงก็ต้องไปทำงานวันอังคารนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าแกจะไปหรือเปล่าถ้าค่อยประกาศหยุดนะแต่ว่าคงจะคงอาจจะไปดูบ้านหรือเปล่าไม่รู้น้ำท่วมหรือเปล่านะบ้านกรุงเทพแต่วันนั้นน่ะน้ำรอการระบายแกบอกโอ้น้ำท่วมบ้านนะบอกอ่ะเข้าในบ้านบอกไม่เข้านะมันท่วมแบบด้านนอกนะแบบต้องเดินลุยน้ำมานะนะอ่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ก็ส่งกำลังใจเราอ่ะนะเรามันบ้านนอกน้ำท่วมยังไงเราก็คุ้นชินใช่ไหมล่ะเราก็ตีโป่งกันตุ๊บป้องตุ๊บป้องมั่งอะไรลอยกันป้อมแปมแต่คนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุงอ่ะเขาไม่เคยเจอนะดันลงดันลาออกมาไลฟ์สดถ่ายลงกันนะปลาโอ้โหวันก่อนดูปลาดุกตัวเท่าขาจุ๋มอ่ะนี่เรื่องจริงนะเราก็บอกลุงว่าเธอฉันกินไม่ได้หรอกนะปลาใหญ่ขนาดนี้นะโอ้โหคือทุกวันนี้ก็ไม่ซื้อปลาเป็นไม่รู้ไม่ได้ทำกับข้าวไม่อยากรู้ก็โอ้ตัวเท่านักแข้งนะบางทีตัวใหญ่มั้งไม่รู้มาจากไหนนะอาจจะแบบเขาเลี้ยงแล้วอาจจะแบบพอน้ำมันมาแล้วอาจจะออกมาจากบ่อไอ้ปลาไม่เท่าไหร่ไอ้เข้เนี่ยสิไอ้เข้เนี่ยดิอันนั้นน่ะน่ากลัวนะเด็กๆ เล็กๆก็อาจจะสนุกกับการน้ําท่วมก็ต้องระมัดระวังเด็กๆที่อยู่ในความดูแลนะวันก่อนดูแล้วก็น่าเศร้านะนะที่ลูกไปแปะขอกระอะไรนะกระสอบทรายจากเทศบาลหรืออบต.เนี่ยไปกันยังอีท่าไหนไม่รู้โดนน้ําพัดจมน้ําเสียชีวิตนะแล้วก็มีเนี่ยจังหวัดระยองเนี่ยยังบอกคุณลุงฮะระยองบ้านเธอคนระยองไงระยองก็ท่วมนะเนี่ยก็บอกว่าที่บ้านสระบุรีก็น้ำท่วมเหมือนกันก็เดี๋ยววันนี้จะชะแวบไปดูแต่เขาว่ายุบแล้วรอการระบายบางทีไหลไม่ทันเนาะในเขตในชุมชนหรือในเขตเศรษฐกิจนะระยองเห็นไหมน้ำท่วมคนฝายาฝาเด็ดขาดนะน่ากลัวมากนะคนที่คิดว่าอุ้ยรถเราคันใหญ่รถเราปิกอัพรถเราหนักคุณอย่าประมาทนะแรงของน้ำเนี่ยนะอาเขาเรียกว่าอาโปธาตุน้ำเนี่ยไม่ธรรมดาเกาะและไหลกลุ่มนี่มาอภิธรรมได้ยังไงเนี่ย นะก็บอกว่าอาโปเนี่ยนะลักษณะคือไหลและเกาะกลุ่มแล้วเป็นอะไรที่เรามองไม่เห็นนะเรามองเห็นจริงแต่ไอ้ความที่มันจะไหลแรงไหลลึกเนี่ยเราประมาณไม่ได้นะท่านผู้ฟังบางทีดูผิวบนมันนิ่งๆอย่างเงี้ยข้างล่างแรงนะเพราะตัวจุ๋มเองอ่ะเคยขับรถฝาน้ำโชคดีที่ไม่เป็นอะไรนะสรุปแล้วเครื่องดับปัดปัดปัดปัดปัดปัดนะมันเข้าไปในท่อไงมันก็ทำให้เกิดเหมือนคนสำลักน้ำนะอย่าฝืนแต่อะไรที่เป็นเขตที่เวลาเราไปไหนแล้วเราเห็นน้ำมันฝ่าถนนแล้วมันดูแบบมันเหมือนไม่แรงเงี้ยจริงๆแรงนะปากช่องก็ไม่น้อยหน้านะฮะน้ำท่วมนะคุณเล็กเป็นไงบ้างนะเมื่อกี้คุณเล็กส่งข่าวมาแต่บ้านคุณเล็กน่าจะไม่ท่วมนะนะแต่ในตลาดปากช่องท่วมตลอดนะมวกเหล็กปากช่องอะไรเงี้ยมันพื้นที่มันลุ่มนะต้องบอกอย่างนั้นเป็นในเขตเศรษฐกิจนะก็เป็นห่วงเป็นใยนะปีนี้ก็ยังดีที่ยังไม่มีเขื่อนอะไรแตกบางคนบอกว่าแหมมันวิกฤตมากกว่าเขื่อนโฉมสิสังเกตดูจะเป็นบ้านผู้คนเนาะในเป็นไอ้อย่างเขื่อนบางโฉมสีแตกนั่นโอ้โหอันนั้นนะอุตสาหกรรมต่างๆต้องหยุดนิ่งเลยนะรถรานี่หนีกันไม่ทันนะ นะเป็นพันๆคันนะตามบริษัทที่จะเป็นดีลเลอร์ใหญ่แล้วส่งตามต่างจังหวัดเนี้ยนะในเขตปริมณฑลนี่คือนะไม่ว่าจะเป็นหลายยี่ห้อเนี่ยเป็นพันๆนะจอดนิ่งสงบมันนะย้ายไปไหนอ่ะนะมันมาจากข้างบนอันนี้เป็นฝนที่ตกในภาคกลางนะท่านผู้ฟังแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตภาคตะวันออกล่างเขาเรียกว่าอีสานต่ำนะอีสานใต้นะก็ต้องระวังโดยเฉพาะฟืนไฟเป็นห่วงอ่ะนะไม่ได้เป็นหมอนะแต่เป็นห่วงนะก็วันนี้เช้าวันจันทร์ที่28กันยายนนะ2569นะตรงกับแรม2ค่ำเดือน10เดี๋ยวดูอาทิตย์หน้านะวันพระตรงกับวันอะไรน่าจะเลื่อนนะวันพระตรงกับวันอาทิตย์นะท่านผู้ฟังนะตรงกับวันอาทิตย์เอาละเราก็ชีวิตต้องดำเนินกอบต่อไปนะเมื่อวานมีหลายขั้นโทรหาจุ๋มนะจุ๋มพอโทรกลับไปก็ไม่รับสายคือถ้าโทรมาจุ๋มเรียนไงพอจุ๋มเรียนแล้วเนี่ยไอ้ที่จุ๋มเรียนมันอับสัญญาณนะเมื่อวานมีพอเราเรียนจบเราโทรกลับบางคนก็ไม่รับสายก็ไม่เป็นไรไม่รู้ว่าโทรผิดหรือเปล่านะฮะบางคนพอจุ๋มรับสายบอกมาเลยมาเอาเลยมาเอาอะไรมาเอามะกอหรืออะไรไม่รู้คนละจุ่มนะคนละจุ่มหรือเปล่านะอาจุ่มก็นั่งดูอยู่นะว่าจะบอกคุณปัญญาและหลายๆคนนะฮะโบยหิมะมาแล้วนะคะคุณปัญญาคุณปัญญาก็บอกถ้าเอาร้อยมีถ้ามีร้อยกรัมมาร้อยกรัมไม่มีตอนนี้ไม่มีเลยเมืองจีนตอนนี้ก็ทำเป็นคือหลังจากร้อยกรัมไปมันเป็น150เลยอ่ะมันก็จะราคาสูงไปกว่านั้นเนาะนะแล้วก็จะมี60นะมี120มีไม่แน่ใจว่า120มีไหมตอนนี้คือมี60กรัมแต่60กรัมเนี่ยจุ๋มว่ากำลังเหมาะนะนะก็เกินครึ่งของ100กรัมละกันนะ850บาทนะถ้าคุณปัญญายังแต่เขาก็บอกถ้ามาส่งอาจจะจุ๋มคอนเฟิร์มหน่อยนิดนึงนะว่ารับนะคุณปัญญาคุณอะไรนะคุณอะไรปัญญาหลักอะนะที่อยู่พัฒนานิคมนั้นเขาใช้ตลอดแล้วก็มีหลายคนที่โทรมาจะจุ๋มไม่ได้บันทึกอะไรนะแต่ลืมนะเพิ่งมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วไหมศุกร์นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่ไงเนี่ยโบยหิมะ60กรัมนะคะนะตราเป็นถ้าภาษาจีนเขาบอกว่าเป่าฟู่หลิงนะตรามังกรเนี่ยก็เป็นนำเข้านะต้องบอกอย่างนั้นนะก็ดูแลไปโดยเฉพาะคือติดไว้เหมือนยาสามัญประจำบ้านแล้วกันนะฮะบางทีมันมีอะไรเราหยิบฉวยโอ้น้ำกัดเท้าเนี่ยนะตอนช่วงที่น้ำท่วมขังแล้วต้องลุยแล้วบางคนไม่ใส่รองเท้าบูทน่ะนะทำให้เป็นแผลที่ง่ามเท้าฮ่องกงฟู้ดเนี่ยมันมีประวัตินะเนี่ยนะบางคนบอกโอ้โหอะไรก็เอาไม่อยู่อันนี้เป็นตัวช่วยเลยนะไม่ว่าจะเป็นคันนะฮะนะโดยเฉพาะไอ้ฮ่องกงฟู้ดหรือคันต่างๆและคุณสมบัติแท้จริงของเขาก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากคันน้ำกัดเท้าก็คือแผลพุพองไฟไหม้นะนะแล้วก็โดยเฉพาะแผลกดทับนะบางคนมีคนในดูแลหรือแบบเป็นโรคอัมพฤกษ์หรืออะไรที่อย่างพ่อจุ๋มเนี่ยไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่ตอนหลังเนี่ยแกนอนเหมือนติดเตียงอยู่นะเหมือนว่าลุกไม่เท่าไหร่เชื่อไหมว่าพ่อจุ๋มไม่เคยมีเป็นแผลเลยแม่จุ๋มเนี่ยทาโบหิมะให้ตลอดบางๆแล้วไม่เป็นเลยนะไม่มีแผลถ้าเกิดคนเป็นเบาหวานนะถ้าคนเป็นเบาหวานแล้วเป็นแผลกดทับอันนี้น่ากลัวนะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณจุ๋มส่งมาด่วนเลย
0: ชื่ออะไรไม่รู้จุ๋มจําไม่ได้หรอกนะคนสั่งกันชื่ออะไรจ๊ะ
1: หมายเที่ยงธรรมค่ะ
0: เคยสั่งหรือยังคะ
1: เคยสั่งแล้วค่ะ
0: ชื่ออะไรนะเอาอีกที
1: สมหมายเที่ยงธรรม
0: แต่จํานามสกุลคุ้นๆเพราะว่ามันน่าจะอยู่ในระบบเนาะเอาโบหิมะนะอย่างเดียวนะคะ
1: ค่ะ
0: โบหิมะ1กระปุก850นะ50กรัมนะไอ้60กรัมนะมันจะเล็กกว่าอันเก่าก็เทียบเอาละกันอันเก่ามันร้อยหนึ่งอ่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: อันนี้มันก็เกินครึ่งนะ ใส่ตู้เย็นไว้นะเก็บได้3ปีโอเคจ้ะเดี๋ยวส่งให้เกือบจะลืมขอบคุณนะจ๊ะเกือบจะลืมแล้วคุณอะไรอีกคนนึงอะนะที่ใช้ประจำอะบางคนนะก็คุ้มนะก็ใช้คุ้มก็คุณสมบัติดั้งเดิมเขาก็เป็นอย่างนี้แหละนะบำรุงแล้วก็แก้ผื่นคันบวมแดงอะไรน้องสาวจุ่มเนี่ยนะบางคนน้ำร้อนลวกน้ำมันกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยโอ้บางคนขับรถมอเตอร์ไซค์มาที่บ้านแดงมาเลยโอ้โหน้ำมันลุอะไรอะน้ำร้อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ถ้าโดนสดสดแล้วมีติดไว้บ้านเนี่ยเอาอยู่นะสมพูดแค่เนี้ยเอาอยู่เลยอะเพราะว่าคุณสมบัติดั้งเดิมของเขาก็คือเนี่ยน้ำร้อนลวกแผลไฟไหม้ผุพองไปโดนท่อไอเสียแผลกดทับคันแต่น้องจุ่มเนี่ยนะมันบางนั่งนานเนาะบางทีคนอ้วนนะไอ้ตามพับต่างๆมันชอบเป็นเม็ดเนี่ยเขาจะใช้ประจำนะคือจุ๋มไม่ฟันธงว่าคนที่เป็นงูสวัสดหายหรืออะไรนะแต่มันแล้วแต่ภูมิของแต่ละคนนะแต่บางคนเขาดีขึ้นนะแต่มันก็จะมีอาการเย็นๆนะโมฮิมาต้องใส่ตู้เย็นเอาไว้อ่ะแจ้งให้ทราบเนี่ยเกือบจะลืมบอกเลยว่าของมานะอ่ะนะโอเคนะแล้วเมื่อวาน2วันพูดถึงเรื่องอะไรนะแปะกล้วยใช่ไหมคะคนสั่งแปะกล้วยกันเต็มเลยกลัวเป็นอัลไซเมอร์ใช่ไหมแล้ว สัญญาความจำเนี่ยพอเราอายุมากมันเป็นได้นะแล้วเชื่อไหมว่าคือมุดว่าเราเป็นอันอื่นอะท่านผู้ฟังนึกออกไหมเหมือนเราเจ็บป่วยโรคอื่นอะนะยังจะเป็นโรคเดินไม่สะดวกเราก็ยังกระทอกกระแทะนะมีกระดืบกระดาบกันไปได้แต่ถ้าเราความจำเสื่อมเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้นะท่านผู้ฟังจริงนะแล้วคนก็ต้องดูแลเพราะว่าไอ้เลือดที่ไปเลี้ยงสมองเราเนี่ยสำคัญนะอย่าให้มันตีบมันแตกเชียวนะกินบำรุงมันเข้าไว้ตื่นมางงงมึนมึนเอ๊ะมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเอาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: จ้าจ้าจ้า
2: ใช่คุณคงทิพย์ไหมคะ
0: ใช่จ้า
2: หมอหนูเฉลมทองมีจ้าที่สั่งของไว้อ่ะไม่สั่งของ
0: อ๋อแล้วยังไงเอ่ย
2: อ๋อหนูอ่ะ
0: เฉลมทองอ๋อจำได้ละที่อยู่ไพศาลีใช่ไหมจ๊ะ
2: จ้าอยู่ไอ้ตำบลโพประสาทเนี่ย
0: อ้าว
2: ตำบลโพประสาท
0: ไพศาลีเอาแล้วทำไมโทรศัพท์มาได้เราวันนี้มีลูกหลานต่อให้เหรอจ๊ะ
2: จ้าให้หลานชายเขาให้แล้วหนูตื่นตั้งแต่ตีสามแล้ว
0: โอ้โหแล้วไปรบกวนเขาไหมน่ะไปให้เขากำลังจะหลับบอกโทรหน่อยมีอะไรให้รับใช้คะคุณหนูแชล่ม
2: อ๋อหนูนะหนูนะยาชิฟันกับใครดีนะจิ๋ว
0: จ๋าใช่ใช่ใช่
2: ตาแล้วยาแกกระดูกอ่อนนะก็กินแล้วเข้าไปเนื้อตัวหนูล่ง
0: ล่งเลยเหรอโอ้
2: ก็ขาหนูนี่นะ
0: เ
2: คยก็เก็กเนี่ย
0: เ
2: ล่นเนี่ยกองทีฟ
0: โอ้ดี
2: ก็กาแฟก็กินดี
0: โอ้โหขอบพระค
2: ุณนะสบู่ที่ใช้เนี่ย
0: เ
2: ออขาหน้าเนี่ยนิ่มหนูน่ะมันคันมาก
0: เออเออ
2: ว่าหนูน่ะมันแพ้ยามักโซนจ้ะ
0: โ
2: อ้หนูไปตายที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ
0: ์เออ
2: หมดแล้วจ้ะ
0: เคยแพ้ยาอ๋อ
2: แพ้มักโซน
0: เออ
2: ตอนเนี้ยหนูอ่ะกินอะไรก็ไม่ค่อยได้นอกจากนมกระจก
0: อ๋อ
2: คัน
0: อ๋อ
2: ไอด้วยเป็นไทรอยด์ด้วย
0: โอ้โห
2: ด้วย

0: นูแชล่มเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วคะหนูแชล่มอะค่ะ
1: หนูว่าปีชวดนะอายุอะไรอะ78เต็มแล้วนะ
0: โอ้ยคุณหนูแชล่มอายุก็รุ่นเราเป็นสาวละคราวเดียวกับแม่จุ๋มนะ
1: หนูว่าวันนี้คุณกองทิพย์
0: จ้ะ
1: คุณกองทิพย์มาอยากไปหล่อพระใช่ไหม
0: ใช่จ้ะ
1: หนูจะทำบุญหล่อพระหน้าก็200
0: อ๋อได้
1: คุณทิพย์มานะ
0: จ้า
1: ทอดกฐินที่วัดบุกขวานรามหลวงพ่อนี่แหละ
0: นั่นแหละจ้ะที่เดียวกันละจ้ะจ้ะ
1: ที่เดียวกันน่ะหนูจะหล่อพระ200
0: ได
1: ้ทอดกฐิน100
0: อ่า
1: แล้วก็หนูจะทอดกฐินที่วัดคุณกองทิพย์ไปทำพระอภิธรรมเนี่ยนะ
0: โอ้โอ้
1: แล้วก็หนูจะให้ตังคุณกองทิพย์เนี่ยไปซื้อกับข้าวถวายพระให้หนูด้วย
0: โอ้โห
1: หนูจะทำบุญนะจ๊ะ
0: อ้าวได้สาธุนะให้ลูกหลานโอนมาก็ได้นะ
1: โอ้แล้วเดี๋ยวหนูจะสั่งไอ้นี่เอก
0: อะไรนะ
1: ไอ้ยานตาเนี่ย
0: โอ้อยากได้ดวงตาด้วยได้
1: ที่กินอยู่เนี่ยมันใกล้แล้วแต่ต้องหาไว้ติดกันหน่อยนึง
0: หาเพิ่มโอ้ขอบพระคุณมากมากนะ
1: อะไรยาตาไหน
0: ดวงตากระปุกละ700จ้า
1: จะเอาอย่างไอ้ที่ว่า30เม็ดน
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นกระดูกอ่อนก็เอาไปแล้วกระปุกนึงไง
1: ใช่จ้ากระดูกอ่อนยังอยู
0: ่แต่ดวงตาน่ะกระปุกละ700กินได้30วันถ้าเอาก็ต้องเอากระปุกหนึ่งอะ30เม็ดอะ700ดวงตานะไม่เป็นไรลองไปลองดูก่อนว่าจะเอาอะไรแล้วเดี๋ยวก็โทรเข้ามานะ
1: อย
0: ่
1: างนั้นก็ยังไม่เอากาแฟมากล่องน
0: ึ
1: ง
0: แล้ว
1: สบู
0: ่เอาอย่างนี้เดี๋ยวค่อยเวลามันจะหมดแล้วมันเดี๋ยวมันโดนตัดเดี๋ยวค่อยคุยกันรอบหลังนะว่าทำ
1: กองทิพย์โทรมาหาหนูหน้าเบอร์นี้แหละ
0: ได้ว่าจะเอาอะไรบ้างทำบุญอะไรบ้างแล้วก็เอาบวกไปเลยอย่างนั้นนะ
1: จ้า
0: หมดได้เดี๋ยวจัดรายการเสร็จจะโทรคอยรับสายนะ
1: จ้า
0: แล้วภัยสาลีฝนตกไหมคะ
1: โอ้ยตกมา3ครึ่ง3เดือนแล้วข้างบ้านหนูน้ำท่วมหมดเลยขาแพบเลยลูกชายบอกท่วมหมดเลยแม
0: ่เอออ่ะโอเคได้รับทราบนะขอบพระคุณจ้าสวัสดีจ้าโอ้จำได้ละหนูแชล่มหนูเดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูเก็บตังค์นะหนูจะซื้อผ้าไหมด้วยนะจะเอาไข่มุกด้วยโอ้ยน่ารักเอารับอีกสายหนึ่งสวัสดีจ้า
2: ส่งเลยครับ
0: คุณคุณอะไรนะ
2: ทองสุกปัญญาครับ
0: จุ๋มก็จำได้แต่ปัญญานะคุณทองสุกนะโบหิมะไอเอาเป็น60กรัมนะมันจะถูกกว่าอันนั้นหน่อยนะแต่มันก็จะเล็กกว่าหน่อยนะจ้ะได้เดี๋ยววันนี้จุ๋มส่งให้เลยจุ๋มเกือบลืมแล้วขอบพระคุณจ้า
2: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะนะคุณทองสุกอ่ะเขาเหมือนเป็นเดินไม่ได้แล้วก็แต่ว่าร่างกายเขาก็ยังอะไรอ่ะทำงานได้เนาะบางทีนั่งแล้วมันเป็นเหมือนกดทับนะได้มาแค่6กระปุกแค่นั้นแหละไม่ต้องสั่งกันเยอะเนี่ย2คนนี่ก็2กระปุกแล้วจะสั่งเยอะนะเอาไปและมีการนะบอกจะสั่งเยอะด้วยเว้ยนะดูแลสุขภาพนะคะเดี๋ยววันนี้จุ๋มจัดส่งของให้นะไปรษณีย์ไม่หยุดนะฮะไปรษณีย์น้ำท่วมเขาก็ส่งเมื่อวานอุ้ยคนโทรแปะกล้วยกันกลัวจะไม่เล่ากลัวลืมจะไม่เล่าอย่าลืมอะไรก็ลืมไปอย่าลืมหายใจกันนะลืมอย่าลืมหายใจกันนะหายใจกันเข้าไว้นะนะบุญรักษาเอาสวัสดีทุกท่านนะที่ทักจุ๋มด้วยไม่ได้พูดถึงขออภัยด้วยนะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีแล้วมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
10: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูข้าวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูมอนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
11: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
12: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
13: 0983299909โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081-780-5575
14: การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
15: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
16: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและ

0: าพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
1: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
2: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
0: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
1: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
2: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
0: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
5: ขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่เนี่ยดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
13: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
7: 081-290-1691
14: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง081-290-1691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
15: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัฒโจปภาเสสิ วันทามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกโกมารพัฒน์จงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
8: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัฒน์ซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัฒน์เป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาก

0: หลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอเนี่ยครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสำหรับจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างน้องปลาบอกว่าตอนนี้ชุมพรน้ำเริ่มท่วมแล้วนะคะลพบุรีก็เริ่มเบาลงแล้วนะครับแต่ฝนก็ยังโปรยปลายมาทั้งวันเมื่อวานเนี่ยนะน้องทองหล่อก็ขอมาครับดอยสาวครวญวันนี้พี่อํานวยร้านอํานวยบิวตี้ขอฟังเพลงหนาวใจที่ชายแดนพี่สาวท้ายตลาดลพบุรีอยากจะฟังเพลงอาลัยของพ่อไพวันลูกเพชรน้องปลาครับจากชุมพรเนี่ยขอไว้เมื่อวานแล้วเมื่อวานลุงช้างเบี้ยวไม่ได้มาจัดขอฟังเพลงน้ำตาลาไซมาบอกพ่อชอบนะครับแล้วก็พี่ปั้นครับจากอุดัยเจริญควรกาหลงนะครับเพลงที่พี่ขอเนี่ยผมหาไม่เจอนะของพี่เป้าผมเอาวานนี้รักวันนี้ลืมได้ไหมพี่ปั้นจากอุดัยเจริญกินยาไทยทิพย์โอสถไปแล้วเออวันนี้มันดีขึ้นเว้ยเดี๋ยวลุงช้างก็ต้องกินเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวรอกินโกโก้ก่อนแล้วก็จะกินไทยทิพย์สูตรดั้งเดิมนี่สูตรต้นตำรับเนี่ยกล่องละ200บาทเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะกินเหมือนกันเนี่ยบ้าไปนอนบนโซฟาแล้วมันปวดหลังไงไปนอนโซฟานอนเล่นๆที่ไหนได้หลับทั้งคืนเลยพี่ชายจากช่องสลิกาพัฒนานิคมบอกว่าฝนตกน้ำนองฝนก็ตกลงมาในน้ำนองนี่นี่นี่นะสาวสวยจากมหาสอนบ้านหมี่ขอฟังเพลงปีหน้าแต่งแน่ของพี่แอลยอดรักสลักใจพี่ทองใบแจ่มแจ้งครับอยากจะฟังเพลงน้ำท่วมของสอนคิรีศรีประจวบเพลงอะไรบ้างช่วงนี้ปุ๋ยผมแย่เลยขายไม่ออกเพราะว่าคนไม่มีที่จะเก็บกันซื้อปุ๋ยลุงช้างนะตอนน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์มันทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวพอน้ำลงแล้วก็จะทำไร่ทำนาทำสวนก็เอาเลยครับจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมซื้อ1ตันแถม1กระสอบครับซื้อ2ตันแถม2กระสอบครับแล้วก็ยังติดปลายนวมไปอีก10กระสอบพูดง่ายๆว่าแถมไป12กระสอบไม่ผิดครับไม่ใช่14กระสอบนะเออ1ตัน1กระสอบ2ตันอีก1กระสอบเป็น2กระสอบนะแล้วที่พูดไว้ว่าซื้อ2ตันแถม10กระสอบได้ด้วยนะครับเมื่อวานพูดผิดว่า14กระสอบนะ12ครับ2ตันแถม12กระสอบพอ1ตันแถม1สอบ2ตันก็แถม2สอบแล้วติดไว้อีก10กระสอบเป็น12กระสอบอย่างงโทรหาลุงช้างเลย0812901691ไม่นี่หน้าทำไมเราแดงๆเลยอายใครก็ไม่รู้อ้าว0812901691ขอบคุณร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีด้วยนะครับเมื่อคืนนี้คุณแม่วัฒนาก็ให้ลูกสาวลูกสะใภ้ลูกชายลูกเขยโทรมาคุยกับลุงช้างสั่งของไปเพียบเลยนะจ๊ะจะเอาน้ำมันกระเทียมบอกตอนนี้ผมไม่ได้ทำกระเทียมน้ำมันกระเทียมแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะประสานไปยังโรงงานว่าเขาสามารถจะทำได้ไหมน้ำมันกระเทียมสกัดเย็นสมคิดศรีวิชัยสวัสดีครับชั่วโมงนี้ผมขอเพลงให้สวก่อนเนาะนะครับเพลงพวกเราเนี่ยเอาไว้ทีหลังนะจ๊ะไปฟังเลยครับหนาวใจชายแดนร้านอำนวยบิวตี้ส่งให้พี่ตองใบส่งให้น้องอีฟส่งให้กับน้องลำพึงแล้วก็แฟนเพลงทุกท่านเลยนะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

จอสอนหนึ่งนี่เราจะออกอากาศกันตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงตีห้าเลยนะฝากรายการไว้ด้วยนะครับจะเป็นรายการลุงช้างเริ่มตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกนะสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มพอสามทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยข่าวคนคู่รีลันจากกลางวันนะรีลันจากกลางวันแล้วก็ตีสองถึงตีห้าก็รีลันต่อกันไปเลยครับข่าวคนคู่เหมือนกันเพราะนั้นคนที่ฟังคนช่วงระยะเวลาไม่ตรงกันเนี่ยนะครับยังไงถ้านอนไม่หลับก็ฟังจอสอนหนึ่งฟังจอทลอ1197ก็ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสามพอสปอร์ต711ก็ตั้งแต่สามทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยโปรมิกออยล์นะดูแลเรื่องไตครับฟื้นฟูบำรุงและฟื้นฟูไตกันนะด้วยโปรมิกออยล์นะครับผลิตภัณฑ์ที่เราเอามาฝากพี่น้องก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูครับไปฟังอะไรครับพ่อภัยวันลูกเพชรขับร้องนะครับพี่สาวท้ายตลาดขอมา0812901691ให้ร้านมาประรับด้วยนะตัวแทนจำหน่ายโกโก้

0: มากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: พอตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยยาย่าบริงก็ได้ดีแคร์ก็ได้ดูแลสายตาเหมือนกันยาย่าบริงนี่เป็นแคปซูลกระปุกละ800ส่วนดีแคร์เป็นซอฟเยลกระปุกละ400แต่ถ้าซื้อ2กระปุกอ่ะ650บาททั้ง2สูตรนี่แหละกินแล้วอย่าไปกินหน่อไม้กันแล้วกันนะน้องนิ่มนวลหน้าใสสลามอะลัยกุมจากยะลาครับเดี๋ยวเพลงที่พวกเราขอเนี่ยเอาไว้ช่วงต่อไปกันแล้วกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้ขอฟังเพลงเก่าเล่าความหลังรักทางเมียก่อนนะให้นักร้องเก่าให้คนแก่คนเฒ่าเขาขอกันมาเนี่ยให้ท่านได้ฟังกันเนาะในยามเวลาดีๆตรงนี้นะครับส่วนพวกเรานี่ก็ต้องช่วงเย็นๆบ่ายๆก็ฟังกันอีกทีนึงเพราะตอนนี้ทำ MV AI เป็นแล้วก็ขออภัยทำ MV AI เป็นแล้วไงก็เริ่มห้าวเหมือนกันเลยเป็นแล้วเป็นแล้วนะครับอ่ะไปฟังน้ำตาลาใสครับคุณพ่อของน้องปลาฟังอยู่ที่ชุมพรตอนนี้ชุมพรถ้าแซะใช่ไหมเริ่มน้ำท่วมแล้วนะน้ำเริ่มมาแล้วนะครับขอให้มันมาเร็วไปเร็วเถอะน้องน้ำกรุงเทพมหานครเนี่ยมีเพจอะไรอะเพจจำชื่อเพจมันเพจทิหรืออะไรนะที่ออกมาเตือนระวังจะน้ำกรุงเทพน้ำจะท่วมกรุงเทพคนไม่เชื่อคุณสนธิยานี่ทำหนังสือแจ้งความเลยร้องเรียนเลยคุณไปทำอย่างนี้ให้คนตื่นตระหนกตกใจได้ไงแล้วเป็นไงเอาไม่ทันแล้วรัฐบาลก็บอกปีนี้ยังไงน้ำก็ไม่ท่วมเสนาเล่นก่อนเลยมาปีนี้ยังไงน้ำก็ไม่ท่วมเป็นไงล่ะว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจตนจะจนใจเองเพราะภูมิประเทศบ้านเราเนี่ยจริงๆน้ำจะไม่ท่วมหรอกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตรัสไว้ว่าน้ำมาเท่าเดิมแหละแต่มันอยู่ที่คนเราไปสร้างนู่นสร้างนี่กีดกันทางน้ำมันตรงไม่ได้มันก็เลี้ยวซ้ายมันก็เลี้ยวขวาสิใช่ไหมนะครับก่อนหน้ากลัวในทางเข้าหมู่บ้านผมนี่ถ้าตกอย่างนี้อีกสัก2วันผมว่าน้ำข้ามถนนหน้าบ้านผมแน่นอนตอนนี้มันปริ่มขึ้นมาบนริมถนนแล้วนะฮะอีกนิดเดียวก็จะข้ามแล้วหรือข้ามไปแล้วก็ไม่รู้ยังไม่ได้ออกไปดูอ่ะน้ำตาลาใสครับ

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: 0812901691ครับ0812901691ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100%เป็นกาวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นทานสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทพูดง่ายๆแต่ปวดมากๆอ่ะบรรเทาด้วยสูตรดั้งเดิมนะกล่องละ200บาทนะครับทดลองก่อนสัก3กล่องจะได้ไม่เสียค่าส่งเนาะนะครับแต่ถ้าใครซื้อ5กล่องเดี๋ยวแถมให้กล่องนึงแต่ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาก็รับประทานแบบแคปซูลกระปุกละ300บาทซื้อ2กระปุกก็ไม่เสียค่าส่งอย่าลืมนะดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างคำว่าลุงช้าง 100% ก่อนค่อยจ่ายตังค์เขาพี่ปั้นครับสรุปแล้วผมหยิบเอาเพลงวันนี้รักวันนี้ลืมให้ฟังเนาะของพี่เผ่าเหมือนกันสายันสัญญาครับจากอุดัยเจริญควรกาหลงจังหวัดสตูลเห็นพี่ตรงใบบอกว่าพี่มณิษฐ์นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลกำแพงแสนใช่ไหมเป็นอะไรต้องโทรไปเยี่ยมหน่อยแต่ละมั้งอกหักจากทองใบหรือเปล่า หยอกหยอกหยอก

0: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝังให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: มาแล้วครับฝนตกน้ำนองสอนเด็ดสอนสุพรรณนะกระดูกผุกระดูกพุ่นกระดูกเสื่อมรับประทานไทยแคลพลัสนะ2กระปุก500บาททานได้1เดือนทานวันละครั้งครั้งละ2เม็ดนะป้าตายกินหรือยังป้าเฉวียนรักไม่ต้องเรียนของอนุเทพ

ี้ก็รู้แล้วปีหน้าแต่งแน่ปีนี้น้ำท่วมนาซะละหาเงินเก็บจะไปแต่งกับสาวมหาศรไม่ได้ซะละ31

ใจมั่นน้องไทยนครปฐมและอีกหลายท่านนะที่อยู่หน้า Facebook ไลฟ์ไม่ทิ้งลุงจ๋าเนาะน้ำท่วมนะพี่นี้น้ำขึ้นบนหลังคาลองฟังให้ดีไม่ใช่หลังคานะพี่ต้องใบแจ่มแจ้งครับขอมาสมางสามชุกสายทวีสีประจันถนอมสักแก้วท่านเสด็จสาววังเวินสาวสวนนกนะป้าน้อยนะร้านอำนวยบิวตี้น้องรำพึงสามโนลาน้องแดงน้องมณิษฐ์พี่จ่าพนมชมวงแล้วก็พี่ประสุทธิ์มุ้ยไทย

ลงยอดอดีตรู้สึกหวั่นไหวเนี่ยหนุ่มลูกทุ่งคนสุโขทัยเนาะไปหลงขลมสาวเชียงใหม่ไปอยู่เชียงใหม่ซะยาวเหยียดเลยน้องลูกปลาบอกจะรอฟังลุงจนจบรายการจ้าเอ๊ะฝนไม่ตกเชียงใหม่ก็ได้

0: ที่ของอนุเทพเทวาพิทักษ์กับงานเพลงที่มีชื่อว่ารักไม่ต้องเรียนนะครับโอ้โหไม่ได้แล้วป้าเฉวียนฟังไม่ได้เลยเพลงอ่ะไม่ได้ฟังไม่ได้เพลงเนี้ยเนาะขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีแล้วกันเนาะแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเปิดให้ได้แต่มันเปิดแล้วไม่ได้มันเป็นแผ่นเสียงมาแล้วก็มาแปลงไฟล์เป็น MP3 มันก็เลยไม่เล่นเลยเนี่ยป้าเฉวียนเนาะเอาไว้ช่วงต่อไปเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะหามาให้เนาะอนุเทพเทวาพิทักษ์คนโพทองอ่างทองนั่นเองวันนี้ลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้สถานีแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังเดี๋ยวใครจะฟังข่าวคนคู่หมูกับช้างกันในช่วงต่อไปโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่านเช่าเห็ดลิ้น

0: จึงโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901699
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
9: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
10: วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัย
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกรมชลประทานเผยตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงยืนยันยังปกติไม่พบเขื่อนแตกหรือพังและ28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
14: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องช

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: โครงการชลประทานสระแก้วลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงหลังมีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ระบุว่าอ่างเก็บน้ำแตกพร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าระวังสถานการณ์โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าตัวเขื่อนยังอยู่ในสภาพปกติไม่พบการพังทลายหรือการแตกตัวของเขื่อนตามที่มีการเผยแพร่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้มีปริมาณน้ำและระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นโครงการชลประทานสระแก้วจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสถานการณ์น้ำระดับน้ำและสภาพอาคารชลประทานอย่างใกล้ชิดรวมถึงเฝ้าระวังบริเวณจุดเสี่ยงและรายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่องหากพบความผิดปกติหรือสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงโครงการชลประทานสระแก้วจะดำเนินการแจ้งเตือนและรายงานข้อมูลให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันทีเพื่อให้การติดตามสถานการณ์และการดูแลพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการและช่องทางของทางการเป็นหลักเพื่อป้องกันความสับสนและไม่ให้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบสร้างความตื่นตระหนกในพื้นที่ธงไตรรงค์ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติแต่คือสิ่งที่สะท้อนรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของไทยมาอย่างยาวนานติดตามจากรายงานพิเศษครับ28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยวันที่คนไทยร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงไตรรงค์ไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ของชาติแต่ยังสะท้อนรากฐานสำคัญของสังคมไทยผ่านความหมายของ3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ทั้ง3สีจึงเปรียบเสมือนองค์ประกอบที่เชื่อมโยงผู้คนประวัติศาสตร์และสถาบันสำคัญของประเทศเข้าด้วยกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความเห็นต่างในสังคมไทยปัจจุบันความหมายของธงชาติยิ่งสะท้อนความสำคัญของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างการเคารพความคิดเห็นที่หลากหลายรับฟังซึ่งกันและกันและร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศวันพระราชทานธงชาติไทยจึงเป็นโอกาสให้คนไทยได้ร่วมกันรำลึกถึงประวัติศาสตร์และตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองต่อสังคมและประเทศชาติเพราะธงชาติไทยไม่ได้มีเพียง3สีแต่สะท้อนถึงเรื่องราวความเสียสละและความผูกพันของผู้คนที่ร่วมกันสร้างประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้อิตรคณินบุญประเสริฐเรียบเรียง และมาติดตามสภาพอากาศวันนี้ครับภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
5: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
6: จทล. AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดี สำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
7: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
8: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
9: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
7: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855 51 7 90 25ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำโปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ 6:15 น.ปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณช่วงที่3ค่ะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุจทล. AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์เอควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านเออยู่สถานีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายนนะคะวันที่เรามีความหวังว่าฝนจะหายไปฝนหยุดตกไม่มีน้ำมาเพิ่มทุกอย่างจะได้ระบายออกไปเร็วๆแต่ว่าจะได้อย่างหวังไหมเนี่ยรอดูบางพื้นที่อาจจะดีขึ้นบางที่อาจต้องทนต่อไปตอนนี้สิ่งที่ได้เห็นคือเราทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองประเทศไทยในทุกวันนี้เสียภาษีในอัตราสูงแต่เวลาประสบปัญหาอัตตาหิอัตโนนาโถค่ะตนคือที่พึ่งแห่งตนเราได้เห็นคนไทยช่วยเหลือตัวเองให้รอดพ้นจากภัยพิบัติช่วยเหลือกันและกันจริงๆค่ะคิดค้นนวัตกรรมสำหรับการป้องกันน้ำแต่มันเป็นการป้องกันตัวเองเราได้เห็นบางบ้านมีแผ่นสำเร็จรูปกันมีเสาสองต้นประกบล็อกเข้ารั้วบ้านแล้วก็แผ่นเสียบกันต่างประเทศมีเราก็มีแต่เรื่องราวของระบบเตือนภัยและการเตรียมการล่วงหน้าที่ต่างประเทศมีแต่เราไม่มีเนี่ยค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงๆคุณผู้ฟังเราความช่วยเหลือจากใครไม่ได้แล้วเตือนกันเองเอกชนเตือนมาชาวบ้านบอกเขาเตือนมาแล้วนะภาครัฐบอกว่าอย่าไปเชื่อเป็นไปไม่ได้ไม่เป็นแบบนี้หรอกคนที่เชื่อก็หาว่าตื่นตระหนกสุดท้ายคนที่ตื่นตระหนกเขาปลอดภัยเชื่อผู้นำลอยคอแล้วก็รอคอยต่อไปเห็นคนกรุงเทพแล้วปุ้มเหนื่อยหัวใจแทนเลยค่ะพื้นที่กทม.ก็มีอยู่เท่านั้นน่ะยวดยานพานะเยอะไปหมดน้ำท่วมในชุมชนลำบากกว่าต่างจังหวัดบ้านเรานะเราก็ลำบากแล้วแต่คุณผู้ฟังลองดูคนกรุงเทพยิ่งกว่าเราอีกไปไหนมาไหนไม่ได้นะถนนหนทางน้ำท่วมหมดอาหารการกินก็หายากค่ะเซเว่นหมดเซเว่นเป็นเซเว่นร้างไปแล้วค่ะเอาอยู่กำลังเอาของขึ้นที่สูงอยู่สวัสดีค่ะ
1: ค่ะที่ไอ้เวลาค่ะยังตกอยู่เลยค่ะ
0: นั่นสิวันนี้เขาก็บอกว่ายังตกอยู่นะแต่ว่าถ้ามันพรำๆก็ช่างมันเหอะ
1: เด็กๆเตรียมตัวไปโรงเรียนลงอีกแล้ว
0: เออแล้วจังหวัดเขาก็ไม่ประกาศหยุดเนาะ
1: คือยังไม่ได้สอบเลยค่ะพี
0: ่น่ะดูดิ
1: สอบวันที่5ที่6นะพี
0: ่คือบางโรงเรียนกรุงเทพบางโรงเรียนนะจะเหลืออยู่จะสอบอีกวันนึงหยุดไปก่อนนะไปสอบเทอมหน้า
1: มันอย่างปีที่แล้วก็เหมือนกันปีที่แล้วก็สอบไวหน่อยเพราะว่าน้ำขึ้นแบบน้ำขึ้นเรื่อยๆไงเขาก็ประกาศหยุดก่อน
0: แล้วตอนนี้น้ำถึงไหนแล้ว
1: ขึ้นบนอะไรกระดานบ้านแล้วเรียบร้อยค่ะ
0: โอ้ยน้ำท่วมแค่ข้อเท้า ใช่ไหม
1: ค่ะข้อเท้าบนบ้าน
0: ข้อเท้าชั้นสองเว้ย แล้วทำไงอ่ะแล้วเราอยู่ยังไงกัน
1: ก็กำลังวันนี้ต้องขึ้นบ้านพี่ชายแล้วค่ะ
0: อ๋อมาอยู่บ้านคุณพี่แล้ว
1: ใช่ค่ะกำลังเนี่ยวันนี้เมื่อคืนอ่ะยังนอนอยู่ก็นอนดูน้ำก็ห่างเราประมาณสัก10เซนได้
0: จากบ้านพี่ชายอ่ะนะ
1: หมายถึงว่าที่เรานอนน้ำอ่ะห่าง10เซนแล้วก็เช้านี้ขนของขึ้นบ้านพี่ชายกัน
0: อ๋อตอนนี้มาอยู่บ้านพี่ชายแล้วเรียบร้อยแล้วเด็กๆต้องนั่งเรือไปไหม
1: ก็ปกติก็ต้องนั่งเรืออยู่แล้วค่ะแต่ว่าเหมือนกับถนนทางเข้าบ้านอ่ะเราโถมเพื่อให้สูงหน่อยใช่ไหมคะ
0: อ่าฮะ
1: ทีนี้เรือมันก็เลยออกไม่ได
0: ้เอ้าแล้วเราจะออกกันไปยังไง
1: ก็ต้องลุยน้ำก็ถนนปูนทางเข้าบ้านเนี่ยที่ใช้กันอ่ะมันก็จะประมาณหัวเข่าเด็กๆหรือไม่อาจจะเกินเพราะเมื่อวานเห็นเด็กๆลุยก็ประมาณหัวเข่า
0: ให้น้องขี่หลังก่อนได้ไหมเดี๋ยวชุดนักเรียนเปียก
1: ต้องเป็นประมาณนั้นคือหน้าคนหลังคน
0: เออเป็นจริงโจ้ไปก่อนเลยดูสิลำบาก
1: เรื่อยๆอะค่ะพี่เพราะฝนก็ลงเรื่อย
0: ๆเนาะบ้านใหม่บ้านใหญ่ตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่คุณผู้ฟังน้ำท่วมแค่ข้อเท้าไม่ตื่นเต้นแต่ข้อเท้าเราตอนอยู่พื้นบ้านชั้นสองคุณผู้ฟังอ้าวเป็นกำลังใจให้คุณแม่ขอให้น้องๆน้ำท่วมไม่เป็นไรขอให้สุขภาพไม่ป่วยเป็นใช้ได้
1: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวระวังเรื่องของ
1: โรงเรียนนะโรงเรียนของกระทรวงนะคะแต่ว่ามันยังไม่ได้สอบไงแล้ววันนี้เด็กๆมีแข่งกีฬาอะไรนะระดับอำเภออะไรด้วยอีกไง
0: โรงเรียนแข่งเรือยาวเหรอคะ
1: เห็นลูกใส่กางเกงขาสั้นไปแข่งอะไรวอลเล่ไปแข่งวิ่งบอกว่าโหน้ำกระทรวงไปแข่งตรงไหน
0: โอ้ไอ้วอลเล่เล่นได้
1: เล่นวอลเล่บอลชายหาด
0: เออวอลเล่บอลเล่นเป็นโปโลไปเลยได้อยู่เออโอเคเอาเป็นกำลังใจให้น้องๆขอให้มีความสุขกับกีฬาสีนะลูกนะป้าเอาใจช่วยหนูอย่าไปลุยน้ำล้างขาให้สะอาดนะลูก
1: ไม่ใช่คุณป้านะคะพี่ปุ้มค่ะพี่ปุ้ม
0: โอ้ยตายแล้วพังเผลอลืม พี่ปุ้มเอาใจช่วยนะลูก อย่าลืมล้างเท้าให้สะอาดล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะ
1: ถูกปวดเรียกพี่ปุ้มค่ะ
0: โอเคอ่ะสู้ๆพี่ปุ้มเป็นกำลังใจให้ขอให้ได้ชนะกลับมาด้วยนะคะให้แม่ชื่นใจ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะโอ้ยชื่นมื่นอยากมีลูกสาวแต่ก่อนจะมีลูกสาวหาสามีให้ได้ก่อนสวัสดีค่ะ
2: โอ้ม
0: จ๋า
2: ป้าไข่ราชรอป้าคิดฝนตกมันจะเป็นหน้าฝนแล้วก็จะเป็นหน้าหนาวได้ป้อมเมื่อวานหนาวเพราะฝนไม่ค่อยตกเมื่อวานหนาว
0: เดี๋ยวผักไห่เหมือนกันแต่เมื่อกี้บ้านใหญ่อันนี้ราชโด
2: ป้าคิด
0: แล้วน้ำท่วมอย่างเขาไหม
2: น้ำท่วมสิลูก
0: ท่วมยังไง
2: น้ำท่วม
0: ถึงไหน
2: เพราะน้ำบ้านป้าท่วมขัง4เดือนอ่ะปีใหม่ถึงจะแห้ง
0: โอ้โหและตอนนี้ท่วมถึงไหนป้าคิด
2: กระไดขั้นที่3แล้วหนู
0: บันไดขั้นที่3
2: จ้ะ
0: และไอ้ใต้ถุนบ้านเนี่ยสูงขนาดไหน
2: ประมาณรวมๆ2เมตรอ่ะ
0: ตอนนี้อยู่บันไดขั้นที่3นี่ประมาณ60เซนได้มั้ย
2: น่าจะได้แต่เมื่อวานหนาวทั้งวันเลยปุ้มบอกเอ้ยมันจะเป็นหน้าหนาวหรือจะหนาวพอหมดฝนแล้วมันจะหนาวเลยเมื่อวานหนาวทั้งวันเลยอ่ะ
0: หนาวค่ะเมื่อวานอากาศเย็นๆเหมือนฤดูหนาวเลย
2: เย็นน่ะใช่เหมือนฝนตกแล้วเนี่ยฝนตกราชโดเน
0: ี่
2: ย
0: เอาแน่เอานอนกับสภาพอากาศไม่ได้แล้ว
2: อะไรของเขาไม่รู้อากาศ
0: นี่มันจริงๆแล้วเดือนกันยายนเนี่ยมันเป็นปลายฝนต้นหนาวแต่ฝนมันตก
2: ใช่ใช่
0: ฝนมันตกอย่างกับต้นฤดู
2: เออ
0: ไม่ได้ต้นฤดูหนาวนะต้นฤดูฝน
2: ใช่อะไรของเขาไม่รู้เมื่อวานก็คืออะไรว่าฝนเมื่อวานฝนไม่ค่อยตกอ้าวพออากาศหนาวหนาวทั้งวันเลยเมื่อวานหนาวทั้งวัน
0: เอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วอากาศยังเพี้ยนแล้วคนจะดีอยู่ได้ยังไงจ๊ะ
2: ก็ใช่ไงเต
0: ลูกโอเคมาคิด
2: ฝนตกเนี่ยฝนตก
0: อ่ะผักไห่สู้ๆค่ะ
2: จ้าลูกก็ต้องสู้อยู่แล้วเราไม่สู้จะทำไงล่ะลูก
0: ค่ะผักไห่สู้ๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: จ้า
0: เฮ้ยคุณผู้ฟังขาปุ้มและเหนื่อยแทนจริงๆเลยบ้านปุ้มไม่ท่วมนะแต่ปุ้มเห็นใจคนที่เขาน้ำท่วมจริงอ่ะ ไม่รู้จะบอกยังไงไม่รู้จะช่วยยังไงไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงไม่มีใครต้องใช้คำว่าไม่มีปัญญาแรงไปไหมจริงคือไม่มีจะคิดไม่รู้จะคิดไม่รู้จะทำยังไงไม่เตรียมการล่วงหน้าแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้าเนี่ยที่นี่ยังตกอยู่เนี่ย
0: ตกบ้านบุ้มก็คืมๆอยู่นะ
3: เนี่ยตกหลายรางแล้วปุ้ม
0: ตกอยู่อีกแล้วเรื่องของคนน้ำไม่ท่วมไม่เคยท่วม
3: ไม่ท่วมมั้งแต่มันเซ
0: ฝนตกก็ดีเท่าไหร่แล้วประมาณนั้นเพราะบางที
3: ไม่ท่วมหรอกจ้า
0: บางทีเขาตกกันทั่วหน้าเราไม่ตกซะงั้น
3: เหมือนกัน
0: แต่แต่ตอนนี้ก็ได้ร่วมบรรยากาศได้รับฝนนิดนึงเนาะกับเขาไปด้วยตกเหมือนกัน
3: ทั่วเลยสามวันติดมาแล้ว
0: สันบุรีไม่ท่วมแต่สัพยาไม่เหลือ
3: จ้าสัพยาไม่เหลือครับตันกับป้านี
0: ่สันบุรีไม่ท่วมเลยแต่สัพยาไม่เหลือ
3: ไม่ท่วมเลยจ้าถ้าท่วมนี่ก็ที่อื่นไม่ต้องอยู่แล้วท่วมหลังคาหมด
0: เนาะประมาณนี้ปุ้มเห็นข่าวแล้วปุ้มก็เหนื่อยอ่ะเดี๋ยวไปดูพยากรณ์อากาศกันขอบคุณนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
3: จ้าดูแลแล้วจ้า
0: โอเคอ๋อเดี๋ยวบุ้มส่งนาราไปให้ขอบคุณค่ะส่งจีราไปให้
3: ส่งแล้วยังจ้ะ
0: ยังเดี๋ยวส่งให้
3: ที่ว่าจะถึงวันศุกร์ป้ารอวันศุกร์
0: ลืมเดี๋ยวส่งให้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ก็รอจ
0: ้
3: ะ
0: ใครยังไม่ได้สมุนไพรจีราบอกบุ้มด้วยนะคะโปรโมชั่นมีถึงวันที่30นะรีบซื้อนะคุณผู้ฟังไปดูพยากรณ์อากาศกันคือเขาบอกว่าฝนน่ะเริ่มซาซาจริงมั้ยเนี่ยสาหัสเนาะคือต่อไปเนี่ยเราต้องรู้ไว้เลยนะว่ามันจะมีคำของทางการยามใดที่บอกว่าเอาอยู่ให้รู้ไว้เลยค่ะว่าหายนะกี่ยุคกี่สมัยมาแล้วถ้าเอาอยู่เมื่อไรหายนะมาเยือนแน่คุณผู้ฟังขาปี54จำได้ปะเอาอยู่เอาอยู่ดอนเมืองท่วมไปเลยข้าวของก็เตรียมบริจาคตั้งเป็นศูนย์รับบริจาคเลยท่วมดอนเมืองของบริจาคลอยไปลอยมาเพราะฉะนั้นถ้ายามใดที่บอกว่าเอาอยู่ให้รู้ไว้เลยว่าหายนะแน่สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ครับ
4: ตึกสันนีที่บ้านก็ลงเม็ดยิ้มครับเดี๋ยวจะไปตลาดนัดครับ
0: ครับครับผม
4: อย่างที่คนบ้านใหญ่กับคนละกระโดมาที่ออกอากีเนี่ยก็บ้านเขาอยู่ติดกับคลองครับก็ท่วมอยู่ครับติดอยู่กับคลองมันผมอยู่บนดอนตำบลกุดี
0: เลยคลองมาก็ท่วมก็มีตำบล
4: คลอง
0: มี
4: คลองชุมทานเรียกคลองส่งน้ำเขาคงรู้จักได้ดีคนบ้านใหญ่อ่ะบ้านเด้อรู้กันบ้านหนองก็แย่งน้องก็แย่งคนเมื่อกี้เนี่ยเขา
0: คุณทองใบ
4: จับครับครับ
0: มันก็ไม่ใช่อยู่ติดคลองกันทั้งหมดหรอกที่ท่วมอ่ะเขาอยู่ห่างคลองเขาก็ท่วมเหมือนกัน
4: แต่มันลุ่มที่มันลุ่มครับที่มันลุ่มครับ
0: ก็ใช่ไงมันไม่ได้อยู่อย่างแล้วอย่างอยู่บนดอนอย่างคุณทองใบก็เคยท่วมถูกไหม
4: ท่วมกับมาเอารถมันก็ท่วมแล้วตอนนั้นก็เป็นที่การท่วมเลยครับ
0: เพียงแค่ตอนนี้คุณยังไม่ท่วมเท่านั้นแหละ
4: ยังนานไม่เข้ามาครับมีรับผลครับ
0: โอเคครับผม
4: จะขอติดตามข่าวของคุณปุ้มสันธนีในตอนต่อไปนะครับ
0: ครับผม
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับก็ไม่ใช่เฉพาะแค่ที่คลองหรอกนะคะไอ้ที่ไม่ใช่คลองก็ท่วมเหมือนกันนะเพราะนั้นก็ติดตามคือติดตามประกาศจากส่วนราชการติดตามข่าวจากทางภาครัฐยามใดที่ได้ยินคำว่าเอาอยู่ขอให้รู้เลยว่าหายนะประมาณนี้แหละหรือจะเถียงสุดท้ายพอทั่วหมดขออภัยเหมือนที่หัดใหญ่แล้วก็มีคำถามค่ะปอพอรู้ล่วงหน้าแจ้งเตือนตีหนึ่งชาวบ้านฝากถามว่าแจ้งหาใครตีหนึ่งกูนอน จะต้องถ่างตารอทั้งคืนเลยไหมมันหลับตาไม่ลงอยู่แล้วแต่ไม่ควรแจ้งตีหนึ่งปะเอาเถอะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามาสำหรับวันนี้มีคำเตือนฝนยังตกอยู่ขอบอกลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างของภาคเหนือภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกยังมีฝนอยู่ค่ะปริมาณฝนจะลดลงแต่ยังตกหนักได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและหนักมากภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ฝนตกหนักที่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือก็มีฝนร้อยละ60แต่ฝนตกอีสานใต้เลยค่ะชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์ปากช่องท่วมไปแล้วนะคะน้ำมาจากเขาใหญ่ในตัวเมืองโคราชไม่ต้องพูดถึงบางแห่งก็อ่วมไปแล้วภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70เยอะกว่าอีกชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามตกหนักมากที่นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ฝนตกหนักที่ปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเทราแต่จะตกหนักมากที่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ60ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ60กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตกร้อยละ70และฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะกรุงเทพยังรับน้ำต่อไป7วันข้างหน้าเราจะเจออะไรจากนี้ไปถึง3ตุลาคม28กันยายนถึง3ตุลาคมประเทศไทยยังคงมีฝนทางภาคเหนือและภาคกลางในช่วงระหว่าง28กันยายนถึง3ตุลาคมยังคงมีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะภาคกลางร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้ฝนยังตกอยู่70ถึง 80% เลยแหละแต่จากนี้ไปจะเริ่มลดลงวันนี้ยังมีฝนตกในกรุงเทพเติมเข้ามาอีกน้ำเหนือก็จะบ่าน้ำท่าก็มาน้ำฝนก็มาอีกแล้วยังไม่ไปค่ะกลับมาดูเรื่องราวดราม่าโฟมพระนครศรีอยุธยาหยุดดราม่าเรื่องโฟมได้แล้วเพราะว่าโฟมอ่ะใช้แทนเรือได้น้ำท่วมไหนๆก็เอาอยู่โฟมมันลอยน้ำได้ถามว่าทำอะไรได้บ้างโฟมอ่ะหยุดดราม่าได้แล้วค่ะแผ่นโฟมที่แจกมาที่พระนครศรีอยุธยาส.ส.ภูมิใจไทยแจกชาวบ้านดราม่ากันใหญ่โฟมมันหนามากเลยนะขนาดความหนาเนี่ยประมาณ1ฟุตน่าจะได้ไหมบุ้มว่าเกือบฟุตนะโฟมเนี่ยมันน้ำหนักเบาคุณสมบัติพยุงตัวในน้ำได้ดีทำอะไรได้บ้างยามน้ำท่วมเนี่ยทำแพหรือเป็นภาชนะชั่วคราวได้ค่ะยิ่งถ้าเป็นแผ่นใหญ่ๆหลายๆแผ่นมารวมกันได้แล้วเนี่ยนะวางแผ่นไม้ด้านบนช่วยกระจายน้ำหนักเป็นแพได้เลยนะขนย้ายอาหารสิ่งของอพยพคนก็ได้ต่อกันให้คนนอนได้เลยพยุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์รองใต้ของมีค่าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นทุ่นโฟมช่วยพยุงให้ลอยเหนือน้ำลดความเสียหายได้ใช้เป็นแพให้สัตว์เลี้ยงให้สุนัขหรือน้องแมวได้เป็นที่พักพิงชั่วคราวได้แล้วก็เป็นอุปกรณ์พยุงตัวได้ด้วยค่ะสร้างเป็นทุ่นเป็นโป๊ะลอยน้ำใช้แทนเรือประมงพื้นบ้านทรงตัวไปในน้ำได้ค่ะแล้วทำไมป่ะคนไทยอ่ะเครียดเป็นไหมเธอคำถามน้ำท่วมๆอยู่ปลามาโดดกันดึงดังจะค้างดำค้างเหลืองกูไม่รู้แล้วเก็บหมดอุยไม่อุยไม่รู้แล้วเก็บหมดได้อาหาร น้ำท่วมมาตกปลาเอนเตอร์เทนค่ะแล้วคนกรุงเทพทำไมรู้ป่ะขี่มอเตอร์ไซค์เอากะละมังวางลากไม่ต้องไปบานาน่าโบ๊ทไม่ต้องไปโฟมไม่ต้องไปแพลมที่ชายหาดแล้วค่ะลากกันสนุกสนานไปเลยคุณผู้ฟังดูเหอะบางบ้านมีเบาะลมผูกไว้นอนเล่นเฉยคนไทยน้ำท่วมในบ้านถึงหน้าอกอยู่ชั้นสองกระโดดน้ำเล่นเฉยคือแบบคนไทยอ่ะเอนเตอร์เทนได้ตลอดเวลาเครียดเป็นไหมเธอคือไหนๆมันก็เครียดแล้วเนาะไหนๆมันก็ไปไหนไม่ได้แล้วไหนๆมันก็เสียหายแล้วก็อยู่กับมันไปเลยละกันเนี่ยเพราะนั้นหยุดดราม่าเรื่องแผ่นโฟมได้แล้วค่ะนะคะคุณสมบัติเป็นดีมากแล้วเขาก็ใช้กันมาตั้งแต่ปี54ปี64แจกโฟมเนี่ยมีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมีบางบ้านได้ไปเอาไปมัดรวมกันหลายๆแผ่นเป็นเรือได้เลยอ่ะเขาก็แนะนำเลยนะคะว่ามันมีวิธีพอแจกโฟมมาปุ๊บมีปัญหาเลยเขาแจกมาก็ใช้มันได้ประโยชน์ดัดแปลงเป็นแพหรือพานะชั่วคราวอย่างที่ปุ้มบอกอ่ะเป็นฐานพยุงเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เป็นที่หลบภัยให้สัตว์เลี้ยงก็ได้ค่ะเอากรงไก่ขึ้นไปไว้บนโฟมอุดช่องว่างแล้วก็รอยรั่วชะลอน้ำเข้าบ้านได้ด้วยนะตัดแต่งพอดีให้กับช่องว่างใต้ประตูหรือหน้าต่างใช้ร่วมกับพลาสติกคลุมทับอีกทีชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าบ้านได้ด้วยแต่ต้องระวังหน่อยมันอาจจะแตกหักหรือชำรุดได้ระมัดระวังในเรื่องของน้ำหนักที่มันมากเกินไปหรือว่าของแหลมที่จะมาทิ่มแทงนะคะถ้าจะเป็นแพก็หาแผ่นไม้หรือวัสดุแข็งมารองด้านบนอีกทีนึงไม่ให้โฟมหักนี่แหละค่ะแต่อย่าลืมนะเมืองหลวงของประเทศเลยนะที่โดนน้ำท่วมหนักเขตเศรษฐกิจแสดงถึงความขีดความสามารถของผู้ที่รับผิดชอบเลยแหละตกต่ำเนี่ยค่ะจากเรื่องของโฟมมาดูท่านนายกคุณผู้ฟังปุ้มเห็นในคลิปนะโจมตีประนามคือทำใจนิดนึงนะนายกรัฐมนตรีมีภารกิจไปต่างประเทศเขาไม่ได้ไปเที่ยวนะอันนี้ปุ้มก็ไม่ได้เข้าข้างหรือว่าอะไรนะต้องเข้าใจก่อนว่าด้วยภารกิจในความเป็นผู้นำประเทศมีหนังสือเชิญมีงานเขาก็ไม่ได้ไปเที่ยวนะแต่จังหวะที่นายกอยู่ต่างประเทศทางนี้น้ำท่วมหนักแทบตายเลยจะให้กลับมาเลยมันก็ไม่ได้ภารกิจมันค้างอยู่เสร็จภารกิจก็กลับมาเลยมาถึงก็ลงเรือขึ้นแจกถุงยางชีพเลยไปแฟดคลองจันทน์ก่อนเลยไปถึงชาวบ้านด่าก่อนเลยเขาเอาของมาแจกด้วยความเคารพแน่นอนไม่พอใจแต่ของแจกมันจำเป็นก็รับมาส่วนไอ้ที่มายืนตะโกนด่าไม่ต้องเอาไหมของแจกอะเข้ามาทำไมก็เขาเอาของมาแจกแล้วมึงจะมาถามทำไมว่าเขาเข้ามาทำไมคนที่เขาอยากได้ของแจกเขาก็มีอยู่นะชาวบ้านร้านถิ่นที่อยู่ด้วยกันเขาก็เดือดร้อนแน่นอนไม่พอใจไม่พอใจก็เก็บไว้ก่อนนี่แหละหรือคนไทยบางจำพวกไม่เป็นแบบนั้นเขามาแล้วค่ะเอาของมาแจกมีชายปริศนามาถามว่าเข้ามาทำไมจริงถ้าเกิดปุ้มเป็นคนชาวบ้านในละแวกนั้นปุ้มก็จะถามว่าแล้วมึงจะถามทำไมก็เข้าของมาแจกส่วนปัญหาจะแก้ไขได้หรือไม่ได้เนี่ยค่อยว่ากันตอนนี้ของมันจำเป็น ถุงยางชีพมาแล้วแฟดคลองจัดน้ำท่วมเมตรครึ่งชาวบ้านขอเครื่องสูบน้ำเอารับปากมาจะทำอะไรให้หกโมงเย็นจะว่าไปแล้วไอ้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็คำขอนายกไม่ใช่ซูเปอร์แมนไม่ใช่สไปเดอร์แมนนะไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนน้ำท่วมด่านายกลืมไปหรือเปล่านายกไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่กรมชลนะไม่ได้อยู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะไม่ใช่คมนาคมนะอันแน่นอนนายกเป็นมหาดไทยแหละก็ช่วยดิตามนั้นก็ลงพื้นที่คลองจันทร์เขตบางกะปิอันนี้เดือดร้อนสุดมาก่อนเลยมาถึงก็รับฟังรายงานสถานการณ์จากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนเลยจากนั้นก็ให้กำลังใจอาสาสมัครช่วยเหลือแล้วก็มาพร้อมกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็ทีมงานสุดซอยมาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยแล้วก็มาฟังปัญหาก่อนมาดูก่อนไหนๆก็มาแล้วเอาถุงยางชีพมาด้วยมาถึงแฟดคลองจันตรงนี้น้ำท่วมสูงเมตร50มาให้กำลังใจเอาของจำเป็นมาให้ก่อนมารับของมาขอบคุณก็มามีประชาชนมาถามว่ามาทำไมเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเอาน้ำมาให้ครับมาทำไมไม่เห็นหรอเขาเอาของมาแจกอ่ะไม่พอใจก็อยู่ในบ้านคนที่เขาอยากได้มีค่ะอย่าด่าคุณผู้ฟังขามันด่าไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ปะแล้วมีคนถามว่าไม่เดือดร้อนมากเขาก็เดือดร้อนกันทางนั้นนะปุ้มก็เห็นบางคนเขาก็ไม่ได้ด่านะแต่เขาก็ไม่พอใจแต่ถุงยังชีพมันต้องใช้มารับไปก่อนค่ะนี่แหละก็ลงพื้นที่แล้วแก้ไขกันไปแล้วกันแต่ละที่อ่ะแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหม3วันที่ผ่านมาพังเป็นหมื่นล้านจากเดิมที่เศรษฐกิจว่าแย่คนไม่อยากใช้ตังค์อยู่แล้วอ่ะหนักเข้าไปใหญ่เลยค่ะศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจปัญหาน้ำท่วมจากการตรวจสอบเบื้องต้น21จังหวัดต่อไปจะส่งผลให้การเดินทางของประชาชนน้อยลงค่ะมูลค่าการจับจ่ายใช้สอยในเศรษฐกิจช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะลดลงค่ะห้างสรรพสินค้าบางแห่งในเมืองหลวงประสบภัยน้ำท่วมยอดขายลดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงก็อาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของปริมาณการขายด้วยค่ะไม่ต้องอื่นไกลหรอกดูตัวเราอะช่วงตั้งแต่ฝนตกมาปุ้มไม่ไปไหนเลยนะไม่ไปห้างไม่ไปไหนตลาดมันต้องเป็นทางผ่านอยู่แล้วค่ะน้ำมันในรถก็ไม่ต้องเติมมีอยู่แล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วง3วันตั้งแต่25ถึง27กันยายนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมทั้งประเทศเสียหายกว่าหมื่นล้านบาทถึงแม้ในกรุงเทพจะ3วันแต่ต่างจังหวัดเป็นสัปดาห์ค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 2-3,000 ล้านบาทไปหมดแล้วปริมณฑลอีก 1,000-2,000 ล้านต่างจังหวัดประมาณ 2-5,000 ล้าน16จังหวัดอะจากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่รวมถึงในกรุงเทพมหานครรัฐบาลบอกว่าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดถ้ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเราเตรียมตัวไว้เลยว่ามหันตภัยกำลังจะมาเยือนแล้วสั่งการให้ทุกหน่วยบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านนั่นคือเราประสบภัยพิบัติไปแล้วนี่ค่ะต้องฟังแล้วเราต้องรู้ด้วยนะแต่ละวลีของภาครัฐอะที่แน่ๆให้รู้ไว้เลยว่ายามใดถ้าได้ยินคำว่าเอาอยู่นั่นคือหายนะมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะถ้ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแสดงว่าเราเดือดร้อนกันทั่วหน้าไปแล้วติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแสดงว่ามึงแย่แล้ว ถ้าเปรียบเทียบเป็นเคสสีบอกว่าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนี่เราเคสส้มแล้วนะยามใดที่บอกว่าเอาอยู่นี่คือเคสแดงไปแล้วค่ะจำให้ขึ้นใจเลยประมาณนี้นี่แหละที่ไปดูพยากรณ์อากาศเพิ่มเติมอีกนิดนึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนยังตกอยู่ร้อยละ80เลยนะแล้วก็มีฮีโร่ตัวน้อยวางกระเป๋าทิ้งล่มเดินเก็บขยะค่ะสมาชิก TikTok เขาโพสต์คลิปพร้อมข้อความว่าใจน้องแน่งยังหล่อเลยชื่นชมกันกระทำของเด็กชายคนนี้มากเลยค่ะซอยอ่อนนุช17น้ำท่วมประมาณครึ่งล้อรถก็ประมาณเกือบๆหัวเข่ามีภาพเด็กนักเรียนชายคนหนึ่งเดินมาพร้อมกระเป๋าและร่มก่อนน้องจะวางสัมภาระไว้ริมทางอย่างระมัดระวังแล้วก็ลุยน้ำเก็บถุงขยะทีละถุงไปทิ้งถังขยะดูดิใจน้องอะสุดเลยคุณพ่อคุณแม่สอนมาดีจริงๆแต่น้องต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะขยะมันก็เต็มหน้าบ้านน้องเลยนะยังไม่เข้าบ้านวางของไว้แล้วเดินเก็บขยะคุณผู้ฟังดูเหอะที่จันทบุรีค่ะน้ำท่วมเกือบ3เมตรฉากธงแดงยกระดับเตือนภัยอำเภอนายาอามอำเภอสอยดาวประชาชนเดือดร้อนกว่า 5,700 กว่าคนโดยเฉพาะที่ตำบลวังใหม่อำเภอนายาอามเป็นถนนสายหลักน้ำท่วมทั้งสองฝั่งกระแสน้ำไหลเชี่ยวเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรประชาชนที่จะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจันทบุรีต้องหลีกเลี่ยงถนนสุขุมวิทอ้อมผ่านมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีถึงจะเข้าสู่ตัวเมืองได้อย่างปลอดภัยขยายวงกว้างไป9อำเภอ1,508 ครัวเรือนยกระดับธงแดงบริเวณแม่น้ำจันทบุรีนี่ค่ะเก็บข้าวเก็บของขึ้นรถกระบะน้องหมาอยู่บนรถกระบะบางบ้านนี่ข้าวของกองอยู่ข้างล่างหมาอยู่บนรถก่อนคนลุยน้ำค่ะเขาเครียดนะคะน้องหมาน้องแมวอ่ะชาวบ้านบอกว่านี่คือหนักสุดในชีวิตแล้วทะลักเข้าท่วมตัวบ้านจนมิดหัวข้าวของไม่ต้องขนเอาชีวิตรอดมาได้หลังน้ำลดคือหมดตัวค่ะจากนี้ไปนอกจากน้ำเน่าขโมยแล้วก็ทิ้งค่ะโรงพยาบาลแกลงที่ระยองตอนนี้น้ำท่วมหนักขอสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดในแพทย์สาธารณสุขในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยค่ะโรงพยาบาลแกลงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำไหลเข้าไปในโรงครัวค่ะตอนนี้โรงพยาบาลยังสามารถให้บริการผู้ป่วยและดูแลบุคลากรทางการแพทย์ได้อยู่แต่ว่าต้องการอาหารและน้ำดื่มเพราะว่าโรงครัวทำอะไรไม่ได้ค่ะนี่แหละน้ำท่วมไปแล้วอะ

0: ก็มีหลายฝ่ายเข้ามาช่วยเหลือแจกข้าวสารและน้ำดื่มช่วงนี้ไม่มาถือตัวแล้วล่ะค่ะว่าเป็นเศรษฐีมีตังค์หรือเป็นชาวบ้านธรรมดาเพราะไม่สามารถจะทำอะไรได้หาซื้ออะไรก็ไม่ได้นี่แหละทั้งหมดก็เป็นสถานการณ์ในช่วงนี้น้องเนเน่กลับไทยแล้วนะคะชาวภูเก็ตก็ไปต้อนรับเนเน่ชื่นชมกันค่ะเยาวชนไทยจากจังหวัดภูเก็ตสร้างชื่อกันระดับโลกกันเลยทีเดียวน้องมาถึงก็มีการแห่รอบเมืองภูเก็ตชาวบ้านแฟนคลับก็มารอกันเยอะมาถือป้ายให้กำลังใจบรรยากาศก็นี่แหละตลอดเส้นทางโบกไม้โบกมือถ่ายภาพนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วน้องก็ส่งกำลังใจให้เลยมาถึงฝากกำลังใจไปให้กับแฟนคลับ FC ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ตอนนี้เป็นภาพประทับใจของชาวเมืองภูเก็ตค่ะแล้วก็มีดราม่าอีกดังแล้วยิงไม่พูดไม่ยิ้มเหนื่อยจะตายแล้วเด็กอายุ16จะอะไรกันนักหนาไม่ยิ้มแป๊บเดียวเป็นประเด็นนี่เป็นคนดังนี่มันลำบากเนาะเนี่ยค่ะอ้าวสถานการณ์ก็ตามนี้จับจระเข้เนื้อทองของพี่จระเข้หนัก400กว่ากิโลกรัมต้องพาหนีน้ำท่วมที่4มหาโพธิ์ปราจีนบุรีดูแลอย่างดีค่ะอุ๊ยตอนขึ้นย้ายก็ลำบากจระเข้ด้วยอายุ27แล้วอ่ะกว่าจะพาออกมาจากบ่อเลี้ยงของวัดน้ำท่วมเมตร30ยกรถยกมายกขึ้นรถพาไปที่พักเลี้ยงห่างไป20กิโลเมตรเป็นตำบลที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฝากไว้ก่อนชาวบ้านก็โล่งใจค่ะเพราะถ้าเนื้อทองหลุดออกไปแล้วก็อยู่กันไม่ได้เลยค่ะสีมหาโพธิ์นะคะแต่ว่าเคลื่อนย้ายน้องไปอยู่ที่ปลอดภัยแล้วเนื้อทองของพี่นี่แหละค่ะอ่ะปิดท้ายนะคะดูแลสุขภาพกันเพราะว่าน้ำท่วมแบบนี้สิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะถ้าจะต้องลุยน้ำนะล้างเท้าด้วยสบู่และน้ำสะอาดเมื่อถึงที่พักชำระล้างเศษโคลนคราบน้ำมันหรือสิ่งแปลกปลอมใช้สบู่อ่อนๆล้างเท้าให้สะอาดไม่ขัดถูแรงๆอาจจะเป็นแผลได้นะคะล้างเสร็จแล้วซับให้แห้งเช็ดให้แห้งสนิทซอกนิ้วนะซับให้แห้งให้สนิทค่ะมั่นใจว่าไม่ชื้นอาจใช้พัดลมเป่าหรือไดเป่าให้แห้งสนิทก่อนไปทำกิจกรรมอย่างอื่นสังเกตด้วยนะคะว่ามีบาดแผลหรือมีอาการผิดปกติไหมนะถ้าเปื่อยและเป็นขาวๆและคันให้รีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันแบคทีเรียแทรกซ้อนระวังโรคฉี่หนูหรือเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังอักเสบซึ่งมันจะอันตรายกว่าน้ำกัดเท้าทั่วไปถ้ามีผื่นแดงบวมร้อนมีหนองไหลต้องพบแพทย์ค่ะรักษาให้ถูกวิธีไม่ซื้อยามากินเองนะคะทำความสะอาดรองเท้าและถุงเท้าอย่านำกลับมาใช้ซ้ำค่ะล้างเท้าให้สะอาดเนี่ยค่ะการกลับไปใช้รองเท้าคู่เดิมที่ยังชื้นอยู่จะทำให้กลับมาติดเชื้อได้ค่ะคุณผู้ฟังถุงเท้าซักให้สะอาดรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหุ้มส้นทำความสะอาดพึ่งแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคค่ะถอดแผ่นข้างในออกมาทำความสะอาดหรือแยกซักรองเท้ายางหรือรองเท้าแตะล้างด้วยน้ำสบู่ใช้แปรงขัดคราบสกปรกเช็ดให้แห้งตากให้แห้งก่อนที่จะนำมาใช้ใหม่เพื่อความปลอดภัยนะคะเวลาหมดค่ะปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้แล้วก็พบกันอีกช่วงนึง 11:00 น.ขอบคุณที่ติดตามรับฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิตราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาท

0: โปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31
1: พบฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 081
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา7นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับคนร้ายลอบยิงอาสาสมัครทหารพรานเสียช